0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 850,000 ราย
1: อิหร่านยืนยันจะยังไม่มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อิหร่านกำหนดไว้มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยม18เหรียญทองจบในอันดับ7โดยครั้งต่อไปจัดชิงชัยที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ถุงอีกด้วย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคกลางนัดประชุมวันนี้เตรียมรับฝนและรอกใหม่
2: วันนี้ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคม2569โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด

0: ก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
1: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม
2: ่วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับแต่ที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าจะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้ไปทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนแต่ละชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่ว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุดปากการเนี่ยต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังเข้ามา
1: ขณะที่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ1209ตำบล8790หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอลลุ่มกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึงร้อยละ50ออกไป2ถึง3สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จะทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
4: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้นถ้ามีการตรวจไม่ครบถ้วนนะคะ

0: ก็เป็นไปได้เพราะว่ามีพื้นที่มากมายกว้างขวางสิ่งที่เราขอก็คือเปิดสายด่วน1569ให้ทางผู้ที่พบเจอจุดเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาเพื่อเราจะได้ลงไปดูแลอย่างเต็มที
1: ่นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยังชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยังชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยเพราะความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้สัญจรผ่านจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข7 ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลิบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหากเงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาน
2: ายกรัฐมนตรีฟิดิสแมสแห่งเยอรมนีกล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายครั้งโดยระบุว่าเยอรมนีจะไม่ยอมถูกข่มขู่ให้ยุติการสนับสนุนยูเครนพร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณสำหรับบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอีก350ล้านยูโรโดยผู้นำเยอรมนีเน้นย้ำว่าเยอรมนียังคงเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญทองของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูยิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองในส่วนของเอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะผลงานนักกีฬาทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้15เหรียญทองนอกจากนี้จะเดินหน้าวางแผนเตรียมนักกีฬาต่อยอดสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ต่อไปพลเอกเนชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานนักปั่นไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลแต่ในอีกทางหนึ่งคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกายังเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานตั้งเอาไว้โดยยังอยู่บนเส้นทางตลอดปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ซึ่งการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมยังเปิดกว้างซึ่งประเภทถนนทั้งทีมชายและหญิงมีลุ้นโควต้าจากอันดับโลกรวมถึง BMX Racing ที่มีโอกาสควอลิฟายในฐานะแชมป์เอเชียปี2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าขณะที่ประเภทลู่ยังรักษาอันดับโลกและสิทธิ์แข่งขันรายการสำคัญพร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนต่อเนื่องจักรยานทางไกลนานาชาติเลือทัวร์เดลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในสเตจที่8สเตจสุดท้ายระยะทาง 188.3 กิโลเมตรพีระพลชาวเชียงขวางปั่นอยู่ในกลุ่มผู้นำก่อนคว้าแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่1และแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่2นอกจากนี้พีระพลยังได้แชมป์เจ้าภูเขาจุดที่1มาครองอีก1ตำแหน่ง ขณะที่นักปั่นไทย5คนแข่งขันจบเข้าเส้นชัยครบทุกคนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองลมใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร72เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นาที
8: 1นาทีกับกปท.
2: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะคลื่นโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัยบาย DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคนใกล้ตัวแล้วจะต้องไปเยี่ยมเพื่อขอพรให้ผู้ตายและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวโดยบางรายอาจนำอาหารไปช่วยจัดเลี้ยงแขกที่ร่วมงานส่วนแขกที่มาร่วมงานไม่ควรแสดงอาการเศร้าเสียใจเกินสมควรหรือส่งเสียงดังรบกวนในงานและแขกไม่จำเป็นต้องแต่งกายชุดดำแค่สวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพก็เพียงพอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
10: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้จนถึงกลางเดือนนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับสภาพอากาศแปรปรวนดังกล่าวเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
13: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
14: สวัสดีครับ
13: ครับท่านรองครับจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดนะครับที่มีการพูดถึงสภาพอากาศแปรปรวนที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบบ้างและประชาชนจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ครับ
14: รอบนี้นะครับเกิดจากมวลอากาศเย็นจากจีนหรือลมหนาวที่เรารู้จักนะฮะมันเริ่มที่จะมีการแผ่ลงมาจากบ้านเรานะครับซึ่งก็จะไปถึงฤดูหนาวนะมันเป็นช่วงที่ช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับก็ยังขยับขึ้นขยับลงอยู่นะครับซึ่งพออากาศที่เป็นอากาศเย็นเนี่ยจากจีนมันมาปะทะกับบ้านเราซึ่งมันเป็นลมร้อนชื้นนะครับที่มันคุมอยู่ตอนนี้ครับมันก็จะทำให้เกิดแนวปะทะอากาศก็คือแนวชนของอากาศที่มันต่างกันสองอันอากาศร้อนชื้นกับอากาศหนาวนะครับซึ่งอากาศร้อนชื้นเนี่ยมีน้ำหนักไอ้ตัวอากาศหนาวเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่า
13: ครับ
14: มันก็เลยจะดันให้อากาศร้อนชื้นไล่จากภาคอีสานเข้าภาคกลางนะครับไล่ลงมาถึงภาคใต้นะครับซึ่งก็จะเป็นอยู่ในช่วงที่กรมได้ประกาศไว้คือเริ่มที่จะวันที่4ตุลาถึง7ตุลาคมนะครับ
13: ครับผม
14: โดยผลกระทบเนี่ยจะเกิดอันดับแรกเลยคือภาคอีสานเพราะลมหนาวทั้งลงจีนมาไม่ลงอีสานก่อนนะ
13: ครับครับ
14: ก็เริ่มวันที่4นะครับซึ่งก็จะมีผลทางอีสานวันที่5นะครับก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศก็คือแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกนะครับแถบโคราชชัยภูมินะครับรวมถึงตัวเมนหลักเลยตัวหลักตัวมันก็คืออยู่ตรงภาคกลางไล่ตั้งแต่ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคกลางอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือ
13: ครับ
14: ตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาโซนนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์โขทัยกรุงเทพอยุธยาเมื่อกี้นะครับที่เรียนฟังแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับโซนนี้ลมให้ฝนหนักมากได้บางพื้นที่ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักนะครับแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านนะครับที่เรียนเมื่อวานเนี่ยเรียนไว้ว่าวันที่4มีอยู่อีสานวันที่5มีอยู่ภาคกลางเลยแสดงว่ามันตกวันเดียวไปเลยนะครับวันที่5นี่ก็จะตกโซนนี้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศแถวกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองการไล่ไปถึงนู่นเลยครับแม่สอดไล่ไปถึงทางด้านแม่ฮ่องสอนคือด้านตะวันตกของประเทศเลยเป็นหลักแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นของภาคตะวันออกนะครับก็ขยับไล่ลงมาถึงด้านนี้จะต้องเลี้ยวตัดยาวไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันนะแถบจังหวัดสงขลาปัตตานีนราธิวาสก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับรอบวันที่6เนี่ยฝนตกหนักมากบางพื้นที่เราให้ที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีนะครับแล้วก็มีภาคใต้อยู่นิดหน่อยตรงสงขลานะครับซึ่งเป็นแนวรับลมมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมันก็จะตกทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคใต้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่7ก็เบาบางลงไปเยอะครับมวลอากาศเย็นก็ไล่ลงไปถึงภาคตะวันตกก็ยังมีตะวันตกแต่ฝนลดลงฝนอาจจะมีหนักบ้างมาพื้นที่นะครับตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเมืองการไล่ชลบุรีเพชรบุรียะลาปัตตานีไล่ยาวเลยนะครับซึ่งก็เป็นอิทธิพลของตัวมวลอากาศเย็นระลอกแรกนะครับที่จะมีฝนลงมานะครับแล้วก็ระลอกที่2นะครับเริ่มวันที่8นะเติมมาอีกนะครับรอบนี้ฝนจะหนักกว่ารอบแรกนะครับมวลอากาศเย็นรอบสองนี่ก็จะเริ่มวันที่ประมาณวันที่8ยาวไปถึงวันที่14นะครับฝนหนักเลยมากๆเลยก็จะไปเน้นทางด้านภาคใต้ตอนล่างเป็นหลักนะครับซึ่งก็จะยาวเลย
13: 8ถึง14เนี่ยครับที่ท่านว่าจะตกหนักเนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากหรือน้อยหรือต่างจากในช่วงตกหนักเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาอย่างไรครับ
14: มันคนละบริบทครับรอบนี้มันเกิดจากมวลอากาศเย็นนะไล่อากาศร้อนชื้นนะครับรอบนั้นมันเกิดจากร่องที่พาดผ่านอยู่ซึ่งก็ฝนก็จะตกอยู่ที่เดิ
13: ม
14: แต่ว่าปริมาณการตกเนี่ยมันสะสมแล้วมันมีตัวหย่อมจากท่านเวียดนามเนี่ยมาเติมม
13: ัน
14: ก็คือทำให้ฝนที่เกิดจากตัวหย่อมคืออากาศที่หมุนวนอยู่ภายในหย่อมมันก็จะมีฝนที่เป็นลักษณะของฝนหน้าฝนด้านหน้าของตัวหย่อมฮะซึ่งก็ตกหนักไปรอบหนึ่งแล้วก็จะมีโดนฝนด้านหลังตัวหย่อมวิ่งตามมาอีกมันก็ตกหนักรอบที่สองแล้วก็ร่องมันก็พาดอยู
13: ่
14: ม
13: ัน
14: ก็เลยมีลักษณะการตกหลายปัจจัยปริมาณฝนมันก็เลยเยอะมากในรอบที่แล้วนะครับ
13: ครับคิดว่าเป็นหย่อมนี่คือมันมาปกคลุมไปทั่วเลยถูกไหมครับแล้วมันก็ตกลงมา
14: ใช่ครับมันก็เป็นฝนตกใช่ฝนตกหมุนวนนะฮะมันจะวนอยู่เป็นวงกลมฮะฝนมันจะหมุนวนแล้วก็มีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นตกแบบตัวร่องก็คือแนวปะทะเฉยมันจะตกแล้วก็เคลื่อนที่เล็กๆน้อยๆตามแนวร่องแล้วก็หายไปช่วงบ่ายช่วงเย็นก็จะตกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะคนละแบบกันแล้วก็ที่มันห่วงเลยคือเรื่องของฝนจากตัวหย่อมควบคุมอากาศต่ำนี่แหละก็คือกลุ่มนี้มันจะมีการเพิ่มฝนในร่องได้ดีมากๆในรอบที่แล้วแต่พฤติกรรมครั้งนี้ไม่ใช่พฤติกรรมครั้งนี้คือลมหนาวไล่ลมชื้นนะฮะลมหนาวดันลงมาถึงไหนอะแนวปะทะที่เป็นด้านหน้าก็จะตกไล่ไปเรื่อยๆไล่พื้นที่ไปเรื่อยๆครับ
13: ครับแต่จากข้อมูลที่เราแจ้งเตือนไม่ว่าจะระลอกแรกหรือระลอกหลังทุกหน่วยงานก็เตรียมไปป้องกันเหตุล่วงหน้าแล้วถูกไหมครับท่านครับ
14: ท่านนายกรัฐมนตรีประชุมทุกเช้า
13: คร
14: ับ ผมเข้าประชุมกับท่านทุกเช้าเลยนะครับแล้วก็สรุปสถานการณ์แล้วก็ทางกรมก็ได้ชี้เป้าตามแผนที่เสี่ยงภัยที่เราได้ออกประกาศแล้วนะครับว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะตกของฝนมากน้อยนะครับฝนที่ตกอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนะครับถ้าท่านไปดูในแผนที่นะก็มีฝนสะสม24ชั่วโมงประมาณ35ถึง65มิลสีส้ม65มิลถึง125มิลสีแดงนี่ซีเรียสหน่อยนะครับรอบหลังประมาณวันที่8ถึงวัน14เนี่ยมีสีแดงหลายพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่เป็นภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออกฝนปริมาณเนี่ยสะสม24ชั่วโมง125ถึง250มิลลิเมตรพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันตกหลายวันนะครับฝนก็จะเติมสะสมไปวันต่อวัน100กว่ามิลต่อ100กว่ามิลแล้วก็บินอาจจะเป็น 3-4 วันน่ะฝนอาจจะขึ้นไปถึง300มิลก็ได้ในบางพื้นที่ครับ
13: ครับเรือด้วยความที่ภาครัฐนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เชื่อว่าจะมีการแจ้งเตือนมาเป็นระลอกก็พี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามกันนะครับครับ
14: ครับ
13: ท่านครับแล้วก็ขณะนี้ครับทางประชาชนเนี่ยชื่นชมกรมอุตุนิยมวิทยากันมากขึ้นที่มีการปรับรูปแบบการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะในทางเพจ Facebook เนี่ยให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่ายขึ้นมากครับเสียงสะท้อนแบบนี้ครับท่านมองว่ามันจะช่วยให้การแจ้งเตือนหลังจากนี้ประชาชนเข้าถึงง่ายมากขึ้นมากน้อยเพียงใดครับ
14: คือผมก็อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับหลายๆคอมเมนต์อ่ะก็เสนอแนะในสิ่งที่ดีนะครับผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็ได้ให้นโยบายผู้ปฏิบัตินะครับโดยปรับเปลี่ยนนะฮะเรื่องของบุคลากรที่มาทำงานด้วยนะครับใช้บุคลากรที่อยู่ในเจนที่คุยกับโซเชียลได้ดี
13: คร
14: ับ เจน Y เจน Z นะครับก็เอามาช่วยทำงานแล้วซึ่งจะเห็นว่าคำพูดอ่ะมันจะแตกต่างกันเมื่อก่อนไปค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะเขาจะสื่อสารกับวัยที่ใกล้เคียงกันได้ดีภาษาอะไรต่างหรือว่าแคปชั่นต่างๆเนี่ยมันสะท้อนมุมมองของตัวอากาศที่มีผลต่อเขามันเป็นการสื่อสารแบบเพื่อนบอกเพื่อนนะฮะไม่ได้เป็นทางภาคราชการเนี่ยบอกประชาชนเรามองว่าให้เขาคุยกันเป็นแบบเพื่อนกันนะฮะมีอะไรจะบอกฮะว่าอากาศวันนี้มันจะเป็นยังไงพื้นที่จะเป็นยังไงแล้วก็ให้ส่งทีมที่เป็นทีมทางเทคนิคอะส่งต่อข้อมูลจะเป็นข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะซึ่งเราจะบอกล่วงหน้าเลยถ้าฝนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยถ้าตกแล้วเนี่ยฝนก้อนเนี้ยมันมีอะไรบ้างฝนหนักลมแรงฟ้าผ่าเนี่ยบอกเลยครับบอกเลยว่ามันจะเหตุเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยซึ่งก็ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับซึ่งก็จะพัฒนาส่วนนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีเองท่านก็มองว่าอุ้ยทำแค่นี้ยังไม่พ
13: อ
14: ต้องไปไกลกว่านี้อีกคือเมื่อก่อนนะคุณพยากรณ์บอกเขาที่เป็นแจ้งเตือนภัยใน3วันท่านก็บอกว่าอุ้ยไม่ได้บอกไปเลยนะครับ10วัน15วันเนี่ยคุณมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วบอกไปเลยนะครับยาวๆถึงแม้มันจะมีโอกาสที่มีความคาดเคลื่อนเพราะว่าพยากรณ์ยาเนี่ยมันคาดเคลื่อนแน่ๆแต่ท่านก็บอกว่าประชาชนเนี่ยจะได้วางแผนชีวิตถูกว่าจะทำยังไงกับช่วงยาวนะครับแล้วก็ให้ความรู้เข้าไปด้วยว่าช่วงยาเนี่ยมันมีโอกาสความคาดเคลื่อนสูงนะแต่เราก็จะอัปเดตข้อมูลเรื่อย ช่วงที่เราประกาศปกติเนี่ยคือล่วงหน้า3วันเนี่ยอันนี้คือมีโอกาสถูกต้องสูงที่สุดแล้วคิดว่าสามารถที่จะพับบิกให้ประชาชนเข้าไปจัดการเรื่องภัยแล้วก็เห็นตัวของภัยอย่างชัดเจนแล้วมันจะอยู่เลเวลไหนระดับไหนนะครับส่วนนี้ก็นำข้อเสนอแนะของท่านรัฐมนตรีมาปรับปรุงนะครับซึ่งก็เริ่มล็อตเนี้ยล็อตแรกที่เรามองนู่นเลยครับถึงวันที่18ที่จะมีจัดการ World Bank เนี่ยเรานำเรียนท่านนายกไปแล้วยาวถึงวันที่18เลยทั้งที่วันนี้เพิ่งวันที่4นะแต่เราบอกนู่นเลย14วันข้างหน้านะครับเรามองล่วงหน้าให้แล้วนะครับซึ่งในอนาคตก็จะทำแบบนี้อีกถ้ามีตัวเหตุการณ์อะไรที่มองว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มันมีผลกระทบกับประชาชนเราจะแจ้งท่านล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับ
13: ครับก็พี่น้องประชาชนนะครับทุกคนก็นอกจากฟังทางวิทยุแล้วเนี่ยก็ติดตามทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาไปควบคู่กันด้วยนะครับโดยเฉพาะตามที่ท่านรองอธิบดีได้เล่าไว้ก็คือภายในช่วง 2-3 วันเนี่ยสภาพอากาศที่ได้มีการแจ้งเตือนเนี่ยจะมีความแม่นยำสูงที่สุดนะครับก็ติดตามกันเรื่อยๆครับจะได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวรับมือกันในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาเล่าให้เราฟังแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนล่วงหน้านะครับสองระลอกเลยโอกาสหน้าถ้าเกิดว่ามีเรื่องต้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างนี้อีกขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
14: ครับด้วยความยินดีครับ
13: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
14: ครับสวัสดีครับ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมเศรษฐกิจประเทศไทยติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
16: ข้อข่าวเล่าประเด็น
17: อนาคตของประเทศไทยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเดินไปในทิศทางไหนเมื่อวิกฤตโลกผันผวนทั้งสงครามการค้าการแข่งขันทางเทคโนโลยีและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกำลังกดดันให้ไทยต้องปรับตัวครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีร่วมกันส่งสัญญาณสำคัญถึงทิศทางร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในบริบทโลกใหม่ว่าภูมิรัฐศาสตร์คือหัวใจสำคัญจากการหารือร่วมกับนักลงทุนทั่วโลกผลลัพธ์ชัดเจนว่าโลกไม่ได้มองหาแรงงานราคาถูกแต่กำลังมองหาประเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมและกติกาที่ชัดเจนจึงสั่งการให้ผลักดันประเด็นปฏิรูปสำคัญลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14อย่างจริงจังได้แก่ปลดล็อกระบบราชการตัดลดขั้นตอนรวมถึงข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวปรับระบบการศึกษามุ่งเน้นทักษะที่ใช้ได้จริงตั้งเป้าพาไทยเข้าเป็น OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและการแข่งขันและวางระบบเชิงรุกปรับโครงสร้างพลังงานสะอาดรองรับ Data Center และ AI พร้อมเปลี่ยนระบบรับมือภัยพิบัติจากการเตรียมเยียวยามาเป็นการเตือนภัยล่วงหน้า
18: แผน14ต้องเป็นมากกว่าเอกสาร1ฉบับแน่นอนครับขอให้แผนนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศว่าในช่วง5ปีจากนี้ไปเรื่องใดที่สำคัญต้องเป็นเรื่องที่เราเห็นพ้องต้องกันและผลักดันให้สำเร็จเรื่องใดที่ไม่ตอบโจทย์ก็ต้องกล้าเลิกทุกเป้าหมายที่สำคัญเราจะต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนมีกรอบเวลามีตัวชี้วัดและที่สำคัญก็คือมีข้อมูลมาเปิดเผยให้สังคมได้ติดตามตั้งแต่เริ่มวางแผนสำหรับความสำเร็จของแผนการพัฒนาประเทศก็คือความเข้าใจของพี่น้องประชาชนและความร่วมมือร่วมใจในการเดินไปในทิศทางเดียวกัน
17: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติย้ำชัดว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะเริ่มใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปี2571ถึง2575ภายใต้การพัฒนาคือเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันด้วยการซ่อมและเสริมรากฐานให้มั่นคงควบคู่ไปกับการสร้างความพร้อมและโอกาสสำคัญใน
19: เราต้อง trust ครับเราต้องเชื่อว่าเราทำได้ในช่วงถัดไปเราก็จะทำการยกร่างในแง่ของรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางต่างๆในแต่ละด้านแล้วก็เดินเนินการตามกระบวนการเพื่อทำให้แผนของเราสามารถใช้ได้ในปี70แต่การประกาศใช้แผนในปี70มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการทำงานนะครับมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราไปสู่อนาคตที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสนี้ครับในการที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นความเชื่อมั่นครับ
17: ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายรอบด้านพร้อมๆกันส่งผลให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความพิเศษและมีความสำคัญสูงสุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาดังนั้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐแต่คือข้อตกลงร่วมกันของคนไทยทุกคนที่มีเป้าหมายตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆและพาประเทศไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต นพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐบาลนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การปลอดคอร์รัปชันด้วยการปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
20: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศจากการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภาครัฐความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการแข่งขันและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อกติกาของประเทศเพราะเมื่ออำนาจรัฐถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวย่อมกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินแต่ต้องสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.จึงเปิดเวทีเชื่อมโยงแนวนโยบายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติภายใต้หัวข้อรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Zero Corruption และการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการและองค์กรระหว่างประเทศร่วมกันยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใสพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำแนวทางของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมีหลักสำคัญ3ประการคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดหลักการดังกล่าวต้องใช้กับทุกฝ่ายรวมถึงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือ Zero Corruption และทำให้คนสุจริตไม่เสียเปรียบ
21: ปิดโอกาสโกงครับเปิดช่องทางและโอกาสให้ตรวจสอบเต็มที่และปิดหนทางที่จะให้การช่วยเหลือให้คนโกงพ้นผิดนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำแล้วก็อยากทำแล้วก็จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ของคนไทยทุกคนเนี่ยได้ประสบผลสัมฤทธิ์และจะต้องเกิดขึ้น
20: นายกรัฐมนตรียังได้หยิบยกตัวอย่างกรณีการทุจริตการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นประตูสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบเข้ารับราชการแต่จากการตรวจสอบกับพบการเข้าถึงกระดาษคำตอบการแก้คะแนนและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายส่งผลให้ผู้เข้าสอบโดยสุจริตเสียโอกาสและอาจกระทบต่อประชาชนจากการได้บุคคลเข้าสู่ระบบราชการโดยไม่สุจริตคดีนี้มีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องและติดตาม ทรัพย์สินแล้วพร้อมให้ขยายผลต่อโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพยานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดต้องตรวจสอบถึงบุคคลนั้นพร้อมเร่งอุดช่องโหว่ของระบบเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดกลุ่มใหม่กลับมาใช้ช่องทางเดิมได้อีก
21: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเมื่อมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดยิ่งถ้าพวกเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วการทำให้คดีนี้มันสำเร็จลุล่วงไปส่งฟ้องได้ลงโทษโดยศาลนะครับต้องคำพิพากษารับโทษท่านต้องนึกด้วยนะมันก็คือผลงานของรัฐบาลนะครับ
20: ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนทั้งการป้องกันตรวจสอบและไม่เปิดช่องให้การทุจริตเกิดขึ้นเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสให้คนสุจริตได้รับความเป็นธรรมและร่วมกันผลักดันประเทศไทยสู่การปลอดจากการคอร์รัปชันในอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัววันดาต้าปี2569ปลดล็อกข้อมูลเกษตรไทยเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตเพื่อเป็นเข็มทิศนำทางฝ่าวิกฤตและพลิกโฉมเกษตรกรไทยสู่สมาร์ทฟาร์มิ่งติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
0: ท่ามกลางความท้าทายของโลกยุคใหม่ภาคการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยกำลังเดินหน้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้วยพลังแห่งข้อมูลเมื่อสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันเปิดตัวฐานข้อมูลการเกษตรบูรณาการหรือวันดาต้าประจำปี2569ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวมตัวเลขใส่ตารางแต่คือการร้อยเรียงข้อมูลจาก6หน่วยงานหลักอาทิกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมหมอนไหมและการยางแห่งประเทศไทยเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานการจัดเก็บที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าวันดาต้าเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนข้อมูลการเกษตรให้เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แม่นยำพร้อมผลักดันสมาร์ทฟาร์มิ่งเทคโนโลยีอัตโนมัติและทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรโดยมุ่งพัฒนาวันดาต้าให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตที่ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
4: ผมว่าในยุคดิจิทัลเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างนึงก็เลยก็คือเรื่องข้อมูลเนาะผมว่าเราอยากทำเรื่อง Digital Transformation เนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยสำคัญอย่างนึงเลยก็เพื่อให้เราสามารถบูรณาการข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานหลากหลายกระทรวงเพื่อนำไปซึ่งการตัดสินใจของทั้งผู้บริหารรวมไปจนถึงพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องในเคสนี้คือเกษตรกรเนี่ยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดและแม่นยำมากขึ้นนะครับเพื่อให้ทั้งกระทรวงเกษตรนำไปใช้ได้แต่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้หน่วยงานและกระทรวงอื่นสามารถนำมาใช้ได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์หรือแม้กระทั่งกระทรวงดีเองในการตัดสินใจในการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องสมาร์ทฟาร์มิ่งและต่างๆนานา
0: ตัวอย่างข้อมูลจากวันดาต้าชุดนี้ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงที่น่าสนใจและน่าห่วงใยของภาคเกษตรไทยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรอยู่ราว9ล้านคนในจำนวนนี้เป็นผู้ปลูกข้าวถึง5ล้านคนแต่สิ่งที่น่าจับตาคือเกษตรกรไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ด้วยอายุเฉลี่ยสูงถึง59ปีและมีเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปมากถึง165ของเกษตรกรทั้งหมดข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและเจาะลึกในระดับพื้นที่เช่นนี้จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางของประเทศและยังเป็นเป้าหมายในการพัฒนาวันดาต้าให้กลายเป็นข้อมูลที่มีชีวิตนายเอกพงษ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยถึงหมุดหมายสำคัญในปี2570ว่าจะมีการดึงข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตรเพิ่มเติมพร้อมเปิดประตูรับความร่วมมือจากภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและสตาร์ทอัพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบแต่คือการส่งต่อผลประโยชน์และข้อมูลเชิงลึกกลับคืนสู่มือเกษตรกรและประชาชน
22: จริงๆแล้วเรื่องโครงการ One Data เนี่ยเป็นโครงการที่เรานำข้อมูลภาคเกษตรทั้งหมดของเราลงนามใน MOU เนี่ยทั้งหมด14กรมของกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นเนี่ยทางกระทรวงชาติเนี่ยเอามาตรฐานของ FAO ซึ่งเป็นมาตรฐานของสากลที่ใช้กันทั่วโลกนะครับมาจับนะครับแล้วก็นำข้อมูลดิบจากกรมต่างๆของกระทรวงเกษตรเนี่ยมาทำการคลีนซิ่งทั้งวิธีการจัดเก็บมาตรฐานนิยามต่างๆนานารหัสต่างๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ก การมอบนโยบายหรือการจัดสรรงบประมาณนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ดำเนินการมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
0: การติดอาวุธด้วยข้อมูลในครั้งนี้จึงเป็นความหวังสำคัญที่จะนำพาภาคการเกษตรไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
23: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
24: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: ผิวเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ไม่สู้อีกได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้อีกไว้โซ่นิไว้โซ่นิสะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซ่นิเด้อ
3: ไว้โซ่นิชนะขาดพยาธิยกข้างนี
4: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
5: ้าวทำไมล่ะเธอ
4: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
5: ๆทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
6: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ022074522 022074522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: ดื่มเอ็ม150มื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายาทิมเพียงสะสมฝาเอ็ม150สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็ม150ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอด M150 ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสดได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
4: ครับถูกค่อยลูกสาวรวยคักรวยแน่เด
5: ้ออยากรวยบ่ต้องข
6: อเน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์
7: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสำเร็จ

มัยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: พงษ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงษ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงษ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบอละน้องพร้อมสิกลอดตองไปกับอ้ายบอไอสิ
2: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
3: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
2: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: ไม่ต้องคิดถึงกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูสมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน 3D มิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปีกระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูเดอร์สิบบอก

0: ลอดไม่เหมือน
1: กาแฟดำแท้แท้แท้แท้กาแฟบ่มีน้ำตาล
0: ต่างหลายอย่าง
1: กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพ
0: ฟังพี่อ้างสรรพคุณ
1: มักดื่มกาแฟดำต้องนึกถึงเขาทรูแบก
0: มันนะอดทนมี
1: เข้มหอมอร่อยดีต่อสุขภาพ
0: รักคนดำดำ
1: สูตรลับเฉพาะในการขัว
0: หญิงได้
1: เขาทรูแบกกาแฟดำจังบ่คือผู้ใดลองชิมแล้วชิดติดใจ
0: ก็ดำสะอาด
1: สนใจติดต่อสอบถามบาหมูสุรศักดิ์082 847 7639 082 847 7639บริการส่งถึงทีฟรีเด
0: ้อ
1: รักสุขภาพดื่มกาแฟดำต้องเขาทรูแบกทอนนั่น

และช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอนำภาพพี่น้องคุณผู้ฟังมีหลักแฟนฟังแฟนเพลงเข้าสู่บรรยากาศของรายการลูกทุ่งบันเทิงดำเนินรายการโดยโคศกเถาเสียงเฮาบ่าวหมูสุรศักดิ์เชิญคุณฟังติดตามรับฟังได้เลยครับ

ลานั่งคืนนั่งเตือนไงไงเนี่ยนะไอ้กับนั่งเว้ากันอยู่กองเฟี้ยงนั่นแม่ว่าสิฮักกันมันแก่นครับบ่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ใส่ก็ได้ฮักเจ้าคือเก่าห่างแตกกายหัวใจอยู่ไกลว่าเออๆๆๆนะครับจำ

0: โอ้ยเจ้ากระไดน้องเอ้ยหมูเอ้ยนะครับผมสุขสบายดีครับมินรักแฟนฟังแฟนเพลงผู้ขาครับบ่าวหมูสุรศักดิ์ครับอยู่ตรงไหนให้มีความสุขอยู่ตรงไหนให้ใจหายหมุนเก็บหรือทนให้ทนสู้ไหวสวัสดีครับ
1: ครับบ่าวหมูสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับหนุ่มบ้านดุงอารมณ์ดี
1: ครับผมสวัสดีครับข้างอดีต
0: เพลงดังในอดีตเพลงอะไรครับ
1: ครับผมเขาเป็นใคร
0: เขาเป็นใครขี่ปืนบ่ขี่ปืนบ่
1: เขาเป็นแฟนของโชคดีถ้าพี่ใช
0: ่เขาเป็นใครก่อนเขาเป็นใคร
1: เขาเป็นใครมันผู้ใดว่าตำรวจมอง
0: เขาเป็นใครของโชคดีทวีชัยคือเขาเนาะ
1: คือเขาเป็นใครขึ้นมาดูแค่เมื่อกี้ตอน
0: เจ้
1: เขาชุมพลบุรีผู้ใดว่าตำรวจมองเขาเป็นผู้ใดสันติมัน
0: เขาเป็นใครเขาเป็นผู้ใดเหรอวะดี
1: เป็นผู้ใดมัน
0: เอ๋อลากันไป
1: เอาทุกเสียงทุกสาย
0: ขอรับกับผม
1: ครับเป็นสาวสุพรรณบุรีน้ำแดงแ
0: ม่ครับได้ขอรับกับผมได้เลยได้เลย
1: ร้อยเอ็ด
0: ครับครับผม
1: ผมเขาเป็นใครครับ
0: จ้าโอเคจัดในเดี๋ยวนี้ครับรอสักครู่
1: ครับ
0: สวัสดีครับนะฮะเขาเป็นใครหัวใจว่างไหมหนอมันว่าทั้งสี่ห้องยี่ลงปงเปียงเลยนะ เขาเป็นใครครับโชคดีทวีชัยเขาเป็นใครเขาเป็นใครนะครับดูให้นะโชคดีทวีชัยว่างั้นนะครับผมได้นะโอเคอ่ะรับสายสายนี้ครับฮัลโหล
2: สวัสดีจ้าไอ้คนรอ
0: สวัสดีจ้า
2: ไอ้คนรอเมื่อวานไอ้ไปใส่มา
0: เอ้าเมื่อวานไอ้กับเขาได้การอยู่ด้วยล่ะเว้าแม่ๆด้วยล่ะ
2: น้องนี่แหละเมื่อวานนี่น้องไปอบรมหมอ
0: โอ้ไปอบเป็นคุณหมอ
2: น้องไปอบสมุนไพรจ้า
0: ไอ้ที่เรียกว่าไปเป็นคุณหมอนั่นกระเป๋าหน่อยหอยคังมั้ย
2: ว่าจ้าไปเรียนน้องก็เลยไปเรียนรู้สมุนไพรพ
0: อโอ้ดีตัวดีอบสมุนไพรว่ามีแห้งเฮียออกเอ้ยหายใจลงยังจ้ะ
2: ค่ะ
0: อืม
2: อ้ายน้องขอเพลง
0: จ้า
2: จิรักหรือจิหลอก
0: ไหวตัวข้างนี้ละ
2: เอากันแล้วน้องก็เลยว่าเสียงทวงสัญญาดังเวียวมาจากสาวชุมพล
0: โอ้หน้านี่เขาท่าเว้ยกี่รักหรือกี่หลอกตัวนี
2: ้โอ้ยนี่จะเป็นอ่านคือกันเนาะก็จะว่าแล้วก็จะว่าไอ้ก็ยังสี่น้องสาวก็ยังสั่นเนาะ
0: เอายาลายาสองเม็ดอยู่กับป๋อมีอยู่กินหมด
2: ไอ้น้องมอบให้ไอ้น้องมอบให้ไอ้ท่อมได้จ้า
0: จ้า
2: จ้าก็ไอ้พี่ผู้ท่อนน้ำพรม
0: จ้า
2: จ้าแล้วก็ไอ้พี่บ้านลุงได้จ้า
0: ขอรับกับผม
2: จ้าคุณนายดูสีสาวหนองบัวได้จ้า
0: จ้า
2: จ้าให้ไอ้ลีรองน้ำแม่จ้า
0: ไอ้พี่รองค่ะ
2: จ้าแล้วก็ให้ไอ้จอมพระน้ำ
0: จ้า
2: จ้าแล้วก็ให้ไอ้ยังก็ไอ้คุ้นเขาวะที
0: เอ้ยคุ้นเขาคุ้นแผนหมดแล้วฟังชั่วโมงสอง
2: ไอ้คุ้นเขาไอ้คุ้นแผนวันที่7ที่8พ่อกันเด้อเฮาอ่ะ
0: เขาวันพุ่นเจ้ากับพยามเขาชั่วโมงสองนั่มเพราะว่าเขาได้ยินเสียงนั่ม
2: บ่
0: ทางพุ่นมันเขาได้ชั่วโมงนึงกันนะทางชุมพลโอ้ยทางไอ้ศรีสะเกษได้ชั่วโมงนึงช
2: ั่
0: วโมง
2: เก้าชั่วโมงที่สอง
0: เออจังส่งข่าวเราจะได้ยินเสียงเจ้านั่มเนาะโอเคจ้า
2: จ้าไอ้หนาไม้รอฟังน้ำจ้าย
0: ังสั่นในแม่นั่งคืออยู่ไอ้ฮักจริงบางแตงบ่เคยหลอกบ่จำเปลี่ยน
2: ตั้ง
0: ป้าโตหัวรอหื้อเลยโอเคครับผมขอบคุณครับนะฮะสำหรับท่องสาวลาแฟนเพลงทักทายกันมาครับคุณนายแน่นชี้รู้ชี้เจ้าในจริงจริงนั่นเขาว่าเจ้าฮัลโหล
3: ครับจ้า
0: ครับผม
3: จ้า
0: ว่าจังไหนครับฟังเพลงยังขอรักกับผมเจ้านาย
3: โอ้ยว่าเป็นเจ้านายดอกเป็นลูกน้อง
0: เออเป็นลูกน้องเขาก็ว่าเป็นหยังดอกสิเป็นเจ้านายเปล่า
3: เจ
0: ้
3: านายเจ้านายต้องมีเรียนจริงได้หรอ
0: ฮะ
3: เจ้านายต้องเรียนจริงได้หรอจ้า
0: เออเหรอเอ้ย
3: งานอันนี้งั้นเรียนว่ามีแม่เขาได้ติดตั้งให้เป็นอันเจ้านายก็ต้องมีงั้นเรียนให้กินตลอด
0: มี600ก็ได้เป็นเท่าไหร่เจ้านายก็ท่านแล้วมี600ก็ได้เงินผู้เฒ่าน
3: าละ
0: นะฮะ
3: พวกเรา
0: เ
3: ขาด
0: ี
3: ก็ว่าได้
0: ยังให้เนาะต้องให้3,000มาดีเจมันความหวังของผู้เฒ่าเออ
3: ฝนตกไ
0: หมฮะโอ้ยฮ้อนฮ้อนช่วงนี้บ่คือแดดแดดแดดแดด
3: แดด
0: แด
3: ดใครตัวมันบ่มีหนามได้อย
0: ู่อืมหนูว่างเปิดโซเชียลใส่อยู่ว่านี่ตกบ่ตกก็3มันแล้วยังนั่นแหละมันจำเป็นแหละต้องเฮ็ดแล้วว่างอดิเทวดาเทวดาผิดก็เมียน้อยเมียหลวงกันยากแต่ยังมันมุ่งเว้ยยังว่าล่ะคุยเป็นโทษหาเมื่อคืนของเทวดาเถียงกันว่าเถียงกันเลี้ยงเมียน้อยเมียหลวงผิดกันบางอย่างแล้วบอกปล่อยฝ่าปล่อยฝนใหม่เนี่ยเอาขอเพ่งหน้ามือนี่เพ่งยังว่านั่ง
3: เพ่งยังเตะ
0: เ
3: ออหนักก็น้ำปลาน้ำฝนก็เอาอันนั้นละเอาฝนต้องสาบนั่นละ
0: ฝนต้องสาบหรือว่าที
3: ่งาน
0: เออเอาจัดให
3: ้จ้าจ้าเอาไอ้พี่ไทยและจานเลยเพลงนึงอ่ะ
0: เออเพลงยังอ่ะ
3: เอาไอ้ไอ้ร้องแหม
0: กี้หอยมึงนี่วิวิมึงว่านี่ไปข้างเขากี้หอยทั้งเชียงไร่คนทั่วมาเอากี้หอยเด้อมัน
3: ก็ก
0: ี้
3: หอยเ
0: ถอะ
3: น้องว่ามากี้หอย
0: ด้วยไอ้มากตัวหอยบ่กี้หวงเดี๋ยวกินข้าวๆกินเนี่ยหน่อยหอยมันแซ่บ
3: มันแสบ
0: เหรอหอยเชีย
3: ง
0: เออเนี่ยว่าเนี่ยมันแสบแล้ว
3: น้ำ
0: ด้
3: วยน้ำไอ้ด้วย
0: จ้าโอเคค่ะ
3: จ
0: ้
3: าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับโอ้ยท่านนี่ครับแม่ครับสวัสดีครับ
4: เออสวัสดี
0: ครับแม่ทั้งอำเภอเพ่นตมนี่ว่ายังได้มื้อนี้สายเป็นบ่ว่างเอาเพิ่นยังแม่
4: ความรักเหมือนเกมกีฬา
0: ความรักเหมือนเกมกีฬาเนาะแม่เน
4: า
0: ะครับครับความรักมันเกมกีฬา
4: ตึ้งสาวรู้สิบดกุตุนิจิงจุสายล่ะ
0: ครับผมได้เลยแม่
4: ได้ที่ได้สร้างล่ะ
0: จ้าจ้าบ่มีหยังบ่ฟ้าบ่ฟ้าบ่ฟ้า
4: เออๆตอนนี้ล่ะเด้อ
0: ครับผมครับครับครับแม่ครับบ่ยากครับเงินน้องลูกหลานเต็มกระเป๋าอยู่ข่มใจโหนะเอาขอบคุณครับเซี่ยวกันมนต์ซื้อหัวเซี่ยวรายการนี้ภาคบันเทิงครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาชั่วโมง2 8ชั่วโมงฮอด9โมงเป็นชั่วโมงแรกครับก็สัญญาณเสียงอยู่ทางบันดุงอุดรธานีเฮานะครับอ่ะอเมริกาเราฮัลโหลกุสมอร์นิ่ง
5: ฮัลโหล
0: มอร์นิ่งมอร์นิ่ง
5: กุดมอร์นิ่ง
0: กุดมอร์นิ่งว่าอย่างไรผู้สาวโทรหาผู้สาวก็โทรหาถามข่าวไอ้ทอมอยู่กี่รักหรือกี่หลอกแล้วว่า
5: สาวตัวหาบ่ได้ดอกที่จะไปตัวหาผู้สาว
0: เออน่ะล่ะจิรักหรือจิหลอกเพิ่นว่าเขาว่ารักหรือหลอกล่ะพี่
5: ถึงรักถึงหลอกล่ะ
0: โอ้ยมาสัมมาปีสัมมาปุ๋ยฉันบอกเ
5: ลยเอ้าเออพี่บ่แม่
0: ครับผม
5: ซอยไอ้ตัวนี้เด้อ
0: ฮะ
5: ซอยไอ้ตัวแน
0: ่โอ้ซอยไอ้ตัวแน่เอาได้ได้ได้

0: กาแฟดำกาแฟดำกาแฟดำเขาทะลุแบก
1: นี้เรียกดำปลอดไม่เหมือน
0: กาแฟดำแท้แท้แท้แท้กาแฟบ่มีน้ำตาล
1: มีตั้งหลายอย่าง
0: กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพ
1: ฟังพี่อ้างสรรพคุณ
0: มักดื่มกาแฟดำต้องนึกถึงเขาทะลุแบก
1: มันนะอดทนมี
0: เข้มหอมอร่อยดีต่อสุขภาพ
1: รักคนดำดำและ
0: สูตรลับเฉพาะในการขั
1: วมุนยิ่งได้
0: เขาทะลุแบกกาแฟดำจังบ่คือผู้ใดลองชิมแล้วชิดติดใจ
1: ดำสะอาด
0: สนใจติดต่อสอบถามบ่าวหมูสุรศักดิ์082 847 7639082 847 7639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้อมาแล้วมาแล้วกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพมาแล้วกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพร24ชนิดสมุนไพรที่อยู่ในรูปแบบของกาแฟอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายที่ดีต่อสุขภาพจึงเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะและผู้ที่มากินกาแฟที่มีส่วนสำคัญของสมุนไพรจึงบอกว่าพลาดกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูประกอบด้วยสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นโสมเกาหลีทางเจ้าเกากี้ใบแป้กล้วยเฮดลินจือและกระชายดำและยังมีลูทีนซึ่งมีประโยชน์ต่อดวงตาโดยตรงมีวิตามิน A วิตามิน B12 ใส่สู้กะโหลดแท่นน้ำตาลจึงสบายใจผู้ที่บ่ต้องการน้ำตาลแต่อยากได้ความหวานนี่เลยกาแฟปรุงสำเร็จรูปคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพรใส่ครีมเทียมถั่วเหลืองซึ่งอุดมด้วยวิตามินอย่าลืมรักและห่วงใยสุขภาพหันมาดื่มกาแฟสมุนไพรต้องคิดถึงกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูสมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน3ดีมิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร082-847-7639 082-847-7639 บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูเดอร์ซิบ

ณช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอนำพาพี่น้องคุณผู้ฟังมีหลักแฟนฟังแฟนเพลงเข้าสู่บรรยากาศของรายการลูกทุ่งบันเทิงดำเนินรายการโดยโคศกเถาเสียงเฮาบ่าวหมูสุรศักดิ์เชิญคุณฟังติดตามรับฟังได้เลย

0: ครับขอให้แฟนเพลงซื้อกาแฟกันหลายๆสลับสวัสดีครับพี่น้องคุณผู้ฟังครับต้อนรับกับบรรยากาศสดๆของรายการนะครับช้านิดนึงครับวันนี้นะครับลูกทุ่งบันเทิงจ้ามาแล้วครับผมนะฮะวันที่5วันนี้นะฮะวันจันทร์ที่5นะครับตุลาคมโอ้ยนะครับวันฝนดีตกตกบ่น้อนะครับคุณแม่ทางอำเภอเพ็ญตกบ่ครับนะฮะทางอำเภอเพ็ญหรือจะเป็นทางนุ่มบันดุงนะเป็นได้แน่ทั้งหมดนะครับทางหนองบัวลำพูขณะนี้นะครับทางจุดลิงสัญญาณไปนี่ก็ครึ้มๆครับวันนี้ขี่รถมาเป็นหนาวๆเนี่ยดอกเนี่ยเป็นหนาวทั้งครึ้มทั้งหนาวเดียวนี่ทางนุ่มเป็นได้นอสุรินทร์ครับเป็นได้ครับผมทางสุรินทร์นะครับทางท่าตูมนะทางเนี่ยทางหุ่นเป็นได้แน่ครับผมเนาะนะฮะทางเกษตรวิสัยเป็นไงนะครับผมทั้งหมดเนาะนะครับทั้งสวนภูมิทั้งฝั่งร้อยเอ็ดทั้งมหาสารคามเป็นไงบ้างครับสภาพดินฟ้าอากาศนะฮะวันนี้ว่าจะเข้าอีสานนะแต่มันทำไมมันไม่ค่อยนั่นมือเคลื่อนนี่แล้วแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บเลยครับยังแรงอ่ะว่าทายลูกมันเสี่ยวจะไปเป็นไผเราเหลี่ยมมาเนี่ยก็ป้าแอมแยะแอมแยะโอ้ยนายบอกมากกันเลยนะครับอ่ะนะครับ098ครับ8947857กับ098ครับ8947857นะฮะกับลูกทุ่งบันเทิงนะครับทักทายกันเลยคือเก่ากับหมายเลขโทรศัพท์นี้นะ0988947857นะครับผมเนาะสวัสดีจ้าสวัสดี
1: สวัสดีจ้าไอพี่
0: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
1: ไอ
0: จ้าจื
1: ้อไอ้ไป 2-3 มือนี่ป้าปันไอ้ไป3เดือนเลย
0: โอ้ติมันเป็นยังไงมันเป็นบ่สบู่สบุยติมันยังไง
1: แม่มันเป็นบ่สบู่สบุยมือใดก็ถามหามือใดก็ถามแต่กันว่าไอ้มาบ
0: ่เอออดสาเอานังทีละคนเวียกหลาย
1: เวียกหลายจังซั่นล่ะ
0: ชีวิตนี้มี
1: ช
0: ีวิตนี้มีแต่เวียกครับจังซั่นล่ะของลูกค้าตัวละนอน
1: จ้ะของลูกค้าบ่จ้ะ
0: นั่นล่ะของลูกค้าว่าให้เพิ่นตัวไปว่านปุ๋ยเพิ่นตัวนั่น
1: จ้ะไอ้มากินข้าวน้ำนองเด้อ
0: บ่อยากกินข้าวอยากกินอย่างอื่นได้บ
1: ่วีกินกล้วยเด้อจัง
0: กินกล้วยเว้ากินน่ะกินขนมหวานกินนั่นกินนี่บ่กินดอกข้าวกินแล้วว
1: ีกินแล้วจริง
0: เออเว้ากินอยากกินอย่างของขนมหวาน
1: บ่เท่าของหวานของหวานน้องมีขนมคกด้วยจ้ะ
0: เออห่วยเปียงไงบ่ล่ะล่ะขนมคกเปียงไงบ
1: ่เปียงใหญ่อยู่จ้ะ
0: อีกันน้อยๆไอ้บ่ค่อยกินให้มักใหญ่
1: ตาลาใหญ่ๆทั้งหวานทั้งหอมมาจ้าหวานมันคุณได้จ้า
0: หวานหวานบอกว่ากระยัก
1: แม่นจ้าหวานมันได้ไ
0: อ้โอ้ย
1: จ้า
0: หมอห้ามกินหวานอยู่แล้วทั้งหวานมันอยู่
1: จ้าทั้งหวานทั้งมันคุณละจ้า
0: จ้าเอานะครับ
1: จ้าม
0: ื้อนี้ทรงเพลงยังล่ะนั่ง
1: มื้อนี้น้องขอเพลง
0: ครับ
1: หนุ่มบ้านเฮาสาวโรงงาน
0: หนุ่มบ้านเฮาสาวโรงงานหนุ่มบ้านเฮาสาวโรงหนุ่มบ้านเฮาเนาะ
1: หลักจ้าแล้วก็ว่าแล้วก็อีกเพียงนึงก็อย่าให้แคร์ข้างเดียว
0: อย่าให้แคร์ข้างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ได้เลยครับ
1: ค่ะมอบไปให้ไอ้พี่หนุ่มบ้านดุ๊กเนี่ยได้จ้าไอ้
0: จ้า
1: พี่ทอดน้ำ
0: จ้า
1: ไอ้จอมพระน้ำแน่จ้า
0: จ้า
1: ก็ให้ไอพี่ท่อมน้ำเลจ่า
0: ครับผม
1: ไอท่อมยังมีชีวิตอยู่บ่จ่า
0: ถามเราเนี่ยเราตื่นนอนเราไปเฮ้ยยังไงเราคนนอนเฮ้ยยังไงเขาเป็นยังไงทั้งคุณก็ได
1: ้จ่าเรายังมีชีวิตอยู่เฮ้ยบ่สันดอกว่า
0: ถามข้าวถามข้าวเป็นไงเนาะท่อมเอ้ย
1: จ่าแล้วก็คุณนายลูซี่เนี่ยด้วยจ่า
0: จ่า
1: แล้วก็แม่ยังก็ไอ
0: คุณแม่ทั้งอำเภอเพ็ญดีคุณแม่นั่งทั้งมาสารคามน้ำมูลแหละ
1: จ้าทั้งสารคามให้เมิดเลยด้วยจ้า
0: จ้า
1: ให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอเลยด้วยจ้าวิทยุทุกเครื่องจ้า
0: จ้า
1: จ้าสกายอ้ายหน้าไม่รอฟังน้ำ
0: เอาตีเอาตี
1: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับเนี่ยครับเดี๋ยวอีกแปลงนึงมื้อนี้นะครับที่เบสข้อมูลให้น้องเขาได้เบิ่งน้ำพุลังค้นกันนะครับเพราะว่าอีกแปลงนึงนี่มัน25ไร่นะน้องนะนะครับวันนี้เดี๋ยวก็ออกรายการกับทีเปส่งเบิ่งข้อมูลเพราะว่าผมต้องตามให้เขาทุกเดือนนะครับจนกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จนี่นะคนเกินร้อยเขาเกินร้อยเราก็เกินร้อยใจใส่กันเมืองไผเป็นไผอันนี้ก็นะครับปากในน้องเขาติดตามเลยเด้อนะขอบคุณครับผมนะโดยเฉพาะเรื่องของกาแฟนี่นะครับไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วสำหรับ Coffee Farm ทั้งออริจินอลเอสเปรสโซสูตรยาหวานจะเป็นกาแฟดำเขาทรูแบ็กหรือจะเป็นกาแฟมาคอบครับผมอันนี้ก็เป็นผู้ดูแลรายการยังเป็นทางการอยู่แล้วและที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยครับผมต้องย้ำครับพีคอฟฟี่กาแฟดีอยากให้คุณได้ลองเรื่องของสมุนไพรนะครับจะเป็นดอกคำปล่อยใบแป๊กกล้วยเนี่ยฮะทางเช่าอินูลินจากดอกดาวเรืองครับหรือจะเป็นในส่วนของมะขามป้อมส้มแขกไคล้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลแล้วก็น้ำมันรำข้าวไขมัน 0% อยู่แล้วนะครับสบายใจผู้รักสุขภาพผู้กินทีมันไม่ได้ให้หันมาดื่มกันครับผมดื่มกันครับแก้กาแฟซองสีเขียวตัวภาษาอังกฤษสีทอง32ใน1ห่อต้องดูนะครับ1ห่อมี15กรัมผมเคยเบิ่งเอียงข้อมูลจากอย่างให้แฟนเพลงคุณพ่อคุณแม่เบิ่งว่าจำนวนซองนี่อย่าไปว่าบางที่เขา40ซอง50ซองยังก็แล้วแต่จำนวนปริมาณที่เขาใส่ในซองนั้นเท่าไหร่ครับนะน้ำหนักอยู่ตรงนั้นนะครับฝากไว้ด้วยของเรานี่มาตรฐาน15กรัมครับ30ซองกินได้เป็นเดือนนะครับนั่นคือส่วนของกาแฟพีคอฟฟี่กาแฟดีอยากให้คุณได้ลองครับผมผิดหวังครับหนุ่มบ้านเฮาสาวโรงงานจากมุนน้องสลับฟาร์มเมอร์สาวชุมพลบุรีสุรินทร์เขาหอมบดีงามบุญจัดดีครับจัดดีในชุดกีต้าร์หวานอีสานสะอ่อนจากเวอร์ชันนี้นะจ๊ะ

สงกรานต์พุ่นล่ะตุ๊ดจีนนั่งพอกันเนาะนะฮะคือพอบรรยากาศบ่ล่ะเฮ้อนะครับลูกชิ้นปากซอยนะครับให้ออกมาคอยนานๆ นะครับห้องเช่าน้อยๆปากซอยมีร้านสีวินเลิกงานตอนเย็นก่อนเคยเป็นเหมือนดังวิมานนี่ครับบ้านเศร้าหน่อยๆเนาะพออยู่ไปครับหาอยู่หากินครับบ้านห้องก็ไปหางานกรุงเทพกรุงไทยแล้วเรื่องปกติชีวิตคนอีสานก็ต้องเข้ากรุงเทพครับบ่เห็นกรุงเทพบ่เป็นคนบ่เป็นคนไทยเห็นป่ะต้องเศร้าล่ะนี่ครับเนี่ยบรรยากาศครับหนุ่มบ้านเฮาสาวโรงงานผ่าน098ครับ8947857นะฮะลูกทุ่งบันเทิงครับผู้ขับว่าหมูนังตุ๊ปุ๊อยู่นี่แหละนะครับบอกความสุขนะครับแม่ทั้งเพื่อเพ่นเป็นแม่เอ้ยอำเภอเพ่นเป็นไงบ้างครับเพ่นเก่าๆเพ่นดังในอดีตทางอำเภอเพ่นเราก็ชอบนะนะครับไอ้นุ่มบันดุงนะครับฟังอยู่บนน้องนุ่มบันดุงก่อนนะครับฝนตกหรือเปล่าน้องมึงกูดอนนะครับนะฮะก็ส่งข่าวเนี่ยเด้อนะครับทางแม่นางมหาสารคามฟังอยู่ไหมครับผมนะทางมหาสารคามก็คงจะฟังกันอยู่นะครับเสาร์อาทิตย์เป็นภาคพิเศษนะฮะวันจันทร์วันนี้5ก็เจอกันคือเก้าก็บรรยากาศครึ้มๆหนาวๆผม นะครับอ่ะนะฮะกาแฟดำครับพูดถึงกาแฟดำเนี่ยเป็นกาแฟแท้ๆไม่มีปนเปคำเนื้อกาแฟเพียวๆนะครับดำขมอมลำสุดแซ่บครับกาแฟดำนึกถึงเราเขาชรูแบกนะฮะ52ในขนาด102รสชาติถูกปากของโทนไทยกลมกล่อมคมอ่ำลำดีๆนะครับผมฝากไว้หน่อยเด้อกาแฟดำเขาชรูแบกเสียโตก็มีครับเซาดีแม็กโลกับใครว่าหมูกับทรงเด็ดทั่วไทยอยู่แล้วนะครับนั่งกลงตรงส่วนกลางตัวนี้นะครับอยากได้ทั่วมากครับมาลิงกิงกางเบอร์ข้างเอลหมูครับ082ครับผม8477639เป็นของผมเนาะ0828477639อยากได้กาแฟดำโทรมาจ้านะครับมาครอบใจพร้อมกายพร้อมใจพร้อมกายพร้อมครับผมฝากด้วยนะมาคอบมาคอบมาคอบเด้อจ้าเด้อนะครับนะบอกกับปีกับป้อบอกกับชักกับเจงบอกกับชุมกับช่วยมันเป็นสมอใส่แม่มันเป็นอ้อแออะอะอุอุอะฝากไว้หน่อยนะครับกาแฟนะครับเพื่อพ่อบ้านเราโดยเฉพาะเลยนะครับผมมาคอบ1กล่องมี12จัดสิครับผมฝากไว้หน่อยก็แล้วกันนั่นตัวนะฮะแล้วก็อย่าให้แค่ข้างเดียวว่างั้นนะครับอีก1ผลงานเพลงเดี๋ยวรอผลงานเพลงนี้ฝากกำลังใจนะครับนะฮะเวอร์ชันเก่าๆจะเออจังนี้มันไม่ได้หรอกนะครับมันต้องเวอร์ชันเก่าๆหาความสุขฝากไปตั้งแม่นั่งนะหาหลูกข้ออะไรเอาหลูกขาแทนแต่มวยไปเลยนะแม่นั่งเนาะเพลงได้ทำหุ่นเนาะนะสารคามเอาตัวบ่ครับตัวบ่ครับบันทึกการแสดงสดเอาโจ๊ะโจ๊ะจังหวะกันนะกับลำวงย่อนยุกนะครับโจ๊ะโจ๊ะครับไปร้องโอ้ยฝนเด้อ

0: บอกับแม่นั่งทั้งมหาสารคามคุณแม่ทั้งอัมเบอร์เบนและมิตรรักแฟนฟังแฟนเพลงทุกมองครับอยู่ตรงไหนให้มีความสุขกับรายการลูกทุ่งบันเทิงกับบ่าวหมูสุรศักดิ์ครับผมเนาะเนี่ยฮะขอบคุณครับแซ่บๆจิบกาแฟเฮ้ยแม่จ๋าบอกกินกาแฟพี่คอฟฟี่ไปนั่งฟังรายการหมูไปนั่งไปเพิ่นคักตัวแม่เอาเมื่อวานล่ะแม่ครับเพราะว่าเกี่ยวกับดวงตาเนี่ยพวกลู่ทิ่นเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อไอ้โยตุงยาตาเนี่ยเรามีรูทีนใส่ให้ด้วยตรงนี้แล้วนะครับเรื่องของการทำงานรู้สึกมันอ่อนแอมันบอกกระปีกระเป๋ามันมือเมล่าครับพีคอฟฟี่เรามีถังเช่าผสมไปด้วยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยครับเป็นพวกใบแป๊กกล้วยนะดอกคำฝอยครับหรือจะเป็นในพวกมะขามป้อมส้มแขกครับซึ่งมีวิตามินซีอยู่แล้วครับผมอันนี้ต้องฝากแล้วก็ให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลนะครับน้ำมันรำข้าวเป็นครีมเทียมพิเศษไม่ใช่ทั่วๆไปนะครับจึงอยากจะบอกว่าอร่อยอย่างนี้แซ่บอย่างนี้ต้องนะครับพีคอฟฟี่30ซองครับ1ซองมี15กรัมนะซองบรรจุนะครับต้องฝากไว้ครับอร่อยอร่อยนึกถึงเราพีคอฟฟี่กาแฟดีอยากให้คุณได้ลองบริการส่งทั่วไทยนะฮะฝากไว้หน่อยครับสนใจสอบถามทีมงานดีเจจัดรายการและก็ผู้ขาบ้าหมูสุรศักดิ์นั่งอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมจะดูแลให้อยู่แล้วครับผมฝากไว้หน่อยนะครับนะฮะฝากไว้ตัวนะครับแซ่บว่าล่ะแซ่บเลยแม่แล้วว่าคักวันยังวันวะกระดึ๊บงานเพลงของสไตล์อรไทยครับผมเดี๋ยวไอ้นุ่มช่างไหนล่ะไอ้นุ่มจอมผาดีไปนุ่มจอมผาดเปิดโทรไหมนะนุ่มจอมผาดเร็วจะรับสายเร็วนุ่มจอมพระเมื่อกี้โทรมาไม่ขึ้นหรอกเพลงจะรอนุ่มจอมพระก่อนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดโล
1: ฮัลโหลดีครับดีเจรูปล่า
0: ว่าที่เปิดไปเห็นเบอร์เจ้าเลยเฝ้ารับคุบยันคุบว่าท่าน
1: มันรอคักรอนี่เนาะ
0: โอ้ยรอบ่แล้วบ่เลือกแล้วเว้ยของทรงมีผู้เดียวสิเนี่ยไปใส่เดี๋ยวนี
1: ้เป็นยังไงปูนเมิดบ่
0: ฮะ
1: ปูนเมิด
0: ยังบ่เรียกจะใส่ปะหยาบคนยังมา
1: ก็อย่าไปใส่หินก่อนใหญ่หลายเด้อเหร
0: อใส่ขู
1: ่ใส่เขาใส่เขาเม็ดน้อยๆมันอย่าไปใส่เม็ดใหญ่
0: ๆมันคนหมักคนใหญ่ตัวน้อยบ่หมัก
1: หมักแต่ของใหญ่ๆหลายคือบ่สื่อรถ10ล้อก็ว่า
0: โอ้ยบ่ได้สื่อรถไฟพุ่นแล้ว
1: ไม่นองพระเมือมาไปไม่นองพระเมือ
0: โอ้ยเรามาจอมกินหัวหนามก้อนมูหรอ
1: บ
0: ่เ
1: นี่ยจริงๆหัวหนามทั้งหมดไล่มันบ่ต่อเล่าเลยเนาะโอ้ยสงสารเลยไล่ตอดบ่ทั่วปากเนาะปาก
0: มันแม่เราขอเพียงเงินย้ายแค่ข้างเดียวแล้วบ่ฝากให้เจ้า
1: เรานั่นไปทั้งแต่ไอ้ท่อมหมดแล้ว
0: เราถามไอ้ท่อมเลยก็ไป
1: เรากินหอดแต่ท่อมแล้ววะ
0: แล้วคิดว่าเจ้าเนี่ยว่าวแห้งบ่ได้ใช่ต้อง
1: เออ
0: เจ้าว่าวแห้งบ่ได
1: ้ไอ้ท่อมนอนรับบ่นอนมีคนกินหอด
0: เอ้ยเราฝันเรียกไปฝันเรียก
1: นอนดีนอยู่ได้ป่ะเนี่ยไอ้ท่อมโอ้ยตายแล้วเนาะไอ้ท่อมเอ้ย
0: เออ
1: ขอเพลงยังเนาะวันนี
0: ้ขอเพลงยังหน่อยทีนี้ว่ามามึงดู
1: เอาไอ้เพลงไอ้ของไอ้ชายเมืองสิงห์ซะ
0: ชายเมืองสิงห์ชื่อเพลงว่า
1: สาวเมืองสิง
0: ห์ฮะสาวเมืองสิง
1: ห์สาวเมืองสิง
0: ห์สาวเมืองสิงห์ครับผม
1: ก็ผมบอกเลยนะน้องเสมอคนได้รู้สีเท้าน้องบัวเด้อ
0: จ้า
1: แล้วก็ไอ้ท่อมน้ำเนี่ย
0: จ้าน
1: อนมารับเลยท่อม
0: อืม
1: หยิบสายขีดขั้วอยู่นั่นนะ
0: ครับผม
1: ครับหมอไปให้ตุกเสียงสุดท้ายแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเสียงจากไอ้หนุ่มจอ

0: รไทยนะฮะอย่าให้แค่ข้างเดียวนะครับผมจำไว้นะอย่าคิดถึงแต่ข้างเดียวนะครับนอนกอดม้อนข่างดิ ความคิดหอดที่ถึงความหักความแพ้งครับว่าจะเปิดไอ้เพลงนี้กับว่าท่านสาวเมืองสิงห์อย่าบรรทุนชั่วโมงหนาก็แล้วกันเนาะนะครับไอ้นุ่มจอมพระเนี่ยในเนาะแฟนเพลงบูค่ะฝนตกปะเนาะแต่ละหม่องแต่ละแก่สภาพอากาศเป็นไงนะครับแจ้งผลการรับฟังกับว่าใดฟังอยู่ใส่จังหวัดใดอำเภอใดหาทักทายประหอดวัตถุวัตถึงกราบประทานอภัยสตะนะครับเดี๋ยวจะตัดเขาสปอร์ตตนชั่วโมงจากวางจากข้าวนะครับหลังจากนั้นก็มาพอกันในช่วงชั่วโมงที่สองครับในช่วงชั่วโมงที่สองก็ยังอยู่น้องกันที่เก่ากับลูกทุ่งบันเทิงครับบ่เงาบ่เสาบ่เครียดอยู่แล้วครับเปื้อเปื้อเปื้อวันนาคริมาทางของเชียงไฮ้นะครับทางศรีสะเกดกับว่าน้ำกันครับสารคามก็ยังอยู่นะครับสุรินทร์ก็ยังอยู่ร้อยเอ็ดก็ยังอยู่ครับจากแต่เมืองอุดรมุ่งในชั่วโมงหนึ่งนะครับจังหวัด
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น
3: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
4: มันมาอีกแล้ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ก็เธอถึงสวยสวยใสแต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
9: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
10: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
11: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
2: ครับถูกค่อยลูกสร้างรวยคักรวยแน่เ
3: ด้ออยากรวยบ่ต้องขอ
4: เน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงสีลายนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดย

0: ทุกพันการันตีมีออย5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360 บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
4: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
5: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูแคปกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
6: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัว ช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายใน

่อนจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช้อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีนะครับตอนรับผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงของเพลงเก่านะครับวันนี้เรากลับมาวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นะฮะวันนี้ก็กลับมาพร้อมความสดใสของบรรยากาศนะครับก็ต้องบอกว่ามีฝนตกลงมาในบางพื้นที่ด้วยแล้วก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนบรรยากาศที่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะพักผ่อนกันอยู่นะฮะเอาเป็นว่าสุขกายสุขใจนะครับในเรื่องราวของการพักผ่อนเรื่องราวของการฟังเพลงกับเราที่นี่ครับ 98.25 บันดุงครับหน้าที่ผมชัยฤกษ์รัตนารักษ์ครับดูแลกัน1ชั่วโมงโดยประมาณกลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่อยู่และการสนับสนุนกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้นับถอยหลังวันมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีครับสำหรับในวันนี้ก็นับถอยหลังไปอีก27วันเท่านั้นนะฮะเรียกได้ว่าใจจดใจจ่ออยู่เหมือนกันสำหรับหลายๆคนที่อาจจะได้ติดตามนะฮะบรรยากาศในบางส่วนนะก็ต้องบอกว่าในหลายๆส่วนพร้อมแล้วนะครับมีโอกาสผ่านไปบริเวณจัดงานนะฮะก็ต้องบอกว่าคืบหน้าไปเยอะเลยทีเดียวน่าจะสมบูรณ์แล้วนะฮะแล้วก็รอเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะเรื่องราวของสัญญาณไฟเรื่องราวของสายไฟอันนี้ก็จัดการเรียบร้อยทำให้ทัศนียภาพโดยรวมดูน่าเข้าไปเดินจริงๆ199บาทนะฮะสำหรับบัตรค่าผ่านเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จะมีขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนต้นเดือนหน้านี้เองนะครับเอาเป็นว่าก็อดใจรออีกไม่กี่วันครับ27วันเท่านั้นเองนะช่วงเวลาของเราที่นี่ครับ 98.25 อยากเพิ่มเติมเพลงเก่าของเราก็0885719422มีงานนี้นะมาเปิดให้ได้ฟังกันเป็นเพลงความทรงจำในลมหายใจครับ

เสียงร้องจากพี่คิมนะฮะเจนิเฟอร์คิมนั่นคือคนไกลๆนั่นเองครับช่วงเวลาของเพลงเก่านะฮะตอนนี้9นาฬิกากับ23นาทีคุณฟังครับในชั่วโมงนี้เราได้รับการสนับสนุนจากโกลเด้นเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองดื่ม M150 วันนี้มีแต่ได้ฝา M มีค่าแลกดื่มฟรีลุ้นล้านกับ M150 ครับนั่นคือผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่านะ 98.25 มีงานจากชาติสุชาติเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยสำหรับการเดินทางครับ

ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอนะฮะงานจากดาอินโนฟินแล้วก็ป๊อปปองกูนะครับเพลงนี้ก็ทำงานร่วมกันนะฮะกับเพลงไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอนั่นเองครับคุณฟังครับในชั่วโมงของเพลงเก่ากับเราที่นี้ครับเราดูแลกันพร้อมกับโกลเบนเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณคนที่รักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะเดือนตุลาคมนี้นะฮะโกลเบนเฮาส์เราจัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Chicken Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านครับจัดเต็มนะครับโปรโมชั่นลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาที่สุดคุ้มพบกับสินค้าดิวเด็ดจากแบรนด์ดังครับพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญนี้และกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการครับอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทครับตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้กับบ้านคุณที่ Home and Chicken Sale มากกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวโดยโกลเบนเฮาส์นะฮะทุกสาขาช็อปเลยนะฮะที่โกลเบนเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวโกลเบนเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับรวมไปถึง M150 คุณฟังครับดื่ม M150 วันนี้มีแต่ได้ฝา M มีค่าอย่าทิ้งครับเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ร้านค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการครับส่งรหัสใต้ฝาลุ้นล้านได้อีกต่อลุ้นทองทุกวันลุ้นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์ลุ้นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มที่แอด M150 ค้นหาร้านแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสลุ้นโชคได้เลยครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นครับฝา M มีค่าแลกดื่มฟรีลุ้นล้านนะครับนั่นคือผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ไปฟังงานจากหนุ่มเสกครับ

นั่นคือเสียงร้องจากนดนะฮะถ้าไม่รักกันฉันจะไปครับก่อนหน้านั้นหนุ่มเซ็กส์นะกับเพลงรักเธอแต่เธอไม่รู้ครับคุณฟังครับในชั่วโมงของเพลงเก่ามีผู้ที่ดูแลไปพร้อมกับเราด้วยนะฮะนั่นก็คือเนสกาแฟโรบัสต้านั่นเองครับเนสกาแฟโรบัสต้าเนสซองขาวครับกับกิจกรรมดีๆที่ชวนคุณผู้ฟังลุ้นทองให้ได้รวยไปด้วยกันกับกิจกรรมเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองแจกกว่า299เส้นรวมมูลค่ากว่า 1,600,000 บาทนะครับแจกเยอะจริงๆครับลุ้นกันก็ง่ายๆเพียงแค่คุณซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองเปล่าอย่าทิ้งคุณผู้ฟังครับเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนที่อยู่จะเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ส่งไปชิงโชคที่ตู้ปน22ปนจภาษีเจริญกรุงเทพ10160เพื่อที่จะลุ้นรางวัลต่อไปครับ1ซองเท่ากับ1สิทธิ์อย่าลืมตรวจความถูกต้องของชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ให้ถูกต้องนะครับจะได้ไม่พลาดในการลุ้นทองไปกับเราครับรีบๆกันนะฮะไปซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองสีขาวๆแล้วส่งมาลุ้นทองด้วยกันส่งได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ครับ31ตุลาคมนี้เท่านั้นครับอยากรวยไม่ต้องขอเพียงแค่ส่งซองก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีแล้วส่งเยอะมีสิทธิ์เยอะครับเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองนั่นคือผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ไปฟังเพลงนี้ดีกว่าครับเลือกเอางานของโซดานะโซดากับเพลงนี้ขอบคุณน้ำตาครับ

0: อยู่อย่างเงาๆนะฮะนั่นคืองานจาก Pitch Maker ครับช่วงเวลาของเพลงเก่านะฮะ 98.25 ท้ายชั่วโมงคุณฟังครับ 9:53 แล้วขอบคุณสำหรับการติดตามในชั่วโมงผมด้วยนะครับขอบคุณไปถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราครับ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ Nest กาแฟ Robusta ซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนคั่วเข้มลุ้นทอง M150ดื่ม M150 วันนี้มีแต่ได้ฝา M มีค่าแลกดื่มฟรีลุ้นล้านและขอบคุณบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่อยู่และให้การสนับสนุนกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ครับเดี๋ยวจะส่งท้ายกันที่สาระเรื่องของแกงกะหรี่นะฮะแล้วก็งานจากปานธนพรสองกายหัวใจเดียวมีเวลาพอเนี่ยฟังสายฟารินไฮต์รักเธอให้น้อยลงแล้วก็ชั่วโมงบ่ายกลับมาดูแลกันนะฮะ 13:00 นหลังมื้อเที่ยงฟังเพลงลูกทุ่งส่งหน้าที่ทีมงานท่านต่อไปดูแลต่อช่วงนี้ผมเชยฤกษ์รัตนารักษ์สวัสดีครับ
1: เติมความรู้กับฟูโนเล
2: สแกงกะหรี่มีประโยชน์ขมิ้นเป็นหนึ่งในเครื่องปรุงอาหารที่ให้มากกว่าความอร่อยเพราะขมิ้นมีสารลดการอักเสบเหมือนกับยาบรรเทาอาการปวดหรือบวมของผู้ที่เป็นโรคข้อต่ออักเสบค่ะนอกจากนี้ผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแพทย์จอห์นฮอปกินส์ยังบอกด้วยว่าขมิ้นยังมีสารที่ช่วยลดเนื้องอกในลำไส้ได้มากถึง 50% ซึ่งเท่ากับช่วยป้องกันโรคมะเร็งในลำไส้นั่นเองและยังช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยหากสุขภาพปกติดีนักวิจัยเขาแนะนำว่าการรับประทานขมิ้นในรูปแบบของอาหารเป็นประจำก็เพียงพอค่ะ
1: เสริมสร้างความรู้กับ Full Knowledge ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
2: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโต7ก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: ผิวเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิสะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือให้ยาไว้โซนิกเด
5: ้อไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
6: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
7: ้าวทำไมล่ะเธอ
6: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
7: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
5: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
8: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าทดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
9: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากมาก
10: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการโซลหัสไต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาลานฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมโซลหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: ครับถูกค่อยลูกสั่งรวยคักรวยแน่เ
3: ด้ออยากรวยบ่ต้องข
4: อเน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2นี้

0: มัยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิกอดตองไปกับไอบอไอสิ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพ

0: 80ปีหัวเขาดังมรดกกิจก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
1: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
2: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนําย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนําย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเถื่อล่าก็บ่มีเถื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันย่านพากันตกอกตกใจเวลากรีดยางนั่นก็คือเวลากรีดไหลทั้งน้ำเลี้ยงไหลทั้งน้ำยางไหลบ่แม่นไหลธรรมดาเด้อีพ่อยแม่ไหลแบบกายเครื่องตัวเครื่องกับน้ำยางพุ่นเด้เวลาหยอดน้ำกรดนี่ข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงไว้มันข้นนุ่มพ่อยางจับตัวกันเป็นก้อนแกออกมาเนี่ยโอ้ยว่ามันขนมโคกแปดแหลดแปดนี่นะครับเป็นโฟมเป็นฟองอากาศน้ำหนักบ่ดีก้อนบ่แข็งก้อนบ่แกนเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรนี่พากันบ่มักพ่อปันใดว่าซั่นน่ะเพราะว่าพ่อขึ้นตาสั่งแล้วน้ำหนักก็บ่ดีถูกตีตลอดนะครับแล้วอีกปัญหาหนึ่งเวลาน้ำเลี้ยงไหลผลออกมาหลายมันเฮ็ดให้นายางตาย1ต้นส้มตายก่อนกำหนดเพราะว่าน้ำเลี้ยงแทนที่สิได้ไปเลี้ยงลำต้นนะครับมันก็ไหลผลออกมากับน้ำยางซะแล้วบัดนี้นั่นล่ะเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหนักอกหนักใจพากันตกอกตกใจพากันหวาดกลัวหวาดผวาสนเนกกับเรื่องของน้ำเลี้ยงปัญหาบ่มีสำนันได้บัดนี้เรื่องของเชื้อราก็คือกันนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพู่ค่อยระบาดค่อยกวนจิตกวนใจอยู่ในสวนยางพาราพี่น้องเกษตรกรนี่พากันพ่อทุกปีทุกปีนะครับยิ่งทุกมื้อนี่แห่งมีโรคไฟท็อปทลายอีกบัดนี้โรคใบเหลืองๆอ่ะนะที่พี่น้องเกษตรกรเงียนหน้าขึ้นเบิ่งใบยามใดนี่โอ้ยเหลืองว่าสันสิตายแล้วบ่ตายแล้วพุ่นแล้วนะครับสําหรับโรคไฟท็อปทอล่านะครับปัญหาเหล่านี้นะครับสร้างความหนักอกหนักใจให้กับพี่น้องเกษตรกรแถวสวนยางอยู่บ่หยอกคือกันเด้สําหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเลมีของดีมาฝากมีของดีมาแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับมันสิเฮ็ดจังได้บ่าวเอกโซเลโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางเป็นทั้งแนวบำรุงต้นยางเป็นทั้งแนวดูแลเบิ่งแย่งรักษาต้นยางไปในตัวเลยนะครับสำหรับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วนี่ตีโอ้ยบ่อยากว่าโอโรดพี่น้องเอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายหน้าบ่แห้งเปลือกบ่แข็งซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางนะครับที่สำคัญนี่ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่กรีดนี่บ่บอบซ้ำเด้เปลือกหุ่มเร็วๆนะครับเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญโรคไฟท็อปทอล่าโรคใบเหลืองๆที่กวนคิดกวนใจอยู่ในสวนยางน่ะหายแท้อย่างแน่นอนนะครับซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราต่างๆหรือว่า เรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าโค่นเน่านะครับโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรใดครับขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงนะครับขวดนี้ราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองพี่น้องเกษตรกรสามารถสัมผัสได้กับราคาที่เป็นธรรมราคาพอฟังนะครับใส่แล้วคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวนะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้คันพี่น้องเกษตรกรพากันท่าไปแล้วนะครับเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ำบ่ต้องท่าซ้ำบ่ต้องท่าใหม่นะครับถึงเวลาก็สามารถกรีดได้เลยนะครับหอดเวลาหอดแหนมกรีดก็สามารถกรีดได้เลยมียางอยู่20 30ไร่นะครับมียางอยู่20 30ไร่4ซา5ไร่บ่ต้องเอามาทั้งหมดครับบ่ต้องเอามาทดลองเบิ่งทั้งหมดนะครับเอามาจากแถวหนึ่งก่อนก็ได้เอามาจากไร่2ไร่20 30ต้นก่อนก็ได้นะครับใส่เปรียบเทียบเบิ่งกับสิ่งที่อีพ่อแม่เคยท่ามาก่อนหน้านี้ใส่แล้วมันสิเกิดความแตกต่างบ่มันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคืออีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนหน้านี้เว้าให้ฟังบ่มันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากสั่งซื้ออยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222บ่อยากปวดหัวบ่อยากปวดประสาทกับเรื่องของน้ำเลี้ยงหรือว่าเชื้อราต่างๆบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยนะครับโรคเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าโค่นเน่าหรือว่าเปลือกนั่นหุ่มแพ้นั่นเศร้าอย่าลืมครับเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งกับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อไว้จังไหนอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อพินิจสมสะอาดนะครับ
0: ครับผม
1: ซื้อเรียนกับพ่อแหลมครับผม
0: ซื้อเรียนซื้อพ่อแหลม
1: ครับ
0: อยู่บ้านไหนคุณพ่ออ
1: ยู่บ้านน้องกุ้งหน่อยตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดครับผม
0: อยู่บ้านน้องกุ้งหน่อยตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ด
1: ครับ
0: ถามคุณพ่อแหลมก่อน
1: ครับผม
0: เฮ็ดยางจากไรคุณพ่อ
1: ยางผมหาไรครับ
0: เฮ็ดพ่ออยู่พ่อกิน
1: ครับเฮ็ดพ่ออยู่พ่อกินพ
0: ่อเฮ้ยเบียกไร
1: เทิงเบียกไร
0: เฮ็ดสวนสุแนว
1: เฮ็ดสวนสุแนวเทิงหน้าปังเทิง
0: หน้าปังกับเฮ็ด
1: ครับหน้าปังกับเฮ็ดรับเมาสางบ้านสางซ่องกับเฮ็ด
0: ห่วยเบิดเฮ็ดเบิดสวนแนวไปไปยายแหลมนี่ถามพ่อแหลมก่อน
1: ครับผม
0: ปลูกยางมาจากปีแล้วคุณพ่อ
1: ผมปลูกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553ครับ
0: ปลูก2553ตอนนี้2567 80กว่าปีแล้วตอนนี
1: ้ครับ
0: ถามก่อนบาดพ่อเริ่มเปิดนายางกรีดเทแรกเลยนี่ผลผลิตเป็นยังไงเนี่ยคุณพ่อ
1: ผลผลิตมันก็คือมันยางใหม่มันก็ได้แน่มันเพราะนี่มันก็สิบ่ค่อยออกนะกลัวเฮาบ่ได้รักษา
0: ตอนเปิดใหม่ๆนี่มันก็ได้ดีอยู่เพราะว่ามันยางนุ่มเนาะ
1: ครับยางนุ่ม
0: บาดพ่อกรีดมาเรื่อยๆนี่ปริมาณน้ํายางก็เริ่มน้อยลง
1: ครับเริ่มน้อยลงมัน
0: ไหลกับปิดกับปล่อย
1: ครับปิดกับปล่อยต้นได้ต้นบ่ได้ไปจังซี่แล้ว
0: ต้นได้ต้นบ่ไหลนี่มีบ
1: ่มีอยู่ครับ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: บาดนี่ถามพ่อแหลมก่อนไปรู้จักโซเลพาร่านี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: ฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: พ่อแหลมฟังโดนบ
1: ่กะบ่โดนเปิดน้ํากดฟังไปแน่ฟังแค่กัดฮู้กัดเลยเอามาใส่ล้อมึง
0: พอฟังไปจักช่วงนึง
1: ครับ
0: ก็เลยฟังทรงคือเป็นแต่ดีแท้จังซี่ติพ
1: ่อแม่น
0: ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่
1: ซื้อมาใส
0: ่บาดซื้อมาใส่แล้วมันเป็นจังได๋แน่มันเป็นจังได๋บ่ให้พี่น้องเพิ่นฟัง
1: ครับมันแตกต่างครับคือเฮาเอามาใส่มันน้ํายางรู้สึกว่ามันสิไหลดีเลย
0: น้ํายางไหลดี
1: ครับไหลดี
0: มีน้ําเลี้ยงบ
1: ่บ่น้ําเลี้ยงบ่ออก
0: น้ําเลี้ยงบ่ออก
1: ครับ
0: ต้นที่บ่เคยไหลพอแหลมเคยเอาไปท่าบ
1: ่ท่าครับ
0: ต้นที่เฮายืนอยู่นี่แต่กี้มันไหลบ่ก่อนนี
1: ่ต้นนี่บ่ไหลครับ
0: ต้นนี่บ่ไหล
1: ไหลก็ไหลหน่อย
0: ๆไหลก็ปิ้นก็ปล่อย
1: ในเทละซ้อน
0: ในเทละซ้อนบ้านนี่พ่อท่าไปแล้วนี่มันไหลบ
1: ่ครับไหลนี่นี
0: ่โอ
1: ้ผมเอามาใส่
0: จากบ่ไหลนี
1: ่จากบ่ไหลเลยครับมันแตกต่างไปไหล
0: เปลือกเป็นยังไงคุณพ่อ
1: เปลือกนิ่มกินง่าย
0: เปลือกนิ่มกินง่าย
1: ตัวบ่หักแค่เทียตัวเม็ด
0: ตัวเม็ดบ่หักแค่เทีย
1: แม่น
0: แต่กี้ได้ผลแต่เม็ด
1: ได้ผลแต่เม็ด
0: บ่แม่นพกหินนิบใส่แอลไปสู่มือที่ย่ำมันนั่นย่ำไปกรีด
1: ไว้เอาไปน้ำน่ะ
0: เมียดบินเดียวมันบ
1: ่เมียดบินเรื่อย
0: พอมาใส่โซเลพาราหรือเปลือกนิ่มมันบ่ครับ
1: เปลือกนิ่ม
0: น้ำยางก็เริ่มไหล
1: น้ำยางเริ่มไหลหลาย
0: เริ่มไหลหลายกว่าเก่า
1: หลายกว่าเก่า
0: แล้วบานนี้เชื้อรายังมีบ่พอ
1: บ่เชื้อราบ่มี
0: เชื้อราก็บ่มี
1: ครับแต่กี้มันสิเป็นเชื้อราดำ
0: ๆโอ้เป็นราดำ
1: ราดำไหลออกมามันสิดำเลยเด้
0: โอ้ตะกี้นี่เป็นล่าดำเลยไหลออกมาดำเลย
1: ดำเลย
0: พอท่าแล้วมันหายไปบ
1: ่หายไปเลยนี่มัน
0: บ่เห็นเชื้อล่าดำเลย
1: เชื้อล่าเลย
0: น้ำเลี้ยงก็บ่มีแม่นบ่คุณ
1: น้ำเลี้ยงก็บ่มี
0: น้ำเลี้ยงก็บ่มี
1: มีแต่น้ำยางร้อนๆเลยนี่
0: อันนี้
1: โคตรเท่ากับบ่ได้ใส่หลาย
0: แสดงว่ามื้อนี้พ่อสิกรีดแม่นบ่มื้อนี้สิกรีดบ่นี
1: ่สิกรีดอยู่ครับ
0: กรีดสาธิตได้บ่ต้น
1: ได้ครับผม
0: เอาให้เบิ่งจักบาทกันน่ะว่ามันสิไหลอีหลีบ่จากต้นบ่เคยไหลนี่เอาลองเบิ่งลองเบิ่งพี่น้องนี่ครับคือวิธีการกรีดของพ่อใหญ่แหลมว่าจากต้นที่บ่เคยไหลเล่าดีใจแล้วเล่าสิสาธิตให้เบิ่งว่ามันไหลแท้แน่นอนบ่ฮึอ๋อมันมาไหลเร็วแท้บาดพี่น้อง
1: ดึงมีดอีกนะบ่ทันเด่น
0: เอาดึงมีดนี้ก็บ่ทันพี่น้อง
1: ต้องได้เอาผ้ามาเช็ดมีดนํา
0: โอ้บ่พี่น้อง
1: ธรรมดาผม
0: พกมีดเกียบบ่ทัน
1: ครับธรรมดาผมสิเอาผ้าไปนําไปเช็ดมีด
0: ไว้ได้เช็ดมีด
1: ครับ
0: โอ้มันไหลดีปานนี่ตัวน้ํายางขาวจั่วเลยเอา
1: ส่วนมากผมสิใส่เสื้อตัวเคยถ้าเซตมีดต้นมือนี่มันเป็นเสือ
0: เอาตะกี้มันเป็นจังซี่บ่พ่อแหลม
1: บ่ครับ
0: ถือกใจแห้งบ่นี
1: ่ถือกใจแห้ง
0: ยังว่าป๊าดผมเบิ่งผมก็จะตกใจอันดึงมีดไปจังได๋ไหลน้ํากดจอก
1: ๆๆๆๆไหลน้ํามีดเลย
0: บานน้ํายางข้นดีเนาะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: น้ํายางนี่สิมีแต่น้ํายาง
0: น้ํายางสีขาวจั่วเลยพี่น้องนะครับน้ําเลี้ยงก็สิบ่มีบานนี้อยากให้พ่อแหลมนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลกพาราคืออีพ่อแหลมนี
1: ่
0: บอกความรู้สึกบอกความประทับอกประทับใจบอกให้เพิ่นฟังแค่น้อยครับเชิญครับคุณพ่อ
1: ครับคันผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็เอามาใส่เบิ่งครับนี่ผมเอามาใส่นี่ผมประทับใจหลายมันดึงมีดออกนําบ่ทัน
0: โอ้ยแห่งฮอดนี่ดี
1: อีหลีครับผมไม่ได้ตัวครับ
0: ไม่ได้ตัวอีหลีตัวนี้นี่พี่น้อง
1: ครับ
0: เพราะยายแหลมเรากีดในเบิ้งเห็นเลยจากต้นบ่เคยไหลนี่เล่าว่ามันไหลผมก็บ่ทันได้เสื้อเล่าปานใดก็เลยเห็นเรากีดในเบิ้งทกมีนก็สิบ่ทัน
1: ครับทกบ่ทันเลยนะส่วนมากผมคือผมให้ผู้อื่นกีดผมกีดเอาเองก็ผมสิกล้าเว้าครับ
0: โอ้ทดลองด้วยตัวเอง
1: ทดลองด้วยตัวเองยางผมก็กีดเองผมก็บ
0: ่อยากนี่เฮ็ดเองเลย
1: เฮ็ดเองครับ
0: ตัวบ่ได้หรอกตัวพี่แหลมนี่แม่นบ
1: ่ตัวบ่ได้ครับตัวบ่ได
0: ้วันนี้ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้พ่อแหลมนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับ5พี่น้องเกษตรกรเพิ่นไกลไปไกลมาเพิ่นอยากถามข่าวเรื่องการใส่โซเลพาราเป็นจังได๋5เพิ่นแวะมาเยี่ยมแวะมายามพ่อยายแหลมบอกให้เพิ่นฟังอีกนิดนึงครับ
1: ครับผมก็อยู่บ้านองกุงน้อยเนี่ย
0: ครับผม
1: ตำบลโพยายอำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ทำการเกษตรสิอยู่หมู่9ครับ
0: อยู่หมู่9
1: ตำบลโพยายคือกันครับ
0: ตำบลโพยายคือกันอยู่หมู่9แต่เฮือนอยู่อีกหมู่นึง
1: ครับผม
0: อยู่บ้านน้องกุงน้อยตำบลโพยาย
1: ครับ
0: อำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับมื้อนี้ครับผมเอกโซเล่กับคุณพ่อแหลมนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี่นี่แหละครับเบิ่งโพยายแหลมเราเฮ็ดให้เบิ่งเห็นๆเลยนะครับจบครบในขวดเดียวจบทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลเชื้อราบกวนกีดกวนใจพี่น้องเอ้ยนี่แหละคือพ่อใหญ่แหลมเพิ่นใส่นะครับสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับผม

0: เดี๋ยวมื้อนี้ผมเอกโซเล่นะครับสิเว้าถึงเรื่องของน้ำยาท่านายางที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับมีทั้งราคาถูกมีทั้งราคาแพงมีหลายรุ่นหลายสูตรมีหลายยี่ห้อบอกง่ายๆพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่เข้าร้านแต่ละเทื่อนี่ห้วยเลือกบ่หาดบ่ไหวพุ่นแล้วจักสิเลือกยี่ห้อได้ดีนะครับซื้อยี่ห้อนี้มาใส่แล้วรู้สึกว่าไหลดีอยู่แต่ว่าใส่มาสักพักแล้วก็เป็นกระท่อนกระแท่นบ่ถูกอกถูกใจก็พากันเปลี่ยนไปใส่ยี่ห้ออื่นบอกง่ายๆลองผิดลองถูกอยู่ทุกปีทุกปีนะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันใส่อยู่นั่นส่วนมากนะครับส่วนมากส่วนหลายสิเป็นสารเล่งสารเล่งมันเป็นจังไดบ่ติอีพอยแม่พอเฮาท่าลงไปในต้นยางเฮาเวลากรีดไหลทั้งน้ำเลี้ยงไหลทั้งน้ำยางนะครับคันน้ำเลี้ยงไหลปนน้ำยางออกมาหลายเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของยางมันก็สิน้อยมันก็สิต่ำและที่สำคัญยางบ่ได้น้ำหนักเป็นโฟมเป็นฟองอากาศบอกง่ายๆพอเอาไปนอนข้างคืนอยู่ร้านนี่ห้วยตื่นเช้ามาแปะเลยแปะว่ามันขนมโคกหมดแล้วนั่นแหละครับคือปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันพออยู่เป็นประจำประจำพออยู่ทุกปีพออยู่ทุกฤดูกาลนะครับแต่ว่ากับพากันหลีกเลี่ยงบ่ได้ขนาดหูปานนั่นก็ยังพากันใส่อยู่เด้ย้อนอยากได้ผลผลิตหลายย้อนอยากได้ผลผลิตเพิ่มนะครับคันบ่ใส่นี่แล้วบ่าวเอกโซเล่คันบ่ใส่มันก็ไหลกระปิดกระปอยไหลกระท่อนกระแท่นโพดจักสิเฮ็ดจังไดก็เลยจำเป็นต้องใส่ทดลองยี่ห้อนั้นแน่ทดลองยี่ห้อนี้แน่พอใส่ไปแล้วรู้สึกว่ายี่ห้อใดใครแน่ยี่ห้อใดดีกว่าหมู่แน่ก็ใส่โดนเติบพอใส่ไปเรื่อยๆบาดนี้ต้นยางส้มนายางตาย1เปลือกแข็งกรีดยากต้นยางตายก่อนกำหนดบอกง่ายๆพอกรีดได้10ปีต้นๆ นี่ต้นยางเริ่มตายเริ่มส้มนี่โอ้ยมันก็อุกประเทศอยู่ได้อีพอยแม่คันใส่ปลูกไม้นี่ป้าโถใส่เวลาอีก6 7ปีพุ่นสั่วสิได้กรีดนะครับเสียเวลาเวลาเพราะฉะนั้นเฮาควรป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขนะครับคันแก้ไขบ่ทันมันสิแย่โซเล่พาล่าพี่เมียมฟ้าสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฟ้าสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางไหลแต่น้ำยางอีพอยแม่ให้ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางนะครับซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดเม็ดนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลไหมที่เฮากรีดนี่เปลือกหุ้มเลี้ยวหุ้มไว้ท่านอกท่านใจซะเด้เห็นผลไว้ปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนสำหรับโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองนอกจากนั้นนะครับใส่ไปแล้วนี่เรื่องของเชื้อราที่เคยกวนคิดกวนใจที่เคยระบาดอยู่ในสวนยางพาราของพี่น้องเกษตรกรเฮาสิหายไปนะครับเพราะว่าโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองสิซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดําราชมพูราย่อยบอกง่ายๆคันท่าโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองลงไปเลยติเชื้อรานี่ย่านก็ปอบพ่อพระเห็นแล้วนี่วายสักบุบๆตายรัดเลยอีพอยแม่นะครับแต่ว่าก็อย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อทั้งหมดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสําหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้500ต้นสามารถท่าได้500ต้นนะครับราคาก็บ่แพงครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางประหยัดประหยัดใส่แล้วดีดีนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำนะครับหอดยามกรีดก็กรีดได้เลยนะครับบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำเด้อคันเกิน3ชั่วโมงไปแล้วนะครับหาซื้อได้แล้วครับมื้อนี้ตามร้านค้าร้านขายตัวแทนจำหน่ายร้านขายสินค้าการเกษตรทุกสาขาทุกบอนทุกหม่องของประเทศไทยเลยนะครับอีพอยแม่ไปถามหาเบิ่งสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองมันสิดีคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันสิดีคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ที่เพิ่นใส่แล้วว่าดีว่าจังสั่นว่าจังสี่เพิ่นเว้าให้ฟังติดอกติดใจแห้งมันสิแม่นจังสั่นบ่ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับจังสิฮู้ว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้ อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้น้ำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ยางสูงๆเปลือกนิ่มๆกรีดง่ายๆเชื้อราต่างๆหายไปจากสวนยางของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูหายแท้แน่นอนนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม
1: เหตุยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.
2: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
3: ใส่โซเล่พาราสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
4: ผู้เจ้าอันโกกยางนี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
5: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
6: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
7: ใส่โซเลพารามาแล้วมันมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
8: โซเลพารานี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
7: คันใส่โซเลพารานี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาราตัวนี้นะ
9: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลรั่วไหลรวง
6: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโป๊ติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
10: แตกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเชื้อรากับบ่มีเชื้อราดำกับบ่มีราย่อยกับหายราชมพูกับบ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
2: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝา

นก็คือว่ายกแบ่งพันคุณล่ะนาว่าสิได้แท้ๆมันขอแลกไปแบ่ง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาครับวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเซกานะครับจังหวัดบึงกาฬเดี๋ยวเสียงคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพี่ครับแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับเอาดังๆนะครับ
1: ครับผมไปชื่อรักครับ
0: ครับ
1: บ้านปงให้ครับตำบลปงให้อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬครับผม
0: ชื่อว่ารักชื่ออีลีก็ชื่อรักบ่
1: ครับชื่อรักมูลวงครับ
0: โอ้ชื่อคุณพี่รักมูลวง
1: ครับ
0: ถามพี่รักก่อนเฮ็ดหยังหลายปานใดก็เฮ็ดจังไร
1: กะของเจ้าของเองก็อยู่ประมาณ9ไร่ครับ
0: ของเจ้าของเองนี่9ไร่แสดงว่าเฮ็ดของผู้อื่นนําบ
1: ่ครับ
0: ของผู้อื่นเฮ็ดหลายบ
1: ่หลายอยู่ครับ
0: ประมาณ
1: รับจ้างเพิ่นก็ประมาณเกือบ10กว่าไร่พุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นคนมันตัวนี้ แต่ของเจ้าของเฮ็ดเอาเองนี่9ไร
1: ่ครับ
0: พอหลังจากแล้วของเจ้าของก็ไปรับจ้าง
1: ครับ
0: อีกเพิ่มอีกไว้อีกประมาณ10ไร
1: ่ครับ
0: ถามพี่รักก่อนเบิ่งยางเจ้าของเก่าไร่นี่ตั้งแต่เริ่มเปิดนายางมากรีดยางมานี่ผลผลิตมันเป็นยังไงแน่ตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยนี
1: ่แต่ที่แรกๆมันก็ได้หลายอยู่ครับ
0: ครับผม
1: ช่วงต้นยางมันยังนุ่ม
0: ๆต้นยางนุ่มๆ นี่ได้หลายอยู่บัดหลังๆมาเป็นยังไงพอกรีดมาเรื่อย
1: ถดถอยครับตามสภาพอายุมัน
0: โหแต่ยังไงปริมาณน้ํายางนี่มันเริ่มน้อยลง
1: ครับ
0: เริ่มไหลกับปิดกับปล่อยเริ่มไหลบ่สม่ําเสม
1: อ
0: ได้ผลผลิตหน่อยกว่าเก่า
1: ครับ
0: พ่อเขาเจอปัญหาได้ผลผลิตหน่อยกว่าเก่านี่เขาได้ไปซื้อน้ำยาท่านายางหรือว่าน้ำยาเล่งน้ำยางมาใส่บ
1: ่ซื้อครับ
0: ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนี
1: ่ครับ
0: เป็นยังไงแน่ใส่แล้ว
1: มันก็ออกดีอยู่ครับแต่ว่ามันก็สภาพต้นยางมันกระสุดส้มไปแต่ละปีละปี
0: มันเป็นยังคือส้มบ่
1: เพราะว่ามันน้ำเลี้ยงมันออกหลาย
0: โอ้ใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปนี่น้ำเลี้ยงมันออกมาหลาย
1: ครับ
0: ผลมากับน้ำยางเฮานี่แม่นบ่
1: ครับผลมากับน้ำยาง
0: พี่รักสังเกตจังได๋ว่าน้ำเลี้ยงมันออกมาหลาย
1: ย่ำคนน้ำกดนี่มันบ่ค่อยแข็งคร
0: ับ โหมันจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือคนนุ่มนี่แม่นบ
1: ่ครับ
0: บาดพอเอายางไปขายนี่มันเป็นจังได
1: ๋มันก็แฟบลงครับ
0: เฮาขายยางนอนขึ้นแม่นบ
1: ่ครับ
0: แสดงว่าซัมฟอมเบาแว้ง
1: ๆครับ
0: แปรแลดแปด
1: ไปนอนลงสอบเปรแลดเปด
0: บ่เด้งดึงเลยแม่นบ
1: ่
0: บาดนี่ถามเวลาก่อนแต่ว่าเฮาก็ยังใส่คือเก่าแม่นบ
1: ่ใช่ครับ
0: เพราะว่าบ่มีตัวเลือกเพิ่นบ่คือจังได
1: ๋แล้วก็เปลี่ยนหลากหลายยี่ห้อไปว่าได้ดีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ
0: ผู้ใดว่าไหนดีก็เปลี่ยนนําเขามึงว่านี่ดีก็ใส่นําเขาไปเรื่อยๆเขาบอกผสมหยังก็ผสมติ
1: ผสมครับ
0: ผสมหยังแน่ล่ะ
1: พี่ผู้ M100 กระทิ่งแดงแล้วใส่ไปว่าดีครับ
0: ผู้ใดว่าไหนดี
1: ครับ
0: พอผสมแล้วมันดีคือเขาว่าบ
1: ่มันก็คือเก่าครับ
0: คือเก่านําเลี้ยงไหลออกมาหลายคือเก่าแม่นบ
1: ่บ่มีผลแตกต่างอีหยัง
0: กับเก่าก็ซ้ําเก่า
1: ครับ
0: นําเลี้ยงหลายคือเก่าต้นส้มคือเก่าเปลือกเป็นยังไงบอกถึง
1: แข็งคือเก่าครับ
0: แข็งคือเก่าบาดถามพี่ลาก่อนมาหลู่จักโซเลพาราไปหูจักมาแต่ทั้งเลย
1: ก็ฟังในรายการวิทยุ
0: ฟังในรายการวิทยุฟังโดนบ
1: ่กับบ่โดนครับเพราะว่าเป็นคนมักร้องอยู่แล้ว
0: โอ้ยเพราะว่าจังได๋ก็ใส่อยู่แล้วน้ํายาท่านายางแม่นบ
1: ่ครับ
0: ฟังปุ๊บสั่งปั๊บเลยบ
1: ่ก็ไปซื้ออยู่ร้านเจ๊หมวยบ้านสายทองครับ
0: โหไปซื้ออยู่ร้านเจ๊หมวยบ้านสายทอง
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ำเภอเสขาเฮานี่บ
1: ่ครับ
0: มานี่ซื้อมาจักขวดที่แรก
1: ที่แรกก็ซื้อมาขวดเดียวครับ
0: โหย่านถึงตัวคักคือเลยเอาขวดเดียวซะกันลอกเบิ่ง
1: สวนผู้เจ้าก่อน
0: โอ้เทคนิคพี่รักลองสวนเขาเจ้าก่อนมันเสร็จพี่น้องสิแน่นอนเด้อเจ้าบาดนี้ถามพี่รักก่อนพอซื้อมาปั๊บเอาไปทาปั๊บมันเริ่มมีความแตกต่างแปลกหูแปลกตาบ
1: ่มันก็เปลือกมันอ่อนกว่ากันครับ
0: เปลือกมันนิ่มเปลือกมันอ่อน
1: รู้สึกในมีดเลยมันบ่ฝืน
0: โหมันบ่ฝืนมีดมันบ่สู้มีดว่ายังไงมันบ่แคะแคะแคะกันเนาะหัวหมอแบดบ่ค่อยสั่นคือเก่า
1: ครับ
0: ตะกี้นี่ดึงนี่ห้วยยอดติงไข่นกตกลงใส่หัวหมดแล้วเน
1: า
0: ะตะกี
1: ้นี่พวกไปแล้วปานจีดไม่แห้งไปแล้วครับ
0: เปลือกนิ่มบานนี่น้ํายางมันไหลเป็นจังได๋เปอร์เซ็นต์น้ํายาง
1: เบิ่งมันเข้มข้นดีครับ
0: มันเข้มข้นดีเฮาสังเกต
1: ออกมานิดเดียว
0: ทําเลี้ยงไหลมานิดเดียวเฮาสังเกตตอนหยอดน้ํากดน
1: ี่ตอนหยอดน้ํากดนี่ครับ
0: มันข้นจักบาทมันรู้สึก
1: เหนียวไปอึดใจเดียวมันก
0: ็2 3บาทนี่ซ้ํากวนเขาปาดนั่นเนาะ
1: ครับ
0: เหนียวตุ่ยอีเลยติถึงองค์ถือใจบ่พี่รัก
1: ถือใจครับ
0: ใส่แล้วยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อครับ
0: ผมได้ข่าวว่าพี่รักนี่เป็นกระบอกเสียงเลยแม่นบ
1: ่ครับเพราะว่าผมก็เริ่มบอกหลายๆคนแล้วก็มาเห็นกับไปที่อยู่ร้านก็เลยกดเชียร์เลยครับ
0: เชียร์เลยเพราะว่าผมไปหลายๆหม่องนี่เขาว่าเจ้าฮู้มาแต่ไส
1: ครับ
0: เพราะใหญ่รักบอกว่าซั่นบาดคือได้ข่าวว่าตอนเอายางไปนอนขึ้นไว้นี่คนมาหุ่มเขามาหุ่มเฮ็ดหยังก็มาหุ่มยางเจ้าเฮ็ดหยัง
1: กะลุงหวยกับบอกแน่เพิ่นเอาไปใส่แน
0: ่ตอนอยู่ร้านยางนี่เขามาหุ่มยางพี่รักนี่เขามาหุ่มเบิ่งหยัง
1: อยากจะรู้ว่ามันเป็นจังได๋เบิ่งว่าก่อนยางมันเป็นจังได
0: ๋มันเป็นจังได๋บัด สีมันเป็นยังไงเน
1: ี่ยเบิ่งว่าขาวสะอาดดีครับ
0: สีขาวสะอาดดีย่ำยวนลงนี่เด้งดึงเด้งดึง
1: บ่คือแป้นมันแข็ง
0: มันแน่นนั่นนะ
1: ครับเพราะว่าคนแถวบ้านนี่ส่วนมากก็มีแต่เสี้ยนขีดแดงทั้งนั้น
0: โอ้บาดพ่อมาเบิ่งคงจะของคือแฟบๆแป๊ะๆฮะคงพญาลักษณ์คือที่เด้งดึงเด้งดึงอยู่แม่นบ
1: ่ก็เจ้าเบิ่งก่อนอย่างนี่คือรู้เลย
0: ครับผมแสดงว่าถือโอ๊กถือใหญ่ยังสิใส่ต่อเนาะ
1: ใส่ต่ออ
0: ยากให้พี่รักนี่ฝากความประทับอกประทับใจเรื่องของโซเล่พาร่าพ่อใส่แล้วเป็นยังไงบอกให้พี่น้องเพิ่นฟังหน่อยครับเชิญครับ
1: กะโซเล่พาร่านี่ครับใส่แล้วกะเปลือกอ่อนดีครับบ่ฟื้นมีด
0: ครับ
1: น้ำยางกะเข้มข้นครับ
0: ครับผม
1: แล้วกะพวกโรคเชื้อรานี่นายางกะขาวสะอาดครับ
0: เชื้อราบ่ควรคิดควรใจนะ
1: ไอ้ล่าที่ดำๆก็บ่ค่อยเห็นครับ
0: ครับนี่แหละคือเสียงจากปากคุณพิรักษ์นะครับว่าสิเป็นล่าดำล่าชมพูล่าย่อย
1: ครับ
0: พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ใดประสบปัญหาลองเปิดอกเปิดใจมาใส่คือพิรักษ์เบิ่งนะครับใส่แล้วนี่เสียเลยเป็นบ่ล่าดำเจ้า
1: ครับ
0: เปลือกนิ่มกินง่ายน้ำยางหลายนะครับ
1: ไม่ร่อยเลยครับ
0: หวานเป็นไหนน่ะเกี่ยงบ่ร่อยบ่เป็นท่าแป้งก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพี่นี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงครับหามีคนมาถามไทยหามีคนมาถามข่าวว่าใส่แล้วเป็นยังไงแน่เชิญครับ
1: ครับผมไอ้รักนุ่นวงครับ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเลขที่320บ้านทุ่งเจริญนะครับ
0: ครับผม
1: ตำบลปงให้อำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬครับผม
0: นี่คือคุณพิรักษ์จากบ้านทุ่งเจริญ
1: ครับ
0: ตำบลปงให้อำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเล่ฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี่จังติดตามผมเอกโซเล่ไปในทริปหน้าว่าผมสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนได้ผลผลิตหลายๆฝากไว้น้ำแน่กันแล้วกันนะครับสำหรับโซเล่พาราจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับพี่รักฝากไว้ตรงนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับพี่รัก
1: ครับ

0: ดนี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพรีเมียมใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยนบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกงยาอันนี้สิบตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะสามมีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเท่ากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเศร้าเขาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวหน้าเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้บ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ท่านให้ใส่กับให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินนะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับจบเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวม
4: ในใจเอามาใส่เลี้ยวนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเถิ่มก็เก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีบมันก็กีบมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุบทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาร่าพรีเมียมคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาร่าพรีเมียมโซเล่พาร่าพรีเมียมคำเตือนโซเล่พาร่าพรีเมียมของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้น

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ก็เจอถึงสวยสวยใสเจอถึงหวานหวานหวานถึงเจอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
8: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
9: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
10: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติ

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
4: สาธุค่อยลูกสาวรวยคักรวยแน่เด
5: ้ออยากรวยบ่ต้องขอ
6: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
7: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอ
1: ละน้องทองมาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหล

0: ินโซเล่ผ้าล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
2: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
3: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยาอันสิบตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ท่านให้ใส่กับให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินนะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงบ่าวเอกโซเล่บอกไปแล้วอีพ่อยแม่ก็ใส่มาคักอยู่หรอกน้ำยาท่าหนายางแนวท่าหนายางเฮ็ดให้น้ำยางไหลๆนี่ตั้งแต่เฮ็ดสวนยางมานี่โอ้ยใส่มาคักแล้วเพิ่นว่าเด้ยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่เพิ่นก็ไล่ไปผมเอกโซเล่ก็เลยถามขึ้นใส่แล้วเป็นยังไงแน่คุณพ่อคุณแม่ใส่แล้วเป็นยังไงแน่โอ้ยใส่แล้วน้ำยางมันก็ไล่ดีอยู่แล้วเบาเอกแต่ว่าปัญหาที่ตามมาบาดเปลือกแข็งน้ำเลี้ยงก็ไล่ปนมาหลายต้นก็ส้มนายางก็ตายหนึ่งโอ้ยกุมกระมับอยู่บาดปวดประสาทปวดหัวสันตัวบาดย่านต้นยางจะของตายก่อนกำหนดมันสิแก้ไขยังได้มันสิเฮ็ดยังไงล่ะเบาเอกโซเล่คันบ่ใส่ผลผลิตก็บ่ได้หลายหนี้สินก็จังหลายๆบาทนี่โอ้ยก็เลยพากันอยากได้น้ำยางให้มันหลายๆผลผลิตให้มันได้หลายๆซั่นเด้มันก็เลยจำเป็นต้องใส่มีบ่บ่าวเอกโซเล่แนวที่มันบำรุงนายางพร้อมบำรุงต้นยางพร้อมแต่ว่าให้ได้ผลผลิตหลายๆได้น้ำยางตามที่จะของขึ้นนี่มันมีบ่เบาให้ฟังกันน่ะเพิ่นหันว่าเด้มีตัวคุณพ่อคุณแม่อีพ่อไอ้แม่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางใดครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางใส่แล้วนี่ดีว้ายน้ำยางนี่ไหลดีไหลดีไหลดีคือข้าเจ้านั่นละแต่ว่าสิ่งที่แปลกจากน้ำยาทั่วไปตามท้องตลาดสิ่งที่แปลกจากสารทั่วไปตามท้องตลาดสารเหล็งที่เขามาใส่ท่านายางตามท้องตลาดทั่วไปของเขาแปลกของเขาแตกต่างจากยี่ห้ออื่นจากบริษัทอื่นก็คือโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมฝาสีทองเวลาท่าแล้วเปลือกสีนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาสิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไปซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนี่ว้ายถ้าไป 2-3 เทื่อนี่หายเกลี้ยงปั๊บเลยพ่อยแม่นะครับสำหรับเชื้อราเชื้อราในสวนยางผ้าล่านี่ติเห็นโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองงางกายซื่อๆนี่ติเอ้ยย่านคักย่านแน่ย่านก็ปอบพ่อพระสักบุบๆรัดพุ่นได้อีพ่อยแม่เชื่อล่าซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่หายไว้แผลใหม่ที่เฮากรีดนี่หายเร็วๆนะครับเปลือกกระหุ่มไว้ใส่ไปเรื่อยๆนะครับเวลาเฮาใส่ไปเรื่อยๆต้นยางสิบ่ส้มนายางสิบ่ตายหนึ่งคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวเลยสำหรับโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด 500 ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนั่นล่ะสามารถท่าได้500ตนนะครับประหยัดประหยัดอีพ่อยแม่นะครับขวดนี้ราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับขวดละ350บาทเท่านั้นเองสามารถท่าได้ตั้ง500ตนนะครับท่าเก็ดมือเทื่อนึงก็ได้หรือว่าท่าวิกละเทื่อนะครับ15มือเทื่อนึงก็ได้นะครับใส่แล้วรับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางนี่ไหลดีไหลดีนะครับกรีดบ่สะดุดมีดน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันเรื่องของล่าดำล่าย่อยล่าชมพู่ได้ดีดีเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าจังซี่ที่เป็นปัญหากวนคิดกวนใจอีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางรับรองว่าใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเข้าไปแล้วนี่ติว้ายเชื่อล่าเห็นนี่ยานคักงานแน่ปัญหาที่เว้ามาทั้งหมดนั่นหายแบบเกี้ยงตับนะครับเชื่อล่าเห็นนี่ว่ามันปอบพ่อพายานคักงานแน่สำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวออกไปเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอโอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันนี่พ่อไอ้แม่เอ้ยใส่แล้วบ่ผิดหวังใส่แล้วถืออกถือใจแห้งยืนยันว่าสิใส่ต่อนะครับผมเอกโซเล่อยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่บ่ท่านได้เคยใส่นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับมียางอยู่พันต้น400 500ต้นอย่าเอามาเฮ็ดทั้งหมดนะครับเอามาจักแถวเดียวก่อนก็ได้นะครับเอามาใส่ลองเบิ่งเปิดอกเปิดใจลองทดลองเบิ่งว่ามันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคือเกษตรกรที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้นะครับหรือว่าอยากสั่งซื้อสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222บริการทุกระดับประทับใจจริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สู้คนนะครับกับทีมงานโซเล่พาราพรีเมียมนะครับโซเล่พาราพรีเมียมคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

骂了骂了，说了怕那屁面发洗汤，说了怕那屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางมุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงยุบผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวใส่คุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับว่าซื้อไว้อย่างไรเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีจ้าหนูซื้อนางสาวกนกก่อนสุวรรณสายจ้า
0: ครับผม
1: ซื้อเล่นชื่อว่าแม่น้องปูปับจ้า
0: อยู่บ้านไหนครับ
1: อยู่บ้านแกงปับโป๊กจ้า
0: ตำบล
1: สมเจริญอำเภอปากชมจังหวัดเลยจ้า
0: แม่น้องปูปับ
1: จ้าแม่น้องปูปับ
0: ซื้อนี้ซื้อกนกก่อนนะครับ
1: จ้า
0: พื้นที่เที่ยวยืนอยู่นี่เฮ็ดสวนยางแจ๊กไร
1: ประมาณ25ไร่จ้ะ
0: พันกว่าต้นนี่นะ
1: จ้า
0: เฮ็ดเองบ
1: ่เฮ็ดเองจ้ะ
0: เฮ็ดเองบอกให้ฟังขนาดยางพันกว่าต้นนี่ตั้งแต่กรีดมานี่ผลผลิตเป็นจังไดเนี่ย
1: ตะกี้ผลผลิตก็บ่ค่อยได้หลายบ่ออก
0: โอ้บ่ค่อยออกบ่ค่อยได้หลาย
1: จ้า
0: ในช่วงที่ผลผลิตมันได้บ่หลายนํายางไหลกับปิดกับปล่อยไหลกับปิดกับปล่อยไหลกับท่อนกับแท่นนี่เฮาได้หาซื้อแนวท่าหน้ายางมาใส่บ
1: ่ใส่จ้ะหาซื้อนําของตลาดมาใส่จ้ะ
0: โอ้ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปมาใส่ใส่แล้วเป็นจังไดเนี่ย
1: ใส่แล้วมันก็น้ําเลี้ยงมันก็หลายจ้ะ
0: น้ําเลี้ยงหลาย
1: จ้ะผลผลิตมันก็น้อยมันบ่ได้ส้มหีบมันน้อยจ้ะมันออกมามันน้อยนั้นมันน้ําเลี้ยงมันหลายกว่าจ้ะ
0: โอ้
1: น้ําเลี้ยงต้นน่ะจ้ะ
0: น้ําเลี้ยงนี่ไหลออกมาหลายกว่าน้ํายาง
1: จ้ะน้ํายางมันน้อย
0: น้ํายอดน้ําขวดนี่เป็นจังไดเนี่ย
1: มันเป็นคือบ่อแค้นนะจ๊ะ
0: โอ้เวลาหยอดน้ําขวดนี่ขวดเป็นจุงเลี้ยงจุง
1: จ้าเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงมันบ่แค
0: ้น
1: จ้านั่นแค
0: ้
1: นถ้าฝนตกมาก็บ่หันได
0: ้บ่ทันคันแน่ฝนตกนี่บ่ทันเลย
1: บ่หันจ้ะบ่หันเลย
0: เปลืองน้ําขวดบ่
1: เปลืองน้ําขวดหอมจ้ะ
0: เปลืองน้ําขวดแต่ว่าก็ยังใส่อยู่แม่นบ
1: ่ก็ใส่จ้ะ
0: เป็นหยังคือใส่ย้อนอยากได้ผลผลิตหลาย
1: จ้าย้อนอยากได้ผลผลิต
0: โอ้บ่มีตัวเลือกบ่มีทางเลือก
1: จ้าแม่นจ้ะตัวใดออกมาหนูก็เอามาใส่ตัวใดออกมาหนูก็เอามาใส่จ้ะ
0: เขาว่าตัวใดดีได้ยินมาตัวใดด
1: ีใส่น้ำข้าวเบิด
0: ใส่น้ำข้าวเบิด
1: ครับ
0: มาถามแม่น้องผู้ปราบก่อนว่าไปรู้จักโซเลพาราไปหูมาแต่ทางไหน
1: พ่อตาฟังวิทยุ
0: พ่อตาฟังวิทยุ
1: จ้ะ
0: ฟังโดนบ
1: ่กะแกก็ฟังอยู่ประมาณบ่โดนจ้ะประมาณสัก2อาทิตย์นี่เนาะจ้ะ
0: ฟังอยู่ประมาณ2อาทิตย
1: ์จ้ะ
0: ฟังแล้วเสื่อเลยบ
1: ่กับบ่เสื่ออยู่จ้ะ
0: บ่ทันเสื้อปานใด
1: จ้าม
0: ันคือสิโพดแท้
1: จ้าจ้าหนูก็บ่หันเสื
0: ้อ
1: หนูก็ศึกษาอยู่จ้ะศ
0: ึ
1: กษ
0: าใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้าแมน
0: ผู้ใดก็ว่าแต่ของแกของคัก
1: จ้าแมนผู้ใดก็ว่าคักผู้ใดก็ของว่าของผู้ใดคักออกดี
0: ของคักของแกของดีล่ะแม่นผู้ใดว่าบานนี้หลังจากที่เฮาซื้อมาใส่ปั๊บเป็นจังไดนะครับมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่แปลกหูแปลกตาหลาย
0: แปลกแบบใดครับ
1: น้ำเลี้ยงบ่หลาย
0: น้ำเลี้ยงบ่หลาย
1: จ้าเฮาจกออกไว้แน่เนาะจ้ะเฮาจกออกไว้แล้วเฮากีดมันก็บ่แวบมันก็บ่หลงจ้ะ
0: โอ้น้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาหลายแ
1: ท
0: บสิบ่มีน้ำเลี้ยงเลย
1: จ้ะแทบสิบ่มีน้ำเลี้ยง
0: เวลายอดน้ำกดนี่มันแข็งเร็วบ่
1: แข็งเลยจ้ะ
0: แข็งเร็ว
1: แข็งเร็ว
0: พอแกออกแกถ้วยมาวางไว้มันเป็นจังไดมันแฟบบ
1: ่บ่แฟบจ้ะ
0: ก้อนใดก้อนนั้นเลย
1: ก้อนใดก้อนนั้นขันก้อนโป๊ะนึงก็คือโป๊ะนึงเลย
0: โอ้ขันก้อนเต็มกระโปงคือเต็มกระโปง
1: เต็มกระโปงอยู่คือเก่า
0: บ่แฟบคือขนมโคกตัว
1: บ่แฟบคือขนมโคก
0: บาดเอ้าก็แสดงว่าน้ำกดเฮานี่ประหยัดกว่าเก่าตัว
1: ก็ประหยัดหลายจ้ะจากที่ว่าเฮาใส่มานี่อย่างพันนี้เบิด4แกนซะนะ
0: เออเบิด4แกนล่น
1: จ้าอันเฮายอดมาตอนนี้ใส่ยาตัวนี้นี่มันก็เบิด2แกนจ้ะ
0: โอ้ตั้งแต่กี้ใส่ยาตามท้องตลาดทั่วไปนี
1: ่4แกน5แกนจ้ะ
0: เบิดน้ำกดนี่ประมาณ4แกนล่น5แกนล่น
1: จ้า
0: บาดพอมาใส่โซลิพาราเบิด2แกนล่น
1: จ้าเบิด2แกนล่น
0: เอาก็ประหยัดลงมากหลายตัว
1: จ้าประหยัดหลาย
0: ถูกใจบ
1: ่ถูกใจจ้ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่จ้ะ
0: แม่น้องผู้ปรับยืนยันว่าจะใส่ต่อ
1: ใส่จ้ะ
0: อยากให้แม่น้องผู้ปรับนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราบอกความประทับอกประทับใจฝากถึงเพิ่นเล็กน้อยอยากให้เพิ่นมาใส่คือเจ้าของบ่เชิญครับ
1: อันนู้นยี่บ่เด้อจ้ะใส่คือน้ำยางมันก็แข็งดีแข็งดีน้ำยางได้ประสิทธิภาพหลายจ้ะ
0: ครับ
1: จากที่ว่าหนูขายมาสมมติว่ายางพันต้น
0: ครับ
1: ขาย4เมตรถ้าหนูเก็บ4เมตรมันก็อีได้อยู่ประมาณจัก300 400
0: ครับ
1: 300 400โลนะจ๊ะแต่ตอนนี้มือตอนนี้หนูไข่อย่าง6เมตรล่าสุดอย่าง6เมตรได้อย่างแก๊บตันจ้ะ
0: เกือบตัน 1,000 กิโลนี่
1: จ้ะจะผ่านกิโล
0: ได้จักกิโลก
1: ่อ400 500กิโลจ้ะ
0: จากเคยได้4 500กิโลพอมาใส่โซเลพารา
1: จ้ะคันเฮาเอามีดเพิ่มไปอีกมันก็ได้ไปอีกจ้ะ
0: ได้เป็นตัน
1: จ้าได้เป็นตันได
0: ้มีดขึ้นมาครึ่งต่อครึ่ง
1: ครึ่งต่อครึ่งได้มีดละ100กว่าโลจ้ะ
0: มีดละ100กว่าโล
1: จ้ะได้
0: แสดงว่ารวยหนูตัวกันซั่น
1: จ้ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ่โซเลพารา
1: ใส่จ้ะ
0: ยืนยันเน
1: า
0: ะ
1: ยืนยันจ้ะว่าใส่ต่อ
0: นี่แหละครับคือเสียงอยากฝากแม่น้องปุ๊ปั๊บนะครับ ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้แม่น้องปุ๊กปั๊บบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับเชิญครับ
1: หนูอยู่บ้านแกงปะโปกจ้าตำบลชมเจริญอำเภอปักสมจ้าหนูยืนยันว่าหนูอีไซโซเลพาราตัวนี้นี่ต่อไปจ้าน
0: ี่แหละครับคือเสียงจากปากแม่น้องปุ๊บปั๊บนะครับอำเภอปากชมหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราเปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาครับรักษาเรื่องของเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูได้ดีนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเลครับแม่น้องปุ๊บปั๊บฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ทำนี่นะครับขอบคุณหลายสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิดแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวทายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้ว
7: ไม่รู้อะไรรวม
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีนำย่างก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันย่างก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อร่ากับบ่มีเพื่อร่าดำกับบ่มีร่าย่อยกับหายร่าชมพูกับบ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่

สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพ่อปลูกยางมาแล้วฮอดฤดูการกรีดยางได้อายุถึงงามกรีดโป้ก็พากันอยากได้ผลผลิตหลายๆคันกรีดตามธรรมชาติยางหนุ่มยางสาวมันก็พอได้อยู่แต่พออายุยางเริ่ม40ปีขึ้นผลผลิตเริ่มบ่เต็มมิดเต็มหน่วยได้บาดนี่ผลผลิตเริ่มกระปิดกระปอยไหลกระท่อนกระแท่นไหลหัวไหลท้ายลำต้นแตกแน่สันตัวปัญหาเริ่มลุ่มเล่าได้บาดนี่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอะไรยางอายุหลายขึ้นเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่เชื้อราระบาดเชื้อรากวนคิดกวนใจอยู่ในสวนยางเจ้าของสันตัวเพราะว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหากเน่าโอ้ยสารพัดแนวสิเป็นย่ำหนาฝนนี่ก็ราดำระบาดสันตัวบาดนี่หนาหนาวขันล่าชุ่มพู่มากวนคิดกวนใจเสน่ห์โอ้ยจักเสียดอย่างไรอีพ่อยเมียเอ้ยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกับผ้ากันคิดหาวิธีต่างๆเสียดจังไรเสียดได้ผลผลิตหลายเสียดจังไรให้ได้ผลผลิตดีๆผ้ากันไปซื้อสารเล่งผ้ากันไปซื้อแนวท่าหนายางมาใส่เสน่ห์บาทนี่ส่วนมากก็สิถือสารเล่งนั่นแหละเพราะว่าพอท่าไปแล้วนี่ว้ายขีดลงไปนี่นำยางไหลลัวไหลลวงคนแล้วแต่ว่าบ่ไหลแต่น้ำยางอีพอยแม่เอ้ยไหลมาถึงน้ำเลี้ยงมานี่เฮ็ดให้ต้นส้มนายางตายหนึ่งเปลือกแข็งเปลือกด้านนายางแห้งนายางบ่ชุ่มชื้นสันตัวบาดนี่โอ้ยปัญหาก็ลุ่มเล่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางแต่ว่าก็จำเป็นต้องใส่เพราะว่าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตคือจะของขึ้นก็เลยหาตัวซอยซะเด้เมื่อนี้ครับผมเอกโซเลมีของดีมาฝากมาตอนอีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองครับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองใส่แล้วสิเป็นจังไหนวะติว้ายปัญหาที่เว้ามานั่นบ่เกิดถ้าลงไปแล้วติเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไปซอยปิดท่อน้ำเลี้ยงไว้บ่ให้น้ำเลี้ยงไหลปนน้ำยางออกมาซะได้บาดนี้ซอยป้องกันซอยรักษาซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราที่ระบาดอยู่ในสวนยางพาราบวาสิเป็นล่าดำล่าย่อยล่าชมพู่เปลือกเน่าเงาเน่าข้นเน่าหากเน่าซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาได้ดีดีสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่แผลใหม่ที่กรีดนี่เฮ็ดให้แผลหายเร็วเปลือกสีหุ่มเร็วเปลือกสีหุ่มไว้นะครับสลับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วนายางบ่ตายหนึ่งต้นบ่ส้มยางแน่นอนบ่แม่นสารเหล่งอีพ่อยแม่บ่แม่นสารเหล่งนะครับมีอยู่สองขนาดครับมีสองขนาดสลับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองขนาด500 ซีซีนะครับ500 ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่ละสามารถใส่ได้ถ้าได้500ต้นเปิดบ่ธรรมดานะครับขวดหนึ่งราคากับบ่แพงครับขวดหนึ่งราคากับบ่แพง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาถ้าโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับในมือที่พักนายางให้ถ้าในมือที่พักนายางนะครับแนะนำให้ใส่แปรงทาสีขนาด1นิ้วนี่สิพอดีพอดีนะครับแปรงทาสีนี่ขนมันสินิ่มเวลาทานี่มันสิบ่เปลืองน้ำยาเว้าง่ายๆนะครับมันสิอุ้มน้ำยาได้ดีแต่ว่าส่วนมากพี่น้องเกษตรกรนี่พากันมักง่ายมักใส่แปรงสีฟันนะครับถามว่าใส่ได้บ่กะใส่ได้คือกันนะครับใส่ได้อยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยอุ้มน้ำยาตัวระบาดเรื่องของเรื่องมันสิเฮ็ดให้เปลืองน้ำยานะครับแล้วขนแปรงสีฟันมันก็ค่อนข้างสิแข็งคันแม่นคนนี่คิดง่ายๆเนาะคนมีบาดมีแผลจังซี่พอแปรงสีฟันไปถูนี่ห้วยเออผุนแล้วมันเก็บมันก็สิบ่คือกันติกับเปลือกยางกับต้นยางนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำให้ใส่แปรงทาสีนะครับขนาด1นิ้วหรือว่าใหญ่กว่านั้นก็ได้นะครับเอาตามสะดวกเอาตามสบายเลยนะครับช่วงแรกๆนี่ให้ต้นยางเฮาปรับสภาพจักหน่อยก็ทาอาทิตย์ละเทื่อนะครับหลังจากนั้นก็ทา15มื้อเทื่อนึงก็คือวิกละเทื่อนั่นล่ะนะครับเพราะว่าโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนี่น้อยอีพ่อยแม่โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนี่มันบ่แม่นสารเหล่งเด้เป็นสารบำรุงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางได้ทั้งน้ำยางได้ทั้งบำรุงต้นรักษาทั้งโรคเชื้อราต่างๆที่มากวนจิตกวนใจอยู่ในสวนยางพาราของอีพอยแมนนะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นนะครับ
สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122จบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองสังเกตให้ดีครับตัวหนังสือข้างขวดต้องเป็นสีทองเท่านั้นนะครับตัวหนังสือข้างขวดโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองตัวหนังสือต้องเป็นสีทองเท่านั้นลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวหน้าเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ท่านให้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอได้ครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อะไรจ้ะ
0: สวัสดีครับช่วงย่ำยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่ครับวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาย่ำยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายนะครับติดฟังแม่น้ำโขงเลยพี่น้องเอ้ยสวนยางนี่แต่อ่อนซ่อนหลายเดี๋ยวเสียคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวนิดนึงครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะซื้อปลาข้องด้วยจ้ะซื้อเล่นซื้อคล้องจากอยู่บ้านสามัคคีชัย
0: ครับ
1: ตำบลรัตนวาปีเอ้ยตำบลพระบาทนาสิงห์อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายจ้ะ
0: โอ้เขียนเป็นไงตำบลเจ้าของตัวนี้ ซื้อว่าอะไรก่อนซื้อปลาคล้อง
1: จ้าแม่น
0: นามสกุล
1: มุ่งกอกกลาง
0: มุ่งยังก่อน
1: มุ่งกอกกลาง
0: มุ่งกอกกลาง
1: จ้า
0: ซื้อว่าปลาคล้องซื้อเล่นซื้อว่า
1: คล้อง
0: ซื้อว่าคล้องนะครับบาดนี้ถามคุณพี่คล้องก่อนเฮ็ดสวนยางนี่เฮ็ดหลายบ่เฮ็ดจักไร
1: เฮ็ดของเจ้าของประมาณ18ไร
0: ่ของเจ้าของ18ไร่
1: จ้ารับจ้างอีก20ไร
0: ่รับจ้างอีก20ไร่ป้าเจ้าคือบ่อยู่บ่เซาเลย
1: ค่อยมัน
0: จักมันเดี๋ยวค่อยถามกันจะพาเว้ากันเป็นหยังคือมันเหตุผล
1: นี่ไร
0: นี่ไรโอ้พี่น้องถามที่ข้องว่าเป็นหยังเจ้าคือมันนี่หลายซั่นโอ้เบิดคำถามเลยมาเขาเรื่องเขาเล่าย้อนนี่หลายนี่ล่ะเฮาจังได้พ่อกันแม่นบ่
1: จ้า
0: ถามก่อนยางที่เจ้าของเฮ็ดนี่18ไร่เนาะของเจ้าของ
1: จ้า
0: คงรับจ้างเท่าใดก่อน
1: 20
0: ป้าเจ้าบ่ได้เรียน 500,000 พุ่นติ
1: ได
0: ้ได้อยู่ องค์สิซะก่อนสิเว้ากันพากันเล่นตลกซะกันซะเฮาเอาถามพี่ข้องก่อนบาดเขาเรื่องเขาเล่ายาง18ไร่กับยาง20ไร่ที่เจ้าของรับจ้างซึ่งเจ้าของดูแลของเจ้าของนี่แต่กี้นี่เริ่มต้นมากนี่ผลผลิตมันเป็นยังไงเนี่ยแรกๆเลยนี
1: ่แรกๆมันก็ได้อยู่จ้ะมันก็ดีอยู
0: ่แรกๆพอได้อยู่เนาะ
1: จ้า
0: หลังๆมากมันเป็นยังไง
1: มันก็บ่ค่อยเพราะว่ามันกีดโดนเนาะมันก็บ่ค่อยออกนะจ
0: ้
1: ะ
0: โอ้หลังๆมากมันเริ่มกีดโดนแล้วมันก็บ่ค่อยออกไหลบ่สม่ำเสมอยังสิแม่นบ่
1: จ้า
0: ไหลกับปิดกับปล่อยเนาะบัดนี้พอน้ำยางเฮาไหลบ่ค่อยสม่ำเสมอหรอกคุณพี่คล้องได้หาน้ำยาท่านายางหรือว่าน้ำยาเร่งน้ำยางมาใส่บ
1: ่ใส่จ้ะใส่ทุกยี่ห้อละที
0: ่ใส่ทุกยี่ห้อไผว่ายังดีโดดซักเลย
1: แม
0: ่นย้อนหนีหลายน้องเฮาเนาะโคตรเอา
1: จ้า
0: บาดพอใส่ตามท้องตลาดทั่วไปเนาะมันเป็นยังไงแน่เว้าให้ฟังกัน
1: ก็แรกๆมันก็ดีอยู่จ้ะใส่ไปใส่มามันก็ชินเนาะมันก็ชินกับต้นยางนี่เนาะ
0: ต้นยางมันชิน
1: จ้า
0: บาดนี้เปอร์เซ็นต์น้ํายางเป็นยังไงแน่ตอนใส่ของท้องตลาดทั่วไปมันเป็นยังไงมันข้นดีบ
1: ่มันก็ใส
0: มันใส
1: จ้า
0: ย้ําข้นมันเป็นยังไง
1: มันก็ต้องแรงอยู
0: ่โอ้เป็นจุงแรงจุงแรงคือเฮาข้นนมนี่แม่นบ่
1: จ้า
0: คือภาพนุ่มเทลงในถ้วยคนจงแรงจงแรงมันบ่ข้นง่ายมันบ่
1: จ้า
0: น้ำเลี้ยงนี่มันมีบ
1: ่มีจ้ะ
0: ตอนใส่ของตลาดทั่วไปนี
1: ่
0: น้ำเลี้ยงหลายบ
1: ่หลาย
0: แสดงว่าน้ำยางเวลาเขาแขกก่อนยางนี่น้ำหนักมันดีบ่ตอนใส่ของตลาดทั่วไป
1: มันเป็นโฟมจ
0: ้
1: ะ
0: มันเป็นโฟมมันฟาว
1: มันสิพองขึ้น
0: มันฟ้องมันเป็นพองพอง
1: มันเต็มโป้เลยได้ว่าข้างล่างมันเป็นลม
0: โอ้พ
1: องขึ้นมา
0: แม่มึงนี่ว้ายดีใจเราวะติพ่อไปสั่งพี่ตะลม
1: แม่น
0: มันฟอมันรีบเนาะเพราะว่ามันน้ำเลี้ยงมันปนออกมาหลายมาถามพี่ข้องก่อนไปรู้จักโซเล่พาร่านี่ไปหูมาแต่ทางไหนก่อน
1: เพิ่นมาแนะนำจ้ะมาแนะนำอยู่บ้านวิญญาสาดีเจเพิ่นมาแนะนำ
0: อยู่บ้านพี่สาบอก
1: แม่น
0: มาในพวกเพิ่นมาแนะนำพี่ข้องไปฟังไปได้ยินเสือเลยบอก
1: ก็บ่ได้ว่าเสื้อดอกก็ล่องเบิ่งเนาะก็ล่องออกมาใส่เบ
0: ิ่
1: ง
0: แรกๆก็บ่ทันได้เสื้อดอกแต่ว่าเออบ่เสียหายดอกราคาสำนี่ล่องมันก็น่าจังซี่แม่นบ่
1: แม่น
0: พอซื้อมาลองใส่แล้วใส่กับสวนยางเจ้าของนี่มันเป็นยังไงเนี่ยมันแปลกหูแปลกตาบ่
1: มันก็ออกเพิ่มขึ้นเยอะจ้ะมันก็เพิ่มขึ้นมากเครื่องต่อเครื่องนะ
0: โหได้ผลผลิตเครื่องต่อเครื่องเพิ่มขึ้นมากเครื่องต่อเครื่อง
1: แม่น
0: ระบาดเวลาหยอดน้ำโคตรนี่มันข้นเร็วบ
1: ่มันก็ข้นเยอะจ้ะข้นมันก็ไม่ได้
0: แคนดีข้น 2-3 บาทนี่เริ่มแคน
1: จ้ะ
0: บ่เปลืองเวลาแม่นบ่
1: แม่น
0: บ่คือตะกี้จุ้งแยงจุ้งแยงหัน
1: จ้ะแม่น
0: ว่าสิไปเต้นรถแห่น้ำเขาก็บ่ทันเขาจักเทียน่าจะหย่อนน้ำกดวันนี้อยากให้พี่ข้องนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาร่าคือพี่ข้อง
1: จ้าม
0: าพี่ข้องใส่แล้วประทับอกประทับใจแนวไรปล่อยเพิ่นฟังน้ำเนี่ยครับเชิญครับ
1: จ้าก็สำหรับพี่น้องที่ยังบ่เคยใส่เนาะจ้าเนาะก็ลองเปิดใจมาใส่เบิ่งเนาะว่ามันสิดีบ่ถ้าเขาใส่แล้วมันบ่ดีเขาก็บ่ใส่ก็บ่เป็นหยังค่ะมันดีเขาก็ใส่ต่อไปนะจ้าแต่ว่าก็อยากให้ลองใส่เบิ่งจ้ามันก็สิได้เพิ่มขึ้นล่องเบิงมันได้เครื่องต่อเครื่องอ่ะจ้ะ
0: ครับ
1: จากเฮาได้กีดมือแรกมันที่แรกเฮาอาจสิได้เครื่องโปเนาะของเก่าเฮานี่มันก็อาจสิขึ้นมาประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: เท่าโตนะ
0: เพิ่มขึ้นมาเท่าโต
1: จ้ะก็ล่องเบิงจ้ะ
0: ครับนี่คือเสียงจากปากคุณพี่ข้องนะครับยังสิใส่ต่อบ่
1: ก็คิดว่าจะใส่ไปเรื่อยๆจ้ะ
0: ใส่ไปเรื่อยๆเอาตายไปขังนึงก็เนาะ
1: จ้ะ
0: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้พี่ข้องบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับหาเขาเจ้ามาถามหาว่าข่อยได้ยินแต่เสียงเจ้าในวิทยุล่ะเจ้าอยู่บ้านไหนเนาะหาเขาเจ้ามานําหา
1: จ้ะ
0: ว่าเว้าความจริงบ่ถึงเป็นตัวกันเนาะนะเชิญครับ
1: จ้ะก็บ้านเนาะจ้ะอยู่บ้านสามัคคีไส้เนาะจ้ะตำบลพระบาทหน้าสิงห์อำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายจ้ะบ้านอยู่เลาะลงสีล่ะจ้ะ
0: เนี่ย
1: อารมณ์ใกล้ๆ
0: เจ้าคือบอกคุณคักแต่เจ้าบ่ย่านหนีไร้วันมานําหาติ
1: บ่บ่ได้ตีหนีไร้วัน
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา 12:00 น.
4: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิกออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พิ้วเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ไม่โซดิบได้ผลเกินคาดขาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่โซดิบไว้โซ่นี้ไว้โซ่นี้กระเดือเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซ่นี้เด้อ
7: ไว้โซ่นี้ธนาคารพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: M150 มือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M แอด M150 ค้นหาลานฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสดได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝา M มีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: ถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยแน่เอออ
3: ยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: สตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบอลไอส
3: ีมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
4: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยห้องคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมา

0: ห้องสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าเดี่ยวเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: แม่หรือว่าซุ้มข้าเจ้าปวดหลังปวดเอวเนี่ยเถาวัลย์เปียงดีหลายมันเป็นสมุนไพรที่สกัดออกมาแล้วสองเถาเอ็นอ่อนฟังแต่ซื้อกะฮู้คันเฮาปวดย้อนเส้นเอ็นตึงเอาเถาเอ็นอ่อนไปเถาโคขั้นอยู่ใน DLC อันนี้ลังคนปวดย้อนเลือดหนืดเลือดข้นว่าแม่นเก่าปวดไปน้ำคอน้ำกระดูกนะครับเนาะพอเลือดร่วมเดินบ่ลวงเถาโคขั้นยองเข้าไปกำลังง้วทะเลิงอันนี้ซุ้มธาตุพิการไตพิการพวกเส้นเอ็นนะครับเนาะบ่แข็งแห้งออกฮอนวูบๆวาบๆแม่นเลยแล้วก็หนุมานกำลังหนุมานอันนี้คือเป็นนอนภวาตอนกลางค่ำกลางคืนสะดุ้งกำลังเสียโค้งขับพิษที่มันตกตะกอนนอนก้นอยู่น้ำคอเข้าน้ำเส้นน้ำเอ็นปวดน้ำเต้าอันนี้เป็นฤทธิ์ยาเย็นครับแม่จ๋าแก้นขี้เล็กบำรุงธาตุบำรุงเลือดผู้เป็นเบาหวานความดันทั้งหมดทั้งมวลนี้มีอยู่ใน DLC บอกง่ายๆว่าขันบ้านห้างนี่บ่ต้องเอาผ้าไปคุ้มไว้นะยันคนเห็นนะบ่แม่นหินทับหญ้าแต่มันไปแก้ปัญหาบ่แม่นเคลื่อนกันน้ำแต่ละตัวที่มีปัญหานี่มันไปแก้แต่ละจุดสังเกตหยุดกิน DLC ปั๊บอาการปวดจะดีขึ้นไปตามลำดับลำดากินต่อเนื่องได้นะครับเพราะเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ขอความกรุณาคุณพ่อคุณแม่เลิกได้เลิกซะเด้อครับยาแก้ปวดซื้อยากินเองให้สมุนไพร DLC ซึ่งเป็นทะเบียนยาแก้ปวดเมื่อยไปดูแลพ่อดูแลแม่1กล่อง290 2กล่อง500 4กล่อง 1,000มั่นใจ DLC มั่นใจนุ่มสยามชัยชั่วโมงต่อไปมีฮอต DLC กล่องละยี่10บาท DLC กล่องละยี่10บาทนั่นคือคุณพ่อคุณแม่อยากบูปลามันฟันปลาอ้อยบูไม่ไงสวนกินกาแฟสยามไส้เราบ่อยู่บ่เศร้าจักว่าเบียกันได้เป็นอันใดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกลับมาฮอตบ้านปวดขาแอวลันฝาก DLC ด้วยนะจ้า043 009 888 043 009 888 043 009 83ตู้ชั่วโมงหน้ากลับมาจ้ะ

0: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83 ตัวนะทุกคน
1: ยุคข้าวยากหมากแพงเงินในกระเป๋าเล็กลงแต่ภาระร่างกายกลับใหญ่ขึ้นจะซื้ออาหารเสริมราคาแพงๆมาบำรุงเข่าบำรุงผิวทีไรก็ต้องถอนหายใจเพราะเสียดายเงินแต่จะปล่อยให้ร่างกายพังปวดแข้งปวดขาผิวพรรณเหี่ยวแห้งไปตามยถากรรมอย่างนั้นหรือหยุดเครียดเถอะนะวันนี้เรามีกองหนุนชั้นดีหอมคอฟฟี่กาแฟที่เข้าใจหัวอกคนไทยในยุคประหยัดกล่องละ100กว่าบาทแต่คุณประโยชน์อัดแน่นทั้งคอลลาเจนใบหม่อนแปะกล้วยพร้อมส้มแขกถั่วขาวและไฟเบอร์ไม่มีน้ำตาลไม่ทำร้ายสุขภาพเพียงกล่องละ145บาทสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888 043-009แล้วกด83ตัวนะทุกคน
0: กาแฟเพื่อสุขภาพของคนรักเข่ารักตัวเองต้องกาแฟหอมคอฟฟี่เท่านั้นครับพ่อแม่พี่น้องดื่มทุกเช้าเข่าดีนอนหลับสบายขับถ่ายคล่องแคล่วมีคอลลาเจนบำรุงข้อเข่าโดยเฉพาะใช้ย่าหวานแท้ปลอดภัยไร้ไขมันทรานส์โปรแรงแซงทุกโค้งกล่องละ145บาทส่งฟรีโปรแถมจัดหนัก4กล่อง580ได้แถม2อย่าง9กล่อง 1,300 ได้กาแฟเพิ่มอีกกล่องแถมฟรีน้ำมันนวดและสบู่สมุนไพรโฮมคอฟฟี่กาแฟดีเพื่อผู้สูงวัยเข่าดีขับถ่ายง่ายหลับสบายจ่ายแค่ร้อยกว่าบาทโทรเลย043-009-888 043-009-83 ตัวโทรเลยจ้า

มาบัดนี้ศาสนาพี่น้องขึ้นเสือดอกเลือเสียงสีเหลืองเหลืองทองไทยสิสูงให้คล้องเหงขอให้คำสอนสีผู้ท้องเฮาเจ้าหุ่นเมื่อเดือผู้อยู่กุ้งอยู่บ้านทหารกาอยู่ป่าร้อนขออย่ามีเรื่องห้อน

ล้มเมื่อยล้มล้มบักตั้งแต่เมื่อนี้ควมตานี้จองห้องนักสมองคนไทยสิห่างไกลแต่วันนี้เห็นล้มเอ่ยล้อมว่าอ้อยอ้อยพัดควมดีมากคง

นายเสพติให้เป็นโหสิจาให้กายเป็นลอยผู้เพิ่นเป็นผู้น้อยให้กายเป็นผู้ใหญ่ดื้อแน่ดื้อผู้เป็นใหญ่ก็ให้ใหญ่กายคันอย่าลั่นถอยผู้น้องน้อยน้อยน้อยน้อยสอบแก่งดอกเลี้ยงดีผู้มีนาเคยดำยาเสพมีฝนแรงมีสวนแตงสวนมอนสวนมอนในเจ้ามอนในแม่ดึงถึงปีใหม่ยาสิฮ้อนในซ้อนกันกองใบมีหัวควายขอ

มาบัดนี้สาธุเด้อขอให้มีแนวเสริมสิกว่าเดิมเด้อปีแล้วถ้าเงินคำนอกกำแก้วให้เหลือมือใส่ใจให้พ่อแม่มีหลายมีกว่าปีเก่าพุ่นใบใส่ยาสิลงพวกหมอลำเฮาเอ๋ยทุกขณะเด้อทุกท่านในพุ่งสินสู่รอบพุ่งดังขอให้เครื่องคุ้มบังดังมาโนหมายไว้ดังมาโนหมายไว้แห่งให้เครื่องมาลาไม่สิหอมไก่ดอก

0: ดีลีรายการหนุ่มสยามชัยสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรออเดอร์พี่น้อง0894224444 0894224444เด้อครับพี่น้อง
1: กาแฟฮอมคอฟฟี่ขนาด435บาทสามารถดื่มได้ถึง30วัน580บาทเป็นที่รู้จักในชื่อชุดยอดนิยมรับของแถมครอบคลุมทั้งชุดสบู่สมุนไพรประทินผิวและครีมนวดลดอาการปวดตึงผ่อนคลายจากภายนอกสู่ภายในหลังจากคุณดื่มกาแฟฮอมคอฟฟี่เพียง1แก้วในทุกๆวันความหวานจากหญ้าหวานครีมเทียมที่ไร้ไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลทำให้หลอดเลือดแดงสะอาดหัวใจที่ไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปการควบคุมความดันโลหิตควบคุมน้ำตาลง่ายขึ้นลดการเพิ่มไขมันอุดตันหลอดเลือด
2: เลือดของคุณจะไหลสู่ปลายมือปลายเท้าได้ง่ายขึ้นอีกครั้งนอกจากกาแฟฮอมคอฟฟี่จะทำให้ความสดชื่นของคุณกลับมายังลดอาการอ่อนล้าจากคอลลาเจนส่งตรงถึงข้อเข่าเส้นเอ็นน้ำมันไขข้อที่ผลิตได้น้อยลงในวัยอายุเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดนี้โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆและตอนนี้คุณสามารถค้นพบสูตรกาแฟฮอมคอฟฟี่สูตรคอลลาเจนของเราได้จากที่บ้านมีเพียงหนุ่มสยามชัยเท่านั้นที่กล้าให้ความคุ้มค่าทั้ง3แบบน่าเสียดายหลังจากได้รับความนิยมมาสักพักมีคนเริ่มลอกเลียนแบบพวกเขาทำแพ็คเกจจิ้งคุณสมบัติเหมือนกันจากภายนอกแต่ส่วนผสมภายในแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้กาแฟฮอมคอฟฟี่ยังคงคุณภาพผ่านการทดสอบและพิถีพิถันการผลิตส่วนประกอบเท่ากับกาแฟหลักพันแต่ลดกันถึง 60%
3: แค่เลือกโปร1เดือนลองทานแล้วคุณจะรู้ถึงความแตกต่างของการดื่มกาแฟทั่วไปโทรเลย043-009-888 043-009-888 089-422-4444 089-422-4444นะครับทุกคน
4: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟฮอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83 ตัวนะทุกคน
5: เอาล่ะฉันมาบัดนี้ฉันจะเจ้าเลี้ยงเมืองในเวียงจันทน์มีบ่าข้างสี่คนนั่งกงเป็นเจ้าได้เอานงนั่นลงมาโนลาเป็นผู้อยู่สืบสั่งนั่นบ้านทำนานบาทจะเสือกโกโนต่างบ้านเขาสู่เป็นจังบ่าสี่คนก็เลยขอลาหังมาโนลาน้องไปเร็วสู่สงครามยันแยงเมื่อกับเจ้าบ้านขึ้นมองแห้งเดิมเลยพอเห็นแม่นมองน้องแก้วผู้มาโนลานั่งในบินบนหอเต่าคุ้นเมื่อบ้านไรยะกะเลยตั้งฐานคำตรงต่อให้สี่คนเต่าจำไม่อย่าลืมมาลองนั่นบินเต่าขึ้นกับมโนราบินกับไอ้เต่าขึ้นมาบ้านสีทุนเลยเสาเงาซุ่มก่อนเขามาขัดนิ่งแต่เจ้าเป็นบ่าวว่างเลยว่างเลยแสนสีนางแม่นไม่เคยนางอยู่คนเดียวเดี๋ยวเห็นไผ่ก็บอกคือน้องนั่งมีมโนราลองพี่สี่ขอนำละมโนราแก้วคู่แก้วคู่แก้วคู่ข้าวในอยู่โอ้รอบอใดขอดันดุงดันดันดุงดันดันดุงเดินตามสี่ขอไปไต่น้ำมีมโนราลองพ่อจ๋าแล้วสีทุนใหญ่ยังน่าจากฝั่งนี่แหละแม่ความคุ้มเลยดันดุงดันดันดุงดันเข้าป่าดื่นดุงดื่นดุงฮุกปะพะล้อมแนวใหม่เลยไปถึงไทยลือสีตุนพอเลยเราก้มกลับไปย่อแท้มาตะกันลือสีอย่าปากกันจะต่อสีทุนมาเห็นน้ำมโนล่าดุงมาเข้านี่ได้เอาแหวนทำมาลงในย่อนอสบายออกเห็นบ่าเบาเท่าให้องค์ภูมิเต่าขึ้นจะให้เท่าดันดุงดื่นจอดไปนั่งนั่งมือมโนล่าลองพระลือสีอ่อนนอสีหามไหลข้ามาตามสร้างบาสีทนบ่ฟังดีดีขอดันดวนตามหาลือสีเพิ่นเลยบ้าขั้งสีไปแม่นน้ำน้องแก้วขูมโนลาให้เลี้ยนข้าท้าสู้อันตุนเกียนสาหรือตุนเต่าสีทนหน่อยอ่อนข้าวจังเข้าป่าไม่เด่นนั่นดวนตามพ่อบาแล้วเลี้ยนดีข้าท้าจุบมีซาสู้อันตุนเกียนสีทนลาเจ้าอีไก่ไล่ห่างสิขอสั่งเจ้าตื่นเอาพระบ่อนี่เท่าป่าแล้วเดินสั่งลือสีสิขอไปน้ำนั่งมโนลาลอง

0: พอสี่ท่อนจ้าแล้วเลยดันดันดุงมาสี่ท่อนพอซาเลยดันดุงดันดันดุงดันดันดุงเดินดุงไปดันนอนนุ่งดุงเหลือเพิ่มใหญ่ไปหอนดันเห็นสร้างสูงงาไปหอนดันเห็นป่าสูงเงี้ยมากน่าวสีเราเบี่ยงมาเท่าแจงไปเป็นหนทางแล้วได้ดันดุงตามหลังสี่ท่อนเลยลาดดุงเหลือเพิ่มใหญ่มาได้ไปถึงนำกระแสส้นยาวยันทำหน้าที่บ่ได้บ่าให้อยู่ผู้เดียวนำกันเล็กนำกัดท้องมันตันอยู่นำมาเงาแกงลงไปหู้ขึ้นตับลุงก็บ่มีใดมาสีทนเลยให้โสกีเอาอังลำเบิ่งรู้บอมน้องหาเล่นต่อกันให้น้องนั่นลำต่อนี่ท่านตอนสีทนเดินดงป้าพุ่งไฟพวงไปเห็นนางละมโนลาอิงบ่อนางไข่บอลเลี้ยงจ่าขอต่อกันสีหน้าทุ่มทุ่มไอ้ไว้เน่ตอนนั้นนะ
1: สีหน้านวลส่วนอายไว้เน่อีนางน้องคุณพ่อสีพรแสงสุวรรณครับล่ำนิทานสีทนตามเมียเรื่องเล่าจุดเริ่มต้นคือมีพานไปจับมโนราธิดาองค์เล็กของพญาไก่สอนหรือพญากินนอนนั่นแหละครับโดยบวงนาคราชและนำมาถวายพระสุทนพระโอรสเมืองปัญจนครจริงๆแล้วพระสุทนพอเห็นนางโมลากับมักนั่งโนล่านางโนล่านางมโนล่าเห็นพระสุทนกับมักแล้วก็อยู่กันแต่งงานกันอย่างมีความสุขแต่ข้อกรรมมันก็ตามมาคนเฮามันก็มีขึ้นมีลงคือว่าล่ะเพราะว่ามีช่วงนึงที่พระสุทนเนี่ยนะครับเนาะบ่อยู่แล้วปุโรหิตก็เลยคิดไล่ยุยงให้พระราชาเนี่ยนะครับเอานางมโนล่าเนี่ยไปบูชายันนะครับเนาะโดยให้เป็นอาหารของยักษ์สร้างศีนานะครับเนาะแล้วบัดนี้นางมโนราก็เลยออกแผนอุบายว่าคาเซ่เจ้าของฟ้อนงามเนี่ยมันต้องมีปีกมีปีกมาใส่มีปีกมาใส่พร้อมนะครับเนาะสุดท้ายจ้าแม่จ๋านางมโนราพอได้ปีกปั๊บก็บินปุ๊บขึ้นฟ้าไปอาดลาดนะครับเนาะพุ่นล่ะค่ะแม่จ๋ายังเขาไกลลาดบนสวงสวรรค์ส่วนสุทนพระสุทนกลับมาบ่พ่อเมียบ่ได้โอ้ยเนาะเฮ็ดจังได๋ล่ะบ้านเคยอยู่อูเคยนอนนะครับเนาะเคยกอดบ่มีเจ้าเคียงข้างตัวอายอยู่จังได้ตั้งแต่นกภาคคู่มันก็ยังขันตั้งแต่กาภาคกันมันก็ยังห้องมโนราเอ้ยคันว่าเจ้าภาคอายความเดียวสั่งบ่สั่งโอ้ยเนาะเจ้าสิไปวังๆบ่มีเอิ้นสั่งความทันๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ โอ้ยอ่อนซ่อนแม่เอาจะค่อยว่ากันช่วงนี้ก็เปิดมะล่ำก่อนนี่ละให้พ่ออีแม่ฟังกระไดบักลาสยามใช่กลับมายก2ครับแม่จ๋ายกนี่มีอย่างแน่นักล่ารางวัลก็สิมีผู้อยากจะตอบปัญหามื้อนี้ผมเตรียมคำถามไว้แล้วเด้อแม่เด้อคำถามบ่เอาแห้งดอกมื้อนี้เอาแบบสบายๆถามว่าให้คุณแม่บอกสัตว์ที่ไม่มีขนมาสัตว์บ่มีขนไลแมนไปตั้งแต่อีปูพี่แล้วเนาะสยามใช่หมาขี้เหี้ยนได้บ่ได้หมาขี้เหี้ยนสัตว์บ่มีขนได้เนี่ยมีอย่างแน่อีปูปลาโอ้ไล่มานะครับแล้วก็อันที่2ก็สิเป็นพวกนะครับสัตว์ที่มีขามากกว่า4ขานี่แหละครับเดี๋ยวจะค่อยมาเล่นกันตอบคำถามเนาะแม่เนาะแล้วก็มีเรื่องเล่าของนักล่องนักแลนะครับเนาะแล้วก็เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเฮาสิอยู่นํากันไปอีกมีเวลาอยู่ประมาณ40กว่านาทีนะครับขอบคุณพ่อขอบคุณแม่หลายๆลาสยามไส้เอา DLC มาประมูลแม่ว่าซั่นแม่สิเอาดิ20บาทนี่แม่สู้ตายเลยว่าซั่นเริ่มเลยบ่แม่เริ่มเลยนะเอ้า DLC กล่องละ20บาทเริ่มต้นตรงนี้ครับ043-009-888ผู้ใดซื้อกล้องละ290อย่าเครียดเด้อเพราะตอนนี้มันเป็นช่วงหน้าที่ประมูลดนตรีมโหรีอีสานจากอาจารย์บุญมากเขาวงคืนหั่นสัญลักษณ์ของราคาถือมาโลดดอก043-009กด83โตหลายคนผมต้องย้ำกับพ่อกับแม่ว่า DLC มันบ่แม่นยาแก้ปวดเคมีแต่ว่ามันดีต่อแอวแล้วก็มันซี่ต่อความเจ็บปวดเอาคือวางสั้นตัวนี้จดเป็นทะเบียนยาได้ไหมบ่แม่นอาหารเสริมเด้อีพ่อทั้งใดที่โทรมาสอลูกหลายล้าหายาแก้ปวดไม่พอกินเนี่ยแต่พ่อบ่อยากกินยาเคมียาฝรั่งได้อันซุ่มไปกดเส้นประสาทไว้ซื่อๆหยุดกินย่ำได้ละปวดคักกว่าเก่าให้พ่อมาเอา DLC DLC เขาจะเอาสมุนไพรมาร่วมโดยตั้งป้อมที่ว่าคนเฮาการที่มันปวดเนี่ยมันเกิดจากอย่างแน่เช่นไอเขาเรียกว่าอย่างไรแม่ กดยูริกไปคังข้ออยู่ในหม่องหัวเข่าจังซี่นะเฮาก็เลยปวดคันยืดแล้วออกกําลังกายหรือว่าเฮ็ดงานหนักๆคันได้ยืดแล้วมันคือช่วงดีคือช่วงไข้น่ะเขาเรียกว่าภาวะกดยูริกไปเกาะไปเกลือนะครับเนาะเฮ็ดให้คุณพ่อคุณแม่มีปัญหาลําบากอันนี้นะครับก็มีสมุนไพรที่ไปดูแลตรงนี้อยู่ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็สิสบายใจตรงนี้ละผมถึงบอกไงว่าอยากล่องล่องค่ะแม่จ๋าลังคนเลือดหนืดเลือดข้นมันก็เลยปวดจังซี่นะลังคนเป็นเบาหวานความดันก็เลยปวดลังคนนั่งโดนขับรถนั่นเส้นเอ็นก็เลยตึงมันก็เลยปวดเนี่ยนะครับเนาะลังคนลูกย่ำกลางค่ำกลางคืนนอนบ่หลับก็เลยปวดลูกกะโอยนั่งกะโอยข้านกีโกยเอาดาขึ้นก้อนก็เลยปวดแม่เพียงว่า290อ่ะ290ต่อกล่องได้นี่ดีเอลซี่ยาแคปซูลสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยเอาหวัดดีครับฮัลโหล
2: ฮัลโหลจ้าหวัดดีจ้า
1: แม่จ๋าว่ายังไงครับ
2: วางได้เอาอันไหน
1: DLC ป่ะแม่ยังได้ DLC ออกกาแฟเอาจากกล่องจ้ะแม่จ๋า
2: คะ
1: เอาจากกล่อง
2: มีแถมมา5กล่อง
1: อ๋อ4กล่องแม่จ๋าตอนนี้เขาเป็นโปร4กล่องแต่ว่าเอาของแถมสบู่ครีมนวดผ้าถุงบายบ่แถมกาแฟได้แม่ครับบ่แถมครับแม่จ๋าครับ
2: ได้4กล่อง
1: ครับ
2: แถมสบู่แถมนั่นค่ะเนาะ
1: ครับ
2: ครีมนวด
1: ครับ
2: แกคนแก่แล้วก็แกใส่กินนะ
1: จ้า
2: แกโทรม
1: ัน
2: น
1: ี่
2: ม
1: ัน
2: หมด
1: แ
2: กก็ให้โ
1: ทรอ๋อแม่เป็นโอเปอเรเตอร์ติดต่อให้กับคุณยาย
2: จ
1: ้าอ๋อคุณพ่อหรือเปล่าคุณพ่อทวีขวัญพลอยหรือเปล่าครับใช่คนเดียวกันไหม
2: จ้า
1: อยู่วิเชียรบุรีโอ้ครับได้เลยจ้ะงั้นเอาไป4กล่องแล้วเดี๋ยวผมแถมสบู่กับครีมนวดไปให้คุณพ่ออีกขวดนึงนะครับ
2: จ้า
1: เดี๋ยวส่งให้จ้าแม่จ๋าขอบคุณค่ะจ้าครับครับแม่อยากได้ยาแก้ปวดเมื่อย DLC ไปด้วยไหมเอาไปแล้วนะวางหาแม่จ๋าพ่อครับช่วงนี้ยังไงก็เปิดโอกาสให้กับสายแก้ปวดสายเส้นเอ็นตึงสายลูกอึ้งตึงนะครับผู้ลังคนถามสยามใช่ว่าป๊าดบักหล่า DLC นี่มันบ่แม่นของคอยตัวว่าซั่นแม่ผมสิว่าฟังเด้อผู้ลังคนกินยาแก้ปวดตัวใดเนี่ยที่เคยกินยี่ห้อใดมากก็แล้วแต่เนี่ยคันแม่เปิดใจให้ผมได้มีโอกาสรับใส่ดูแลพ่อดูแลแม่นี่ผมว่าแม่บ่ผิดหวังดอกสำหรับ DLC บ่ผิดหวังหนึ่งคือมันเป็นสมุนไพรร่วน 100% 2มันจดเป็นทะเบียนยา3มันมีสมุนไพรทั้งเม็ดพริกไทยแกนขี้เล็กโกดน้ำเต้ากำลังเสือโค้งกำลังหนุมานกำลังงัวทะเลิงกำลังเถาโคข้านเถาวันเปียงเถาเอียนอ่อนทั้งหมดนี่เป็นสมุนไพรที่บางตัวขุดปลามันฟันปลาไม่ง่ายหัวต่ออยู่ทั้งดงพญาเย็นเทือกเขาสันปันน้ำครับแม่กลัวสิได้มากินมาอยากบางโตปลูกทั้งตอนเหนือของประเทศไทยบางโตอยู่ทั้งตอนใต้ของประเทศบางโตนำเขามาจากจีนเกาหลีก็มีกลัวจะได้ DLC กล่องนี้มาให้พ่อให้แม่กินสิ่งที่แม่ต้องตระหนักและลึกเสมอว่า1กูสิหยุดกินยาแก้ปวดก็เลยสิกินยาของลูกไส้นมสยามใช่2กินยาแก้ปวดมาโดนเป็นห้วงตับเป็นห้วงไตเป็นห้วงไส้เป็นห้วงพุงก็เลยอยากกินและสุดท้ายคือจากกล่องละ580ได้20เม็ดแม่ยาแก้ปวดเฮาบ่ต้องกินหลายคันเฮากินแล้วเฮาเศร้าปวดเฮาก็หยุดกินแค่นั้นผมก็เลยให้แบบเน้นๆเอาแบบคุณภาพเอาแบบคุณภาพคักๆให้พ่อให้แม่ไปเลยนะครับ1กล่อง290บาทหวัดดีครับไฮโล
2: จ้าอยากได้กาแฟ2กล่องจ้า
1: เอาแม่กาแฟ2กล่อง290บาทจ้ะแม่จ้า
2: จ
1: ้
2: า
1: จ้าจ้าจ้า
2: จ้า
1: สั่ง
2: แล้ว
1: อ๋อจ้ะแม่สั่งไปกี่รอบแล้วล่ะครับคุณแม่ครับ
2: สั่งไปรอบหนึ่งแล้ว
1: เป็นยังไงบ้างกินวันละกี่ซองเล่าให้ลูกชายฟังหน่อย
2: กินวันละสองครึ่ง
1: วันละสองอู้มีซองครึ่งครับแสดงว่า3วันเนี่ย3ซองน่ะกินอยู่2วัน3วันนี่กินอยู่2ซองใช่ไหมแม่
2: ใช
1: ่จ้ะอ๋อแม่สนองอ๋อแม่สนองหรือว่าแม่สนอง
2: แม่น้อง
1: โอ้ยแกน้องบ้านคำบงกันเตี่ยแม่นบ่
2: ใช
1: ่โอ้ยบ้านผือเท่าไหร่ว่ามันคนทั้งใดสาวซาสาวลือบ้านผืออีแม่เอ้ยได้ครับแม่น้องได้เดี๋ยวลูกส่งให้จ้า
2: จ้าโอเค
1: ขอบคุณครับให้คะแนนเตรียมสีไผ่เท่าไหร่อันกาแฟบักลาเนี่ย โอ้ยเรามันสิให้รักเกินร้อยแบบพรศักดิ์ซองเสียงบ่ได้เหียบซ้ำ
2: เอ้ากินรอบนี้ก็สิได้ร้อยซั่นเน
1: า
2: ะ
1: โอเคโอเคอืมกล้องละ2 2 2 5กล้องละ2 5อืมกล้องละ 25% อยากจะลองให้กล้องไปทั่วโลกานะครับเนาะอืมแม่ใหญ่น้องแล้วบอกว่าจะให้คะแนน 80%ก็กินดีกินถึกแม่ปวดเส้นและปวดเอ็นกินดีกินถึกแม่ปวดเส้นปวดเอ็นรวมไปถึงแอลเคนปวดเส้นปวดเอ็นก็ดีขึ้นอยู่ฝันว่าเพียงอย่างนี้พรศักดิ์ซองแสงแม่จ๋ามีผู้ใดอยากได้ดีเอลซี่กล่องละ20 บาทบ่เนี่ยขันมีมาเด้อมาเด้อนะครับโทรติดแน่เด้อ043009กด83ตัวสยามไส้ DLC นี่เอาโอ้มาจากไสเนาะนี่ก็ได้หวัดดีแม่แอดแม่แอดหวัดดีแม่แอดแม่แอดแม่ว่าไงว่าไงจ๊ะแม่จ๋า
2: แม่ว่า
1: สิประ
2: ม
1: ู
2: ล
1: ด
2: ีเอลซ
1: ีนี่แหละนั่นผมว่ามันต้องมีคนอยากได้ยังว่าออกจาก290แม่แอดเสียเท่าไหร่เพราะว่าให้ได้เท่าไหร่20ขึ้นเท่าไหร่20แม่แอดเอาให้เท่าไหร่เอาครับ
2: อะ
1: แม่แอดให้เท่าไหร่เอาเริ่มเต้น20บาท40บาท60บาท80บาทแม่แอดให้เท่าไหร่100นึง120จังซี่นะว่าโลด
2: แม่ให้40บาท
1: เอากันไปเลย40บาทแข็งๆเลยล็อกไปเลยเนาะแม่แอดเนาะครับผม
2: จ
1: ้
2: า
1: จ้าจ้าแม่แอดขอบคุณครับแม่เคยกินบ่ล่ะอีแม่เคยกินบ่เคยกินบ่
2: เคยแม่เคยสั่งมากินแล้วอันกล่องนึงนะ
1: เป็นจังไดเว้าให้พี่น้องผู้เพิ่นกำลังหูหนักหูแน่นจอบฟังอยู่ด้วยแม่แอดจ้า
2: เพราะว่าแม่เอามากินแม่ก็ดีได้ล่ะ
1: เตี้ย
2: อ๋อ
1: ดีแบบไหนโอ้เบา
2: ลูกง่ายไปไง
1: ลูกง่ายไปไง
2: พ่อยายจะกินน้ำกันเพื่อนก็ว่าดีได้ล่ะเพื่อนก็แอนว่าโอ้ถืออยู่ฝันว่า
1: เออแล้วมันสบายใจพร้อมเออมันเป็นไอ้สมุนไพรเนี่ยมันสบายใจหลายปัญหาเรื่องตับเรื่องไตเฮาก็สิได้เบาในเฮาเกิดจากธรรมชาติเนาะแม่เนาะอย่าไปสู่เคมีอะไรซะเออมักหลายตียาสุดยาลูกก่อนนั่นพวกเม็ดเขียวเม็ดแดงเม็ดแลนั่นอีแม่น่ะ
2: บ่แม่เคยซื้อมากินจักเทื่อเด้อนั่นน่ะ
1: เออนั่นล่ะเปลี่ยนโลดบัดนี่เปลี่ยนเลยบาทนี่แม่แอด40บาทสู้เด้อแม่เด้อขันนับ1ถึง5บ่มีผู้ใดเอาเป็นของแม่แอดโอเคบ่ครับจ้า
2: จ้า
1: เอาผู้ใดอยากได้กาแฟกล่องละ20บาทประมูลกับไปคู่กันเลยก็ได้เด้อแม่เด้อไปคู่กันหลายผู้หลายคนบอกว่าโอ้ย DLC แม่บ่ปวดขาได้ล่ะว่าซั่นว่าแม่ปวดใจเอาแม่คือวางสั่นโอ้ยผู้เบาล่ะมาลุ่มมักแม่ไหมอืมตั้งแต่พ่อใหญ่ลบป๋าไปจากโลกนี้ไปเจ้าของกายูผู้เดียวโอ้ยเนาะเอออีพ่อกะเว้าคือกันอีพ่อกะได้บอกว่าสยามไส้เอ้ยแต่กี้แต่ก่อนพ่อกะบ่คิดดอกว่าอันผิวพันเจ้าของสิเกี้ยงสิมื่นปานนี้ว่าสั่นพ่อแต่อืมได้ทึนกาแฟบักลาแล้วเออคอลลาเจนมันสำคัญปานนั้นตัวนี่ลูกว่าสั่นว้ายมันสำคัญเด้อพ่อผิวพันสิเกี้ยงผิวพรรณสีเต็งตึงหลังสีเทียงทีรีบ่นี่ขึ้นอยู่กับคนนั้นมีคอลลาเจนเพียงพออยู่เด้คันคอลลาเจนเพียงพอนี่บ่ต้องซื้อมาเติมแต่คันนั้นขาดซื้อมากินเลยซื้ออยู่ไสก็ได้ว่าแต่เป็นคอลลาเจนหนังงัวก็แม่นปลาทะเลน้ำลึกก็แม่นอะโวคาโดก็แม่นแต่ว่าคันกินกาแฟอยู่แล้วใส่หัวกะทิให้แล้วนี่ตัวนี้เลยนะครับฮอมคอฟฟี่นี่สวัสดีครับอะโลอะโล
3: อะโลครับ
1: อาว่าจังไหนครับพ่อครับ
3: DLC ครับประมูลครับ
1: พ่อล่อให้มา40บาทแล้วครับแม่แอดอ่ะพ่อให้เท่าไ
3: หร่ร้อยหนึ่งครับ
1: โอ้โหว่าคือขึ้นแห้งปั่นบังไฟอันเดียวสัวทอนแท้พ่อโอ้
3: ดีครับดีครับดี
1: อ๋อพ่อเคยกินแล้วตอนนี้แม่นบ่ครับพ่อครับอืม
3: ไม่ได้กินนะครับ
1: โอ้ตอนนั้นเป็นหยังก็สิตัดสินใจซื้อกล่องละ290บาทพ่อ
3: ผมมันจันเย็บขาครับ
1: ครับเจ็บ
3: ขา
1: เออครับพ่อ
3: เ
1: ป็
3: นใช่มั้ยครับ
1: โอ้เอาบ่แม่นอีพ่อพดอยู่บ้านในทุ่งนาอกกันบ่เนี่ย
3: ใช่ครับ
1: โอ้ยคนยาสัวท้อนเนาะอึคักแล้วเนาะบัดนี้ครับ
3: เดี๋ยวนี้เลี้ยงถามล่ะครับ
1: เดี๋ยวนี้นี่คันแม่นยกขาขึ้นนี่เตะปากโคสัวเถิงบ่พ่ออย่า อย่าตีอย่า
3: ผม
1: มาพูดร้อยนึงเอาร้อยนึงร้อยนึงเอาร้อยนึงมาแล้ว DSC ร้อยนึงโอเคโอเคโอเคเจ้านายโอเคโอเคเอา043-00-9888ผมจะนับ1ถึง5ถ้าไม่มีให้เป็นของพ่อใหญ่พดทางยะโสธรนะพ่อนะสนุกสนุกกันแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของกาแฟกล่องละบาทสำหรับการตอบปัญหานับ1เอาบอสโอ้ตาโพดเอ้ยขันมีคน120อย่าโทษลูกเด้อหวัดดีครับนุ่มสยามไส้ครับอะโหลอะโหล
4: อันน
1: ี้อันนี้พ่อวางได
4: ้เงินก็เป็นเงินเก็บจากบาทเนี
1: ่ยเอาจากบาทเอาจากบาทตาพดเรามาแล้วเด้ตาพดเรามาลอยหนึ่งแล้วเด้สู่เท่าไหร่สู่เท่าไหร่แท้ตัว
4: ลอยยี
1: ่โอ้ยลอยยี่โอ้ยเกิดเขามาลอยสี่คือบอดึกเมียงสองลอยมันแล้วลดดอกเดียวจังๆเลยพ่อเป็นไหนแท้วะฮะเอาลอยยี่เห็นปะ
4: เอาไ
1: หนเอาแบบเอาล็อกคอเลยล็อกเลยเชี่ยลูกเนี่ยเออแล้วแต่พ่อเอาตกลงเอา120หรือ104หรือ106เอ้าว่าเบิ่งเด้อจากกล้องละ290เอาเท่าไหร่1
4: 106
1: 106ละ
4: 120 120
1: เอา120เนาะ120บ่โอเคเอา120ครับแม่จ๋าพ่อครับตอนนี้120เด้อ043-00-9กด83ตัวผมสินับ1นับ2เฮ้ยกัดเขียวอยู่นะนับ3เอาเดี๋ยวพอสิว่านับ3เอ้ยสยามไส้นับ3กับคนอื่นเขาก็ไปกินเสร็จแล้วว่าซั่นพ่อใหญ่สวัสดิ์แล้ว0แล้วเด้อตอนนี้นับ4นับ4ครึ่งนับ5ตาสวัสดิ์เอ้ยดีใจนะด้วยตาสวัสดิ์บ้านหัวหน้าตำบลบ้านเกียงอำเภออาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดได้ DLC กล่องละ120บาทจาก290ไปเป็นเจ้าของเรียบร้อยนั่นผมบอกแล้วตัวผมบอกแล้วตัวนะครับเนาะผู้ใดที่ฟังรายการสยามไส้อยู่ยังวะว่าแต่มันต่ำกว่า190เอาลดค่าส่งกับบ่มีดอกเว้ยแม่จ๋าจบเพียงนี้เราค่อยมาสู่ช่วงนาทีระบาดผมขออนุญาตพูดตอบปัญหาด้วยครับเชิญนะครับผู้อยากลองเพลงเชิญนะครับชั่วโมงหน้าจบเพียงนี้จ้ะจบเพียงนี้ครับจดเบอร์ลูกไส้ไว้3เบอร์043-00-9กด83ตัว089422แล้วก็กด4อีก4ตัวแล้วก็อีกเบอร์นึงก็คือ095-383-5555เป็นไหนงามขากะแลขี่ตะแลกกะดำเราว่ากินเพราะว่าเงินอยู่น้ำเมียเบิดยากกับบ่สูบเมียบ่ให้สูบเขาเหม็นขี้เขียวเขาว่าเราว่ากินยาบ่สูบน้ำกับบ่อาบผ้ากับบ่ซักเขียวกับบ่สีหนีกับบ่ใส่เมียเขาก็เลยป๋าไปเอาผัวใหม่นุ่มสยามไส้เอ้ยเอากาแฟคอลลาเจนมาให้พ่อปฏิวัติพัฒนาเจ้าของด้วยสยามไส้เอ้ยเอาดีเอลซี่ไม่พอนี่มันขัดหัวเข้านี่ล่องเบิ่งด้วยมันสิเตะปากโคสวกถึงอีหลีตีตอนไปส่งเสียงทดสอบดอกเดี๋ยวสิเอาวันเนี้ยวันอัตตะก้อคุ้มหนาไปพ่อมเอ้ยมันก็ยกขาเว้นแล้วเนาะพ่อเนาะโอ้ยเสียดายทั้งพี่น้องยะโสธรบ่ทันเถอะเนาะพ่อห้างน้อยก็มีหัวใจเด้อเมียทิมอยู่กับลูก

ผู้ใดบ่มีเมียซ่อนไก่แม่บ่มาตลอดตารางเฮียนเอาทิมเบอร์ไว้ทิมเบอร์ไว้สิประกาศหาคู่ให้คันคบกันแล้วคุยกันแล้วถือใจกันแล้วบ่ขอหยังหลายดอกอันขอสิ้นแห่งจากโลกกับพ่ออันที่เอามาเฮ็ดงานดองแล้วมันเหลือนั่นน่ะคันบ่มีสิ้นแห่งเอาเนื้อเศษก็ได้สิเอามาเฮ็ดมัม

0: ันเดี๋ยวต้องถามก้อนอันต้นกำเนิดนี่จากวัดไหนครับนี่วัดไหนเนาะสารพัดนี่เนาะ
1: จากวัดป้าศรีวันบันโพธ
0: ิ์บุ้ยเคยไปประกวดไปเคยไปแข่งไปได้มีการเมารถเมาเลี้ยไปสู่ทางอื่นไป
1: บ่แม่ไปวัดกระจำศีลแม่ร้อง
0: เอาตีโอสาวอันนี้บอกที่ว่าเขาว่าสาวซ่าสารพัดหน่อยแม่แม่นบ่
1: โอ้ยแม่เสียงบ่ดีดอกตะกี้แม่เสียงดีอยู่ตอนนี้แม่เฒ่าแล้วอายุ75ปีแล้วมันเสียงบ่ดี
0: เอากะเสียงดีโอ้ยฟังเบิ่งเสียงนี่ฟังเสียงนี่ว่ามันตอนพุ่มพวงเป็นสาวซ้ำหน่อยกับพ่อปานได้อีแม่นี
1: ่แม่โพ82เทียหรอบ่ถือแก๊กเตียซะแน่ล่ะ
0: เสียง
1: ทางกระแสมันหลายแล้วได้ยินบ
0: ่ได้ยินได้ยินชัดเจนครับแม่จ้าจ้า
1: แม่แม่ต้องมากินเทียนึงโหลนึงเทียนึง10กล่องเทียนึง
2: สารพัดแต่แม่
1: เป็นว่าเทียละ5กล่องนั่น
0: เจ๋วเลย
1: ของเทียเป็น10เจ๋วแล้ว
0: รับทราบครับแม่ลูกดีใจอยู่ดอกที่แม่กลับมาอุดหนุนลูกมาให้กำลังใจแม่
1: แม่
0: เ
1: ด็กเย็นตอนนี้เด้อ
0: เอาแวะไม่กินไม่เที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดีคือเพียงขอว่านล่ะแม่ครับเอาเป็นว่าปิดวิทยุไว้แล้วสิเสียงมันยันมันงั้นเสียงแม่มันสิบ่มวนน่ะนะผู้เฒ่าเพิ่นก็ถามฟังนํากันอยู่นะเอาปิดไปเด้อวิทยุเด้อเอาอีแม่คําไพเผ่าสีเอาเสริงสางสารพันมวนๆพี่น้องเส้นครับ
1: บ่มวนดอกมันเฒ่าแล้ว
0: เฮ้ยหดว่าอีละ
1: แม่ต้องป่วยหัวตะปืนป่วย
0: จ้าเข้าใจแม่อยู่เอ้าโอ้เสียงหมากพอแม่
1: เอา
0: แ
1: ม่เริ่มแล้ว
0: กระโถนบ่
1: เอาแม่เริ่ม
0: จ้า
1: เริ่มตอนนี้เนาะ
0: เออสิเริ่มมืออื่นก็ได้คันสิให้ลูกทาน
1: ะอันเอลังนั้น

ไปทุกดา

0: เมืองสวงสวรรค์ดั่งน้ำงอนหยุดตีและขจรไปสวงหาพรเส้นเดวิลงมแน่สามุนิลบำเพ็ญสิ่งเป็นแก่นสารให้พวกเรา
1: สาธุโอ้ยจังแม่นเป็นตาคุ้มค่าเงินเกินค่าจ้างมาสั่งสีสันให้กับลูกแม่เอ้ยปีใดใครได้ยินเสียงจังสีตลอดไปเด้อครับแม่ครับ
0: ตอนนาแม่สิร้องเพลงน่ะบุญเขาสายเด้อแม่กําลังหาซ่อมอย
1: ู่ไปซ่อมไว้ไปซ่อมไว้ลูกสิถ่าเด้อแม่เด้อได้ยินบ่
0: ยาบุญขอตายบุญขอตายแม่ก็ร้องอยู่วัดแม่ก็ร้องเพิ่นถือกระตาหาเงินได้เป็นกระตาพุ่นน่ะ
1: โอ้คักแท้ว่าอีแม่ขึ้นแน่นอนแท้ว่าอืม
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้แม่ป่วยแม่บ่ได้ไปวัดจังเทียโดนแล้วแม่ป่วยแม่อยู่กับเมียน
1: อ๋อเข้าใจอยู่ครับแม่ครับเอาคันนั้นสั้นกะขอพระคุณแม่ลูกสิส่งกาแฟไปเป็นของขวัญให้แม่เด้อครับแม่เป็นกำลังใจให้แม่เนาะครับครับครับแม่ครับขอบพระคุณครับแม่จ๋าขอบพระคุณครับแม่ครับจ้าจ้า
0: เอาเดี๋ยวจะง่อยกับสร้างอีกเด้อหล่ะ
1: โอ้ต่อเนื่องใหญ่ขาดช่วงแม่กันกินถือกินคืนน่ะแม่ต่อเนื่องเลยเด้อแม่เด้อครับผม
0: แม่กินมื้อละ2ก้อนพุ่น
1: จ้าจ้าจ้าอ่ะขอบคุณสารพันของคุณแม่กันฟังอีแม่เปิดสารพันแล้วบักลากะคิดฮอดสารพันอันของบักลาเว้าพื้นอสมคือกันแม่อยากฟังสารพันเว้าเลี้ยงอสมบ่ว่างไดอสมเนี่ยว่างสิตัวฟังเด้อแม่เด้อฟังเด้ออสมเด้ออสมฟังให้ดี

0: งวดชนงวดเวียกงานขี่ขานทำบัดไปเบิ่งหมอลำผู้สาดก้อนหมู
1: กูเห็นหลายคนอยู่หมุนอไตทองโลดปูงเว้นยานตะบ่ได้นั่งผู้ผัวเพิ่นภาคเลียภาคส่วนทวนด้วย
0: แจ๊ก

0: จบอันเอื้อยอ้ายอสมอฟังรายการนุ่มสยามไส้ขอตัวหลายๆเด้ออันนี้เว้าหยอกซื้อๆดอก
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
3: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ก็เจอถึงสวยสวยใสเจอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
9: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นกันต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
10: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
11: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่เจ็ดเป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาลานฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: ครับถูกค่อยลูกสั่งรวยคักรวยแน่เ
3: ด้ออยากรวยบ่ต้องข
4: อเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
1: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องพร้อมสิปลอด
3: ต้องไปกับอ้ายบอยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับ

0: เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายครับกลับมาดูแลกันเช่นเคยที่นี่ 98.25 บันดุงครับเราดูแลกันทุกวันนะฮะ 13:00 นจนถึง 14:00 นฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆหลังมื้อเที่ยงแบบนี้ติดตามได้ครับ 13:00 นจนถึง 14:00 นพร้อมการสนับสนุนของบุญช่วยโอสถสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุงอาคารสีเขียวที่อยู่และให้การสนับสนุนกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ครับส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงกับเราอยากฟังเพลงไหนก็0885719422ตุ้มโฮมบุดอนออนซอนพืชสวนโลกงานแรกเริ่มต้นแล้วก็ทักทายกันไปครับ1พฤศจิกายนนี้พบกันแน่นอนกับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีนะครับรอติดตามกันได้สำหรับเพลงนะครับเรามีงานจากรักชาติสิริชัยมาเปิดให้ได้ฟังกันสำหรับเพลงฉันธนาที่รักแล้วก็ยอดรักสลักใจกับเพลงจักรยานคนจนครับ

คุณฟังครับสำหรับในชั่วโมงบ่ายเราได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครบครันให้คุณผู้ฟังได้เลือกซื้อกันนะฮะรายละเอียดรอติดตามกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้กับเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 ครับฟังเพลงก่อนครับเลือกเอางานของต่ายอรทัยมาเปิดให้ได้ฟังกันคือฮักหรือบอแล้วก็งานจากเอิร์นสุรติการกับเพลงโทรหาครั้งสุดท้ายเปิดให้ได้ฟังกัน2เพลงครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

คุณฟังครับสำหรับคุณฟังที่จะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองมาที่นี่ที่เดียวครบจบแน่นอนนะครับที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเราจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝายิบซ้ำโครงซีไลน์นั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยพูดคุยกับเราได้ขอคำแนะนำคำปรึกษาได้ครับร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคุณพุทธาบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่ล้างรถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 อย่าลืมนะครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนึกถึงเราร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างนะสนับสนุนอยู่กับเราที่นี้ครับในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งฟังเพลงของมนแคนแก่นคูนกันดีกว่าครับเลือกเพลงนี้มาเปิดหนาวลมที่เรนูครับ

ไหมพี่รมพรนะฮะเสียงครวญคนช้ำฟังจบกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับเพลงเพราะๆในชั่วโมงของเราที่นี่ 98.25 สำหรับชั่วโมงบ่ายนะฮะคุณผู้ฟังเราได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครบครันแน่นอนนะครับให้คุณฟังได้เลือกกันด้วยราคาที่เป็นกันเองครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฟ้ายิบซัมโครงซีไลน์นั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยร้านตั้งอยู่ถนนบันดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคูปตาบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านคาแคร์ล้างรถโทรศัพท์สอบถามได้ครับ093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 อย่าลืมนะครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านตรงไปหาเราได้ที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างครับฟังเพลงกันต่อครับตะกะแตนชลดาดาวเรื่องดาวโรยครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

รอพี่ที่บขสครับนั่นคือเสียงร้องของจินตลาผูลาบนะฮะคุณผู้ฟังครับชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งเดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงกันแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังครับสำหรับการติดตามในชั่วโมงผมคุณผู้ฟังสามารถติดตามในหน้าที่ผมได้เป็นประจำทุกวัน 13:00 น.จนถึง 14:00 น.ที่นี่ 98.25 บันดุงครับฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองและขอบคุณบุญช่วยโอสถสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวจะส่งท้ายกันที่งานจากไผ่พงศธรเลือกเอาเพลงนี้มาเปิดครับอ้ายต้องเฮ็ดโตแบบไหนแล้วก็สุดแค้นแสนรักจากฝนธนสุนทรส่งท้ายกันหมดเพลงหมดเวลาลาคุณผู้ฟังไปก่อนส่งหน้าที่ทีมงานท่านต่อไปดูแลกันต่อชัยฤกษ์รัตนารักษ์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ไว้สู้ดิบได้ผลเกินคาดหาพยาธิว่าผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิดไว้สู้นิดไว้สู้นิดกระเดือเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเมืองคักคักมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้สู้นิดเด้อ
5: ไว้สู้นิดธนาคารพยาธิยกข้างหนี
6: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
7: ้าวทำไมล่ะเธอ
6: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
7: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
8: กาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
9: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
10: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากมาก
11: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยวัยสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาลานฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: สาธุค่อยลูกสร้างรวยคักรวยแน่เ
3: ด้ออยากรวยบ่ต้องข
4: อเน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
1: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
7: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้ by YouCap ช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้ by YouCap กู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
8: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหากรรม

2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

ว่าเอาอายวายานคือตอกมัดกาดำหน้าแล้วเหยียบใส่ตุ่มซะแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยส่งผลงานเพลงนี้มอบเป็นพิเศษสำหรับอ้ายสายหนุ่มหนองเนียงนำเนเดอร์แล้วก็ฝากแทนกล่อนลำทำนองขอนแก่นจากไอทิดออดฟังน้ำกันสะก่อนเด้ออ้ายเด้อต้อนรับคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งคนรักสุขภาพดำเนินรายการโดยน้องสลาสาวสกลคนโก้ขณะนี้เวลา 14:14 น.อยู่ทางสถานีวิทยุลูกทุ่ง2ฟังคง FM 103.0ออกอากาศอยู่บ้านพันพาวอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเป็นแม่คายออกอากาศลิงสัญญาณสดๆไปหาพี่น้องทางสถานีวิทยุนำพึงเรดิโอ FM 101.0 อยู่ทางอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครคลื่นของคุณพ่อสุบินบุญพุ่นหรือว่าเขย101และก็ยังออกอากาศสดๆอยู่ทางสถานีวิทยุทองถิ่นไทยบันดุง FM 98.25คลื่นของเฮียตีร้านบุญช่วยโอสดตึกสีเขียวคุณบอกคุณแม่ที่ฟังรายการอยู่อยากฟังเพลง

0: ไหนแนะนำเขาสู่รายการมาขอหนาไม่หลังไม่ฟังเพลงไปนำเหตุการณ์งานไปพร้อมพอค่ะแม่ขายทางตลาดตะลีเปิดวิทยุรัดกันฟังน้ำกันเด้ออยู่ทางตลาดอำเภอศรีเชียงใหม่แน่ตลาดทาบอแน่พี่น้องทางหนองคายแน่ทุกพื้นที่เว้าบ่ฮอดจอดบ่ถึงก็ได้06217985550621798555พี่น้องทางสปป.ลาวกับ02051852345เดี๋ยวในช่วงนี้มาเปิดรับสายหน้าไมค์สักก่อนจากไอ้จอยสบายดีไอ้จอย
1: สวัสดี
0: เจ้า
1: เอาเมื่อนี้เขามาเข้ารายการเจนหรือเมื่อนี
0: ้เอ้าก็เข้าปกติตัว
1: โอ้แบบบ้านคือเด็กนี่ต้องคุ้มเขาเถอะ
0: บ้าละเจ้าหลงมงคอยกันจัดเวลาปกติคอยใบม่วงอดใบสามอยู่แล้วไอ้จ่อยๆยังมาหลงมง
1: โอ้เดี๋ยวเห็นจัดไปกลางคืนมาวันนี้มันนี่คือมาเข่ากันเป็นเถอะ
0: เข่ามาตลอดเข่าจนสีเทาแล้วเดี๋ยวนี้นะ
1: อันนั้นตาตะกวนคอยอันนั่นแหละโอนไปให้นะสาวอีมี่เด้อ
0: เจ้าเอ้ยมีแจ้งเรียบร้อยละไ
1: อเอาเดี๋ยววันนี้จะมีรายการเรียนสร้างกระฟี่อยู่ตัวนั่นถามว่าใครสนใจล่ะโพสต์นะให้เด้อสาวตะกอน
0: ให้ติดต่อไอ้จอยเนาะ
1: จอย
0: เจ้า
1: เจ้าจิ๋วโพสต์น้องสองคนนี่น้องจีตรงไหนน้องจิ๋วหาสาวอีมี่เอง
0: เจ้าได้เลยโทรหาเอ้ยมีติดต่อเอ้ยมีเลยเด้อ
1: เด้ออันถ้ามันจะขามาแล้วเลยสี่ห้าไปกินกับปุ้นเด้อ
0: ไอ้จอยสิเลี้ยงบ่เจ้า
1: ไม่ก็สิเลี้ยงอะไรเฮ้ยกินปุ้นบ้างไอ้จอย
0: โอ้ยสาวสกุลก็เป็นตะกินไรก็เป็นตะเกียงใจไอ้จอยแท
1: ้บ่กินคือบ่เป็นยังคนนะอันเราสาวสกุลมาเล่านะดีใจเลยช่วงนี้
0: เจ้าดีใจมีกำลังใจบ่ล่ะ
1: โอ้มีกำลังใจเห็นตาตะกอนสบายเสื่อไรโอ้ยก็อยากงามเลย
0: เจ้า
1: บ้านเสื่อไรกับคนเจ้าสู้ยัง
0: เอ้าคือว่าจากสันร้อบาทที่นี่เจ้าจะเยอะไปอันวิพากษ์วิจารณ์เจ้านายแขวนแล้วก็บ่ได้เจ้าสู
1: ้เออเจ้าสู้จะเสื่อโอ้รับแกนทุ่งงามเนาะคุณตาเจ้าห่วงนะ
0: เจ้าเอาคนรอนี่เขาเจ้าว่าเจ้าสู้รึเปล่าเหรอ
1: เออเขาเจ้าสู้แล้วอันนี้อันหาว่าเลยสนใจซื้อกระปี้อันอยากสมุนไพรน้ำเราเจอแล้วบอกคนเขาหาเด้อ
0: เจ้า
1: ต้องหาอยู่ห้องสามเด้อ
0: เจ้า
1: เอาจิตใจอยู่ร่วมกันศูนย์สามศูนย์หาหนึ่งหนึ่งเก็บศูนย์หนึ่งหนึ่งผู้ใดสนใจทำมาซื้อกระปี้ทำไมเราจ่อยร้อนหอมยูหอมสามเด้อเอาโอมานะก็ได้โอมาเลยโอมาเดี๋ยวนี้ก็ได้ด่วน
0: เออฮัทเบ้าคือพ่อช่วยนะจะขายดีนะนะ
1: ผมมาปลอบใจเด้อน้องเมืองหับใส่ฟองหงเขาเอาฮัทนี่แหละผมมาปลอบใจอะไรเอาวันนี้ขอฟังเพลงเลย
0: เจ้าไอ้จ่อยเพลงหยัง
1: อกฮัทซ้ำเท่านะ
0: อกฮัทซ้ำเท่า
1: ด้วย
0: เจ้าม
1: อบให้ปุ๊ดด้วยแล้วด้วยแล้วโอ้หักสมหักเมียกับเราโอ้หักสมเผาวะ
0: โอ้เราบ่ได้โอ้หักเราหักเมียเราผู้เดียว
1: หักใจแต่หักใจเมียบ้านใจนอกบ้านเราหัก
0: เอาโอเคเด้อ
1: ตู้ห้องคำตู้ดำเลยเด้อแล้วก็เมื่อไหร่สาววันอย่างสาววันเกินดอก
0: เจ้า
1: สาววันเกินสาวมีสาววันนั้นอยู่ในหายนะมีอย่างเชื่อเชื่ออย่างนี้เราตะกัน
0: ผู้ใด
1: ที่ว่าตัวสาวคุณบ้านหาย
0: สาวคุณสาวคุณนะหาย
1: แต่สาวคุณหายเย็บโอหักเลยเย็บไปนี่จะขอผิดบังเลยเด้อบอกไปเลยฮะเอ้าผมก็ขอบใจไร
0: ขอบใจเด้อสำหรับไอจอยอยู่ทางบ้านหอมไปเยี่ยมไปยามฮอดเฮือนฮอดซานสาวสกุลไปเซอร์ไพรส์เลยไปถามตะไทยบ้านว่าเฮือนไอจอยอยู่มองใดข้าเจ้าว่าในจอดรถอยู่หน้าบ้านเด้อแล้วก็ย่างลงไปในห้อมเลยรถใหญ่ลงไปบ่ได้ได้ว่าซั่นว่าสาวสกลย่างลงไปพากันนอนอยู่เปโอ้ยอยู่กันเป็นครอบเป็นครัวอบอุ่นจิตอบอุ่นใจได้ไปพบไปพ่อแล้วก็ขึ้นฮอดขึ้นถึงกันเนาะ เดี๋ยวสาวสะกดไปเท่านั้นสิไปกินขปุนแจ่วขิงเด้อสบายดี
2: โดยสบายดีโดย
0: เจ้า
2: ก็ฟังเพลงมันต้องถอดเลยเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: อันข้าบ่เห็นจะเอาแฮนางแมวของปล่อยฝ่ายมาลายพรห้องเด
0: ้อได้เลย
2: ขอมอบไปให้แม่นางบ้านหลวงไทยเด้อขอมอบให้แม่วันเมืองเฟืองสามายสดๆคนงามๆแล้วก็สาวรจนาเจนางข้าบ่หนองคายแล้วก็เบาเลี้ยงกะตีหักกำซาแล้วก็มอบให้สาวแสงคำเด้อบ้านพลปะเปาเด้อหวานซื่นเด้อแล้วก็มอบให้สาวอ้อยหวานอร่อยเนาะแล้วก็เพลงนี้ก็มอบไปให้แม่แถวสกลนครสว่างแดนดินเบิดทุกคนเลยเด้อแล้วก็ขอเน็กเซินเด้อปู่ลุงแม่ป้าไปใส่มาแต่อย่าลืมมาแวะพูดตุนสินค้ากาแฟคอลลาเบาเสียงลอยกับแม่นางบ้านท่าหลวงใต้ได้หอมสองเนาะเบอร์โทรแม่นางกะ02058518920เด้อไปแล้วละแม่นางมีกาแฟให้ซีมกิน21เนาะกะว่าถ้าไปส่งกับบ่ได้ไล่ค่าส่งเด้อหรือว่าโพนปากเป้า42วอนหนองบอนโพนเคงบ้านป่าม่วงบ้านฝ่ายดงปลานเนาะของข้าของไก่แก้เนี่ยส่งได้เด้อเนาะเวลาอยู่ใกล้ๆกันกะมาแวะแม่นางได้เนาะครับบ่สะดวกมากะโทรหากันเด้อเนาะอาจังแต่ก็พบขอดแต่ลูกค้ามาอุดหนุนแม่นางบ้านท่าหลวงใต้เด้อกาแฟคอลลาเนาะจังแต่ก็อวยพรให้สาวตะกวนหางเงินคำมันๆเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อ
0: เจ้า
2: โดยสบายดีโดย
0: สบายดีนี่คือแรงใจพี่เบาเล่พี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังช่วงของรายการลูกทุ่งคนหักสุขภาพสาวตะกวนนั่งเว้านั่งจากกับพี่กับน้องมาพร้อมๆกับผลิตภัณฑ์ตรา NB ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเฮามีทั้งเบิด3อย่างตอนนี้กำลังเป็นสินค้าขายดีที่สปป.ลาวเดี๋ยวรับสายคุณพ่อช่วยก่อนพ่อช่วยโทรเข้ามาใหม่สาวตะกวนว่าสิเว้าหาอยู่พ่อตู้กำเป็ดจะได้ไปน้ำบ่เนาะมืองานนี่แต่ว่าพ่อช่วยนี่ไปแน่นอนแม่ลีไปแน่นอนในช่วงพักเบรกเมื่อกี้นี้สาวตะกวนเห็นแม่ลีส่งรูปคุณค่ามาแม่ลีก็ยอดขายปังๆเอาจักรยานคันใหม่บ่เนาะไปขายกาแฟหาเนาะขอเป็นกำลังแรงใจให้แม่ลีเด้อแต่งรถคันใหม่เอาฮอกาแฟหุ่มอยู่ในแฮนนะบ่แม่นแฮนตะกร้าแม่ตะกร้าคันผู้ใดที่เห็นรถจักรยานแม่ลีไปหาขายเขาล้ามไปหาขายกาแฟอุดหนุนเด้อสบายดี
3: สบายดี
0: จ้าพ่อช่วย
3: พ่อพ่อเศร้าโคแล้ว
0: เอ้าคือว่าจังสัน
3: สินค้าบ่มี
0: เอ้าคือบ่สั่งพ่อ
3: สินค้าเบิด
0: เบิดน้ำพ่อนี่หรือเบิดน้ำเอื่อยมีน้ำเอื่อยมียังหลายเด้พ่อ
3: มีน้ำพ่อผิดเบิด
0: บ่โคไว้รถโคไว้รถ
3: บ่ปะโอกาสให้ผู้เขาเจ้าโฆษณาขายซะผู้เขาเจ้ายังบ่ได้ขายปู่หลาย
0: ค่ะ
3: กันพวกสิเอาพวกสิได้อยู่หาปู่อยู
0: ่โอ้กะ10คนพุ่นตัวน่ะพ่อไปน้ำกันนั่น
3: หาปู่ใหญ่นี่มีโอกาสเบิดอยู่แล้วเหลืออีก5มื้อเน
0: า
3: ะ
0: เจ้าเจ้า
3: พวกเฮาบ่โคซื่อ
0: ๆโอ้ขายดีหลายจนได้เซาโคเนาะพ่อ
3: ป้าให้ผู้ที่ว่าเขาเจ้าบ่ทันได้ขายหันขายซะ
0: จ้า
3: ให้บ่าวจ้อยขายซะอยู่หอม3น่ะ
0: เออ
3: บ่าวจ้อยบ่าวจ้อยอยู่หอม3มันพ่อช่วยไปส่งประจําเด้ออยู่หั่นเด้ออยู่ค่อนข้างกับเพื่อนบ่าวจ้อยหั่นล่ะพ่อช่วยไปส่งได้เลยพ่อบ่โคแล้วดิ
0: เจ้าเจ้าคุณพ่อ
3: ฟังอยู่ซื่อแต่พ่อก็บ่เว้าบ่ว่าบ่โคฟังเขาเจ้าสิเว้ากันอยู
0: ่ค่ะ
3: ฟังแฟนเพลงเขาเจ้าเว้ากันอยู่ซั่นน่ะ
0: เจ้าคุณพ่อตอนนี้สินค้าน้ำพ่อนี่เบิดเลยบ่ตอนนี้น่ะ
3: เบิดบ่มีจักแตะ
0: ป๊าดติตัวเฮ็ดจังได
3: ๋คันสิเอาอีกปั่วใหญ่ก็ได้ก็สิเบิดอยู่แต่หากบ่เอา
0: ค่ะ
3: ป๋าให้เบาอาจารย์เล่โคกแฮขายซะ
0: อาจารย์เล่
3: ก็ขายละอาจารย์เล่โคกแฮได้ยินอยู่บ่คันยินน่ะขายแล้วเด้ออีว่าสวยบ่ครัวก็ได้ขายแล้ว
0: เออ
3: พระเจ้าพระเจ้าโทรมาทางมีแต่อันโทรศัพท์เอา
0: ค่ะ
3: มื้อนี้ก็ได้โคเรล่ากะหลายกระปุกอยู่เบิดแล้วสินค้าเบิดแล้ว
0: ค่ะคือเห็นแม่ลี่ไปทางใดพ่อมื้อนี้เห็นส่งรูปมา
3: เอาซั่นแล้วก็มาแล้วก็ลูกค้าพอดีขี่รถมาหานี
0: ่โอ้เอาขายเด้อพ่อเด้อขายเด้อ
3: เอาละก่อนเด้อ
0: จ้าจ้าเอาเอาคุณพ่อช่วยยาสุวาบอนสั่งไปขายลูกค้ากันลังไปลังไปอยู่แห่งไปยากอยู่ทางเขาหอมแปดนั่นน่ะอันป้ายเด้ออันอันพ่อพ่อย่ายป้ายหอมแปดออกมาอีกเนี่ยเด้อมันหาบ่เห็น อันสาวสกลกระเป๋าสักหน่อยไปซอกหอมแปดอยู่ซ้ายป้ายหอมแปดเพิ่นบอกว่ารถมันต่ำมันก็เลยเสี่ยวเข้าไปก็เลยหาบ่ค่อยเห็นคุณพ่อคันสินค้าเบิดนี่พ่อสั่งไปไว้ขายรถถึงบ่โฆษณาก็ได้ขายเนาะพ่อเนาะเพราะว่าคุณลูกค้าติดแล้วคุณลูกค้าฮู้จักแล้วแต่สินค้าเบิดนี่คุณพ่อต้องสั่งเด้อลูกค้าแห้งแวะเวียนไปดีกาต้มน้ำฮ้อนก็เอาไปไว้ให้แล้วจักรยานก็เอาไปไว้ให้แล้วเหลือแต่สินค้าสั่งเลยโปรที่หาขายอีก 3-4 มื้อ 5 มื้อนี่ก็เบิดอีกโปรนึงอ่ะนะเอาเอาเอาในใดก็ขอเป็นกำลังแรงใจให้พ่อช่วยแมรี่ถ้าเดือหอมแปดใกล้มองใดซื้อได้อยู่มองหันคุณลูกค้าแฟนคลับ FC ผู้ที่อยากอยู่อยากกินสินค้าผลิตภัณฑ์ของเบาเส้งหลอยอยากกินข้อเรื่ราพักเม็ดตอนนี้ลดนี่จะเบิดแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ราคาโปรโมชั่นในราคากระปุกละ990บาทจะเบิดแล้วเพราะว่ามื้อนี้พี่ดีเจยอดชายก็สั่งมาร่อยกระปุกสาวสกลกำลังให้พี่บัญชีเช็คให้เหลือจักกระปุกเนาะเป็นตะกลุ่มฮอดเดือนพฤศจิกายนบ่เนาะเพราะว่าในการสั่งผลิตข้อเรื่ราแต่ละครั้งต้องใช้เวลาถึง2เดือนเพราะว่าเฮาสั่งวัตถุดิบมาจากต่างประเทศแต่ว่าเฮาเอามาผลิตอยู่เมืองไทยอยู่โรงงานนิวทิเลลำลูกกาคลองหาค่ะคุณบอกคุณแม่ตอนนี้พี่น้องทางภาคใต้ก็เอาพุละ2กระปุก3กระปุกพี่น้องทางสปป.ลาวก็สั่งพุละกระปุก2กระปุก3กระปุกในล็อตนี้ผู้ใดที่มีกำลังทรัพย์ซื้อไว้โหลดเอาไว้อยู่ไว้กินกินผู้เดียวยังบ่พอกินกันทั้งครอบครัวเอาไปค้าไปขายคือกันเด้อเป็นสินค้าขายดีเอาไปค้าไปขายขายบ่ว่าบ่แม่นว่าเอาไปแล้วบ่ได้ขายเด้ขายฮอดสิบ่พอขายเห็นบ่พอช่วยนั่นน่ะได้ค่ะได้ขายดีขึ้นอย่างนี้ว่าจังไหนไอ้จอย
1: บอกคนจะช่วยได้ขายกินเลยขายแล้วขายใจแหบบ้านแล้วเลยได้ขายมากกินเลยมันหอมหลาย
0: เออก็ให้รับไปขายน้ำได้ไหมไอ้จอยบอสต็อกสินค้าเนาะ
1: มันจะเอาอีพินเลยก็จะกระกาสต็อกไว
0: ้ไว้พอช่วยแล้วเอาเทือละ12,000ผุนเอาสต็อกลงไปน่ะ
1: โอ้ว่าน้องบอกกล้าของฉันแย่งตึงนี่แย่งมือยิงยันเส้นนี
0: ่อันนี้ลูกค้าสั่งปั๊บรับไปส่งลูกค้าก็ได้กินรถไอ้จอยเพื่อสิได้สั่งสามมือผู้ลูกค้าจังได้กินเน
1: าะมันจะบอกว่าสามมือเหรอเจ้ากินเบิร์นแล้วก็เจ้าหัวสั่งกันนะ
0: เอออยู่ใกล้บ้องใดกับอันลูกค้าแล้วแต่เพิ่นสิสั่งอย่าไปว่าให้เพิ่น
1: ว่าก็ไปว่าแต่ว่าจะซื้อแล้วขับดีไม่แถวนี่หลายแล้วขายจะแหย่บ้านแล้วเลย
0: ฮะไว้แล้วอยากไปใส่ก็ได้ตัวบ่ได้ขีดเขตไว้แม้ว่ามองนิยามาเด้อมองนิยามาเด้อ
1: ก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าการลงมือราคาจะขายมันเนาะ
0: มันบ่แมนมันบ่แมนเครือใครอันบ่มีขีดจำกัดเด้อขายได้ทั่วประเทศเด้อสินค้าเบาสักหน่อยน่ะ
1: เออมันบ่แมนกับบ่แมนแต่ว่ามันก็เฮาบ่ซื้อโอ้เขียวมันไม่เก็บบ่ต้องเจอจัง
0: หาไอ้จ้อยหาเงินสต็อกสินค้าโลดลูกค้าอยู่ใกล้บ้านจังซื้อน้ำเจ้าคันเจ้าบ่มีสินค้าลูกค้าก็สั่งน้ำมันพอช่วยตัวเนาะ
1: เออก็สั่งไว้ถ้าสั่งฮ้อมปั๊บต้องปั๊บได้ปั๊บแล้วเฮาก็บ่ได้ว่าสิกำมือของมือแล้วล่ะ
0: เจ้าอย่าเว้าให้กันอย่าเว้าให้กันผู้ใดขายได้ก็ขายผู้ใดโฆษณาขายก็ขายขายไปเลย
1: กลับไปเล่าแล้วตัวนี้แต่เราหยอกเราไอ้เสื
0: ้อว่าจะแม่มาขีดเด้เนาะ
1: ก็เสียขีดจังไปนั่น
0: อ้าวโอเคเด้อไอ้จอยเดี๋ยวน้องโฆษณาบึดเดี๋ยวเด้อเจ้าขอบคุณสำหรับไอ้จอยว้าวหยอกว้าวเสียวกันคุณพ่อช่วยนี่ว่าซื้อซะตอนนี้ขายสินค้าโปรใหญ่ได้โปรชุดละ 9,990 นี่4โปรนี่เบิดแล้วตอนนี้สินค้าเบิดแล้วตอนเนี้ยนะสิสั่งโปรที่5ส่วนไอ้จอยมีลูกค้าสั่งไอ้จอยก็สั่งเทื่อละนิดเทื่อละน้อยคือสาวสกลว่ามีเงินหน่อยก็สามารถเป็นตัวแทนได้หันมีเงินหลายสามารถสต็อกสินค้าไว้ซื้อปุ๊บไอ้เอมี่จัดส่งให้คุณลูกค้าสะดวกใจสั่งกระไผสามารถสั่งได้เลยของเฮาบ่มีขีดจำกัดเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อ บ่ได้ห้ามจำกัดว่าบ่ต้องไปขายมองหั่นบ่ต้องไปขายมองนี่คุณลูกค้าสะดวกซื้อกับผู้ใดซื้อได้เลยเป็นธุรกิจที่ซื้อมาขายไปแต่ฟังก่อนเด้แต่สามารถเก็บสะสมยอดไปเที่ยวต่างประเทศได้เราจะทำยอดไปเที่ยวในเดือนมีนาคมแล้วตอนนี้มีผู้ที่พิชิตตั๋วเที่ยวฮ่องกงได้แล้วสี่ที่นั่งไปค่อยติดตามในงานว่ามีผู้ใดแน่ที่ได้ไปเที่ยวฮ่องกงในเดือนมีนาคมแล้วผู้ที่กำลังขายอย่างหูจักรายละเอียดเฮ็ดจะได้สิได้ไปเที่ยวน้ำมูในวันที่10เดือน10ไปฟังในงานมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานเท่านั้นเด้นะคะแล้วผู้ใดที่ยังบ่ซื้อสินค้าโปรไฟล์ตัดสินใจเลยตอนนี้เหลือเวลาอีก5มื้อเท่านั้นซื้อสินค้าโปรชุดละ 2,990 บาทก็สามารถเข้าร่วมงานได้ซื้อสินค้าโปร 5,290 บาทก็สามารถเข้าร่วมงานได้ซื้อสินค้าโปร 9,990 บาทก็สามารถเข้าไปร่วมงานได้ซื้อสินค้าในโรงงานซื้อสินค้าในราคาโรงงานยังบ่พอได้ของแถมเป็นข้อได้รับอีกพูละ10เม็ดกินกาแฟในงานกาฟรีกิน NB ลูทิน่าในงานกาฟรีได้พ่อกับนักจัดรายการทีมงาน 103.0 ได้พ่อกับยายจืน .com ได้พ่อกับนักขายได้พ่อกับเจ้าของโรงงานเสียเงินซื้อเลขยังเสียหลายกว่านี้เสียเงินซื้อสินค้าโปรและเข้าร่วมงานมาพ่อกันซื้อสินค้าโปรรีบๆด่วนๆตอนนี้โทรมาสั่งมาเลยสั่งมาเลยอย่าเอ้ยเอมี่ทารับโทรศัพท์อยู่ตอนนี้โทรตอนนี้เอ้ยเอมี่จัดส่งให้มื้อนี้ได้อยู่ได้กินสินค้าผลิตภัณฑ์หันผู้ใดที่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายขายตอนนี้เฮารับทั่วประเทศบ่มีขีดจำกัดมีทุกๆหมู่บ้านแห่งดีเพราะว่าหยังคุณพ่อคุณแม่ผู้อยากอยู่อยากกินแต่ละหมู่บ้านในหมู่บ้านนี่คันอยากกินไปซื้อร้านค้าก็ได้กินเลยบ่ต้องถ่าคนส่ง2มื้อ3มื้อโทรหาเอ้ยเอมี่เด้อเจ้า0205588756566คันได้เว้าละมันเข้าใจกะสิขาดอันนี้ก็ได้020 5588756 เป็น WhatsApp ก็ได้เป็นเบอร์ตรงก็ได้020 5588756หรือพี่น้องทางสกลนครติดต่อสั่งซื้อได้กับเขย101คุณพ่อสุบินบุญพูน0965249963 0965249963ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านดุงซื้อได้ที่ร้านเฮียตีร้านบุญช่วยโอสดตึกสีเขียวมีสินค้าผลิตภัณฑ์ทั้ง3อย่างเลยเด้อไปหาเฮียตีได้0894222936 0894222936หรือซื้อได้ที่ร้านของคุณหมอยาวใกล้หม่องใดซื้อได้อยู่หม่องหั่นเด้อตำบนตำลางตำสมันนะไม่ติเศร้าก็กินแรงก็กินบายก็กินสิกินเหล้าก็ได้กินเบียร์ก็ได้มาลินมาโอ้จะแม่นมาสอนคือเทนอบัตรที่เนี่ยนี่คือผลงานเพลงมวลๆจากแม่วันขอมาบักขี้เหล่ามอบตอนเป็นพิเศษสำหรับเสียวของแม่วันเด้อ

0: นี่คือผลงานเพลงมวลจากเบาเล่ซิปหล่อแนะนำเข้าสู่รายการมาความคิดถึงกำลังเดินทางขอบคุณที่อุดหนุนคอร์เรราผักเม็ดหนึ่งกระปุกขอเพลงมาได้ฟังซาแนยาเขียดยาขมเด้อขอบคุณสำหรับสายหลังไม่จากสาวคุณหน้าหายขอเพลงกลับมาบอกว่าภัยพงศธรข่อยคิดฮอดเจ้าสาวสกลข่อยอยากเห็นหน้าเจ้าหาผัวให้ข่อยแนวสั่นโอ้ยเนาะขอบคุณสำหรับคุณแม่มานีล่าโบรักสีดำให้แม่วอนอารับสายพอช่วยก่อนสมาดี
1: สบายดีลูกสาวสกล
0: จ้าพ่อ
1: ขอบใจทีมงานเมื่อปากเงื่มเม็ดฝากคอคว้างไปหาแม่ตุลองบันน้อยคำเจริญแดแม่ตู่ร้องบ้านน้อยครับเจริญฟังมิถยูอยู่บ่ถ้าฟังมิถยูอยู่ก็มาเอาเครื่องโปรดในตู่ร้องนี่เด้อฐานนั้นมาเอานี่พ่อช่วยขายบัดเด
0: ้
1: อ
0: เออสั่งโปรไว้แต่ยังบ่มาเอาบ่พ่อ
1: สั่งโปรไว้บ่มาเอาบางอย่างนี่ลูกค้ามาแต่กินเที่ยงเมื่อปากเงิมประตูอันพ่อช่วยขายไปแล้ว3กระปุกโคเรล่ากาแฟ5ถุงบัญชีริโก้มาแต่ทิ้งเที่ยงเมืองปากเงื่อมเอ้าทีมงานเมืองปากเงื่อมถ้าได้ยินพอช่วยประกาศไปแล้วฟังมิทยุอยู่บ่ถ้าฟังอยู่อยากได้สินค้าบ่าวเชียงไหลคอร์เรล่าอักเม็กกาเฟ่บ่าวเชียงไหลเอ็นดีรู้ที่หน้าเอ้าให้โทรมาบางยานี่ลูกค้ามาจากเมืองปากเงื่อมทิ้งเที่ยงมาเอาคอร์เรล่า3กระปุกกาเฟ่หาถงไปแล้ว
0: เอาอันนี้ก็พังบัตรนี
1: ่โอ้ยจะขอแห้งเลยแม
0: ่โอ้ยเนาะมันก็ดีใจนี่แม่
1: พ่อกระบะสีบ่ขายแล้วพอดีเครื่องกระบะได้แล้วกระบะดีมองเห็นตะเครื่องตัวรอง
0: เออขายรถขายรถเราบ่มาเอาขายรถพ่อ
1: เราบ่มาเอากระสีขายแล้วกระสีบอกสีหนัวมาส่งใหม่เพราะว่าเพราะสวยเป็นคนมาขาย
0: ค่ะ
1: ว่ามันคนเอาไว้คนขายขายลูกเดียวเอาทีมงานเมืองหาใส่ฟองแต่น่าร้องจนจำแจ้งบาย่างหากันสาถ้าหากว่าได้ยินบ้าก็ช่วยค่าขายสินค้าของบ้าเสียหน่อยคือกาแฟถงหนึ่งแถมขลามคอริลาหนึ่งกระปุกแถมขลามถ้าหากว่าอยากได้กินได้ดื่มให้ติดต่อโทรมาหามิลี030-488-3080 โทรมาอยู่อ้อมข้างเมืองหาไซฟองเมืองไซธนีเมืองไซเจตหาเมืองศรีสัตนาเป็นเช่นใดทีมงานเมืองศรีสัตนาสุพรรณสุวรรณไฮโซกเป็นเช่นใดคือมีติดต่อมาเมลีน้ำทรงเงินหัวชานนี่ใส่ก็แล้วแต่ในบุตรีบ้านดุงเป็นยังไงเมื่อใส่เจตหาหาได้ยินแล้วให้โทรมาไม่รีน้ำส่งเพราะงั้นอาจารย์อีกเด้อเอาบ่าวจ้อยมือใดมือหนึ่งพอกันถึงว่าบ่ซื้อกาแฟสินค้าว่าเสียงลอยน้ำไม่รีเสียวเขาล้างไปแถมให้กินให้ดื
0: ่
1: ม
0: บ่ซื้อกระแถมนะพ่อ
1: บ่ซื้อกระแถมมือนั้นไม่รีบ่าวจ้อยบ่ซื้อนะไม่รีกระแถมให้3บังมือนั้น
0: ค่ะ
1: มีเรียกคนใจกว้างใจขวางคนใจใหญ่คอยมาติ่งสินตัวแทนจำหน่ายค้าขายสินค้าของบ้าวเสียงลอยค่ะเราใจบกกว้างบกขวางเราบ่เป็นคนอุดรหรอกมี
0: เ
1: รีย
0: เมียนแล้วเราไปเนาะเราเป็นคนที่ใจกล้าผู้หนึ่งในหกของสปปเล่าเนาะ
1: เราคนใจกล้าเราไปมาแล้วทีมงานเมื่อปากเงื่อมเป็นยังไงเมื่อปากเงื่อมและยินดีระบอทั้งนิสัยยุ่ยบ่ไอโทรมาอาเมลี030-488-3080 ทีมงานเมืองปักเดิมเมลีเคยไปส่งแล้วถ้าหากว่ามีผู้อยากกินอยากดื่มหรือว่าอยากได้สินค้าของบ้าวเจียงไรให้ติดต่อโทรมาเบอร์คือว่านี่อย่างนี้พอช่วยลงไปหาแต่ละบ้านจะเอาสินค้าบ้าวเสียงลอยเข้าไปจำหน่ายให้มันครบเมืองหาดไซฟองเดี๋ยวนี
0: ้ค่ะ
1: พอลงไปแล้วสายใต้จะพอหักจังหวัดลงมาเสีย พอมีโอกาสอยู
0: ่ค่ะได้ค่ะคุณพ่อ
1: พอบ่มักซ้ำเคงดอกพอมักตะขาขาย
0: อันแม่ลี่เอาจักรยานคันใหม่บ่ไปแม่พ่อมือนี
1: ่แม่นล่ะค่าขายให้ฟังเพลงเดี๋ยวให้อาจารย์เล่ฟังซะ
0: ค่ะ
1: ให้ผู้อื่นขอฟังเถอะพ่อนี่มักตะขาขาย
0: จ้าคุณพ่อเอาเสริมกันไปเนาะพ่อเนาะ
1: อยู่ดีเด่นดอกเด้อ
0: จ้า
1: ทีมงานเมืองหาดทรายฟองทีมงานเมืองหาดทรายฟองหอมแปดหอมเดียวเท่านั้นสบายดี
0: สบายดีโอ้ยสาวสกลอยากถือเลขรางวัลทีหนึ่งเด้สาวสกลสีสั่งรถหินรถดินเอาไปเทใส่หอมแปดนะแม่เออทางวันสิบได้เป็นโศกเวลาสาวสกลเบาเสียงลอยไปหัวสิบได้ทันดอกแดกเดี๋ยวพ่อฟังคำสาวสกลเบาเด้อขันสาวสกลถือรางวัลใหญ่บ่รางวัลทีหนึ่งก็ได้ดอกเอาจักสิบยี่สิบขั้นนี่ไปถมหอมแปดนะบ่ให้มันเป็นโศกเนาะพ่อเนาะคุณพ่อคุณแม่เขาไปซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เพิ่นสิได้เข้าไปง่ายอยากได้สินค้าผลิตภัณฑ์ของเบาสังหรอยคอเรราพักเม็ดกาแฟดีเจเบาสังหรอย NB ลูทิน่าใกล้มองได้ซื้อได้อยู่มองหันคันสะดวกไปหาพ่อช่วยแมรี่ทาเดือหอม8ก็เข้าไปหาเพิ่นมีสินค้าสต็อกไว้เรียบร้อยขอบคุณสำหรับทีมงานทางปากงึมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยขอบคุณค่ะดีใจหลายมื้อนี่ข่อยรับออเดอร์ตะตะเสาตะเสียวดีใจหลายหลายเฮ้งๆปังๆเบิดมื้อได้แม่สาธุสบายดีเฒ่า
2: โอ๊ยหยัง
0: ข่อยเสียบกวางมั้ย
2: เสียบเหรอ
0: เออข่อยก็ทั้งเต้นทั้งยองอยู่นี่ล่ะ
2: สมัวใจขาดเนาะ
0: สิใจขาดจังได๋ก็หายใจไว้สุดตัวยันตายป๊าพี่น้องแ
2: ม่เวลามันซะซะ
0: ว่าจังไดอีแม่
2: ไ
0: ห
2: นขอเพลงเน
0: ี่ยเอาเพลงหยังคะ
2: สิได้ฟังอยู่ตัว
0: บ่อ๋อ
2: ได้เอาสาวสกุลจุ่มน้ำก่อน
0: เอาสิคือว่าสิเป็ดจะสอนช่องเป็นอยากเป็นวัดได้นี่เป็นนั่นคือช่องเป็นคือสิเป็นวัดนี่ล่ะแสบๆข้อจังไดบ่เมื่อวานนี่ตากฝน
2: เออมันจะไปจุ่มน้ำให้มันเป็นวัดนะ
0: อาสิมาจุ่มอีหยังเจ้าก็ขอฟังน้ำผู้บ่าวเจ้าตัวสวมมงต่อไปแหม
2: เ
0: น
2: ี่ยนะ
0: เจ้า
2: ขอแต่ขออยู่แต่ว่าบ่ได้ฟังแต่เพื่อไป
0: เฮ็ดจังได๋เวลาหน่อยคนมักเว้ามักโฆษณามักขาย
2: บ่วัดอันสวมมงต่อไปอ่ะนะ
0: โอ้เพิ่นก็บ่ได้ฟังคือกันติสวมมงเพิ่นก็ได้
2: แม่น
0: เพิ่นก็มักเว้ามักจีบสาวคือกันติ
2: เจ้าพูดนำได้ขอไว้แล้วก็ไปเวียสินะ
0: เจ้า
2: แล้วก็ไม่ได้ฟัง
0: เอออันนั้นมันก็เป็นปัญหาของแม่เด้อ
2: เจ้าว่าทางเสื่อนแม่ทางเสื่อนเท่าหน่อยเนาะเรื่องจริงเป็นไหนเนาะ
0: เอากับตอนแรกก็ว่าสิเป็นเอื้อยสะไพ่ต่อมากก็ว่าสิเป็นแม่เอาไปเอามาพัสมาเป็นแฟนข่อยก็เลยเอิ้นมาลุ่มมาตุ่มกันไปหละ
2: อันนี้สิเด้อสิไปอยู่กับยิ้มอยู่ภาคอยู่ภาคตู่ภาคสามีเด้อ
0: สิไปน้ำกัน2คนไว้สิบ่เกิดการแย่งกันบ่เนาะบาดที่นี
2: ่แย่งงานบ่ทันแล้วทางนั้นที่หนูเป็นก้อนนะ
0: อย่าสู่หยุมกันเด้ค่อยๆเว้าค่อยๆจากัน
2: อันสิไปอยู่ปกู่ถ้าเพิ่นซาเลิกงานดอกว่าสิไปเบิ่งหน้าแล้วก็สิกลับดอก
0: บ่ไปจับมือไปกอดซะก่อนเนาะ
2: แม่น
0: คันเห็น3คนนี่สิกอดไปก่อนกอดไอ้เสียงลอยกอดสาวสกลหรือกอดหนุ่มสังคมก่อน
2: กอดบ่เดียว3คนเลย
0: บ่หุ่มบ่หุ่มจังได๋ก็บ่หุ่ม
2: หุ่มแล้วจกกระโตบักใหญ่เน
0: า
2: ะ
0: เอ้ากะนั้นล่ะสิมากอดเทื่อละ3คนบ่ได้เอาเทื่อละคนตัว
2: เห็นเหรอ
0: เจ้า
2: โอ้ซั่นเอาเทื่อละคนนี่กอดคนนึงค่ะกอดคนนึงได้กำไรหลายคนแล้วเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าม
2: ันสิเลือกเอาเป็นเจ้าซะซั่น
0: เออกะจังซั่นกะใครแน่ซั่นนั่น
2: มันค่อยบ่ได้เสียกำไรซะนะ
0: เจ้า
2: แล้วก็ก็ที่เจ้าผู้เดียวแล้วชนะคุณเป็นหัวข้อนล่ะ
0: เจ้าก็ตะคอยผู้เดียวก็คุ้มละล่ะ
2: แม่นเอาไปก้อนคุณอื่นเขาก็ได้กำไรแล้วเน
0: า
2: ะ
0: แม่นล่ะแม่นล่ะเจ้าก็บ่คิดบอกว่าเจ้ากอดคอยก็ได้กำไรจากเจ้าบัดที่เนี่ย
2: ต่างคนต่างได้กำไรเนาะเจ้าก็ได้กำไรก็ได้กำไรดี
0: เออวินวินเนาะ
2: แม่น
0: เอา ได้เวลาสิเบิดแล้วเด้แม่
2: โอเคเด้อ
0: จ้าเด้อพ่อกันเด้อแม่เด้อ
2: โ
0: อ้
2: ยนี่นำมือขึ้น
0: เจ้าขอบใจเด้อ
2: ใจดำตอนนั้นสิให้ไปอยู่ห้องตู้ท่า
0: เอากระใจดำตัวว่าสืบโปรไหมอันผู้อื่นสืบโปรผู้ละสามสี่โปรไหม
2: เห็นไหมถึงหน่อยวะพี่เคยเข้าโรงพยาบาลนี่เด้ว่าไปซื้อปูกันไปได้ไอ้ถึงหน่อยถึงคนนี้เครียดให้
0: อันสิไปยืดข้อนาอันโรงแรมน่ะบอกกันสิไปยืดยุ่นนั่นกันสิได้ยืดตัวว่าสืบโปรกับพ่อเขางานเดี๋ยวผมมีไรซื้อหนอ
2: ก็ที่ใจดับวันนั้นคุณบอแต่งตัวบอกงามสิล
0: ูกโอ้ยเห็ดนะข่อยลำบากใจต่อกันสิไปกระจกเงินมาโหลด 2,900 นั่น
2: แต่งตัวบอกงามที่ไปยืมของตู่ท่า
0: ว
2: ่าสัต
0: ว์โอ้ยแล้วสิมาว่าว่าสิใจดำปะนั่นบอผัดว่า
2: เนียน
0: โอ้ยบอกกันยากละเด้อปามที่นี่เอาเอาซ้ำนี่เด้อ
2: โอเคเด้อ
0: เจ้าเจ้าสบายดีขอบคุณสำหรับสาวบันเกินขอบคุณสำหรับทีมงานทางปากเงิมพ่อช่วยแม่ลีคุณแม่มณีลาสาวคูณบาวเล่ไอ้จอยใหม่สดๆแล้วก็รวมไปถึงตู้ดำอ๋อแม่ตู้คำพงสายสุดท้ายค่ะหวัดดีค่ะ
3: บ่ซื้อโปกับไปซื้อบ่ได้บ่บ่กินยังดอก
0: ห่วยแม่ตู
3: ้บ่มีเงินซื้อโปเนาะสาวบันเกินเนาะเฮาก็ไปแล้วล่ะบ่กินยังดอกสิถือเข้ากับฮอซีนไปเถื่อ
0: ช่วยยาสุภากันเบาเป็นตาอีตัวร้าย
3: เอากระแมนละบ่เนาะเงินก็ไปเสียห้องหมอบัดเลยมืออื่นมือก็ไปห้องหมออีกโอ้ยเดี๋ยวเงินจะไปซื้อบั
0: ดแม่ตู้คำผงเจ้ายาสุไปแปดไปเปื้อน
3: หลอดแล้วก็ห่อเข้าใช้ทงยางไปดอกบ่กินน้ำดอก
0: สิไปนั่งก๊อกก๊อกอยู่นั่นบ่
3: ยืนอยู่ปากประตูหันนะ
0: สิไปนั่งก๊อกก๊อกอยู่หน้าโรงแรมมันบ
3: ่ปากประตูคนแรกพอเวงว่าโอ้อันนี้นุ่มสังคมอันนี้เบาเสียงลอยอันนี้สาสกุลอันนี้นุ่มนาแวงสิอันนี้อีนายจืดแล้วก็สิทายหูอ่ะแล้วก็สิมาดอกอาก็ใจเด้อลูกว่ามาหัวซื้อเด้อ
0: จ้าจ้าแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเสียนปรึกษากับเอื้อยเอ็มมี่ก็เด้อผู้อยากไปแต่บ่มีเงินแต่ว่าผู้มีเงินแต่ว่าบ่ได้ไปเดี๋ยวปรึกษากับเอื้อยเอ็มมี่ก็เด้อ
3: ไปก็บ่กินยาขอบใจขอบใจ
0: เจ้าเจ้าเว้าหยอกเว้าแซวกันแม่ตู้คำผงแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณสำหรับผู้ที่สั่งซื้อสินค้าโปรมาขอบคุณผู้ที่กำลังจะตัดสินใจซื้อและเข้ามาร่วมงานหลายคนมีทุนซื้อสินค้าโปรไว้แต่ว่าบ่ได้เข้างานหลายคนอยากเข้างานแต่ว่าบ่มีเงินซื้อโปรเอ้าจังใดก็ค่อยว่ากันอีกเทื่อนึงเนาะสนจิตสนใจสั่งซื้อสินค้าโปรได้กับเอ้ยเอ็มมี่เด้อ020-5588-7656 020-5588-7656พี่น้องทางสกลสั่งซื้อติดต่อสั่งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์กับคุณพ่อสุบินบุญพูนหรือว่าเคยร้อยหนึ่งหันพี่น้องที่อยู่ทางบ้านดุงติดต่อสั่งซื้อกับเฮียตีร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวเวลาเบิดเบิดเวลาซะแล้วสาวสกลทรงถ่ายผลงานเพลงผัวเพลเลเลแล้วเจอกันผลงานเพลงนี้มอบให้เป็นพิเศษพิเศษสำหรับแม่หมายสดสดแม่วันแน่แม่ตุนแน่แม่นกแน่และก็ฝากให้ทุกเสียงทุกสายเสียงสดสดจากดีเจสาวสกลคนโกผู้สูงขาวเหย้าด้วยขันอยากพ่อตัวจริงเสียงจริงวันที่10เดือน10ไปพบไปพ่อกันที่สปป.ลาวชั่วโมงนี้ไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติ

0: B7 เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้านค่าไก่บ้านที่ห่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาลานฮับแลกฝาไก่บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: ครับถูกค่อยลูกสาวรวยคักรวยแน่เ
3: ด้ออยากรวยบ่ต้องข
4: อเน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2นี้เท่านั้นสำเร็จ

0: มัยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: งอนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบอไอสิ
7: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยห้องคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟห้องเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
8: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว

0: ร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ทะเลที่มีคลื่นยังสดชื่นไม่เท่าเรามีเพลงที่ถูกใจกับกาแฟสักแก้วที่ถูกคอและนี่คือเวลาดีๆของคุณ Coffee Time กับกาแฟวินเวย์เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟโดยปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยครับคุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากแย้หวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจ

0: ซึ้งมากๆเลยค่ะสำหรับเพลงนี้คุณตั๊กแตนชลดาค่ะหัวใจหลังดวงจันทร์ค่ะส่งเพลงนี้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Coffee Time เวลากาแฟของคุณกับกาแฟวินเว่เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟและกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณกับหน้าที่ของปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยค่ะปุ๊กกี้ยังคงเตรียมเพลงพร้อมๆไว้ให้ฟังกันแบบหลากหลายเลยนะคะในช่วงเวลาของเราค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวกาแฟวินเวเป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของเครื่องเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก๊วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทินและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: ประโยคนี้ใครๆก็อยากได้ยินค่ะวันละหลายๆรอบกันเลยนะคะวันไหนๆก็รักเธอค่ะคุณบ่าววีค่ะและนี่คือช่วงเวลา Coffee Time เวลากาแฟของคุณนะคะกับกาแฟวินเว่ขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่เลือกดื่มกาแฟวินเว่ค่ะราคาเข้าถึงได้จับต้องได้บรรจุเป็นถุงถุงละ52คุ้มค่าคุ้มราคาซื้อเป็นของฝากให้กับเพื่อนให้กับคนที่คุณรู้จักค่ะและนอกจากจะได้ลิ้มลองรสชาติของกาแฟวินเว่อร่อยอร่อยกลิ่นหอมหอมเติมความสดชื่นในทุกช่วงเวลากาแฟให้กับคนที่คุณรักและตัวคุณเองแล้วก็ยังได้ประโยชน์ต่อสุขภาพทุกครั้งที่ดื่มอีกด้วยเพราะว่ากาแฟวินเวย์มีส่วนประกอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นครีมเทียมน้ำมันรำข้าวหรือสารสกัดจากหญ้าหวานที่เราใช้แทนคำหวานจากน้ำตาลถูกใจหลายๆท่านเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีผงแปะกล้วยผงดอกคำฟ้อยแล้วก็มีแอลแคนิทีนในทุกซองอีกด้วยพอไหมคะเพียงพอนะคะกับการที่คุณจะดื่มกาแฟวินเวย์และก็ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักอีกด้วยสนใจเตรียมจดเบอร์โทรไทยสปอร์ตโฆษณาสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือว่าจะหาซื้อกาแฟวินเวย์ได้ตามร้านค้าทั่วไปก็ได้ค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: อันที่จริงชีวิตของเราอยู่กับการรอคอยอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าจะต้องใช้เวลากับการรอที่เนิ่นนานออกไปอีกขอเพียงแค่การรอนั้นมีความหวังอยู่เรายินดีที่จะรอได้ใช่ไหมคะทุกคนแต่ที่รอกันไม่ได้เพราะเรามองเห็นแล้วว่ามันไม่มีความหวังแล้วมันเสียเวลาชีวิตชิ่งดีกว่าค่ะบอกใจไม่ต้องรอค่ะเพลงนี้คุณดวงจันทร์สวัสดีค่ะทุกท่านคะกาแฟวินเวย์ค่ะกาแฟที่ตอบโจทย์สำหรับทุกท่านที่รักสุขภาพเราพิถีพิถันกันขนาดนี้จะไม่ตอบโจทย์ได้อย่างไรตั้งแต่ความเข้มที่กำลังดีจากเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพมาเพื่อคุณคอกาแฟเขาจะรู้กันดีแค่จิบก็รู้เลยว่าเนี่ยคือเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพมาเป็นอย่างดีได้กลิ่นหอมๆด้วยนะคะแล้วรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมก็มาจากการที่เราเลือกใช้ส่วนประกอบสำคัญสำคัญอย่างพิถีพิถันเลยทั้งครีมเทียมน้ำมันรำข้าวและสารสกัดจากหญ้าหวานที่ใช้แทนความหวานจากน้ำตาลคือเราไม่ใช้น้ำตาลดื่มกาแฟวินเวย์ไม่มีน้ำตาลนะคะแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยและแอลแคนาทีนในทุกซองค่ะสนใจอยากจะดื่มกาแฟวินเวย์และส่งต่อให้กับคนที่คุณรักสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือว่าติดต่อเบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาได้เลย1ถุงบรรจุ50ซองราคาจับต้องได้เข้าถึงได้ค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: ทุกท่านกำลังติดตาม Coffee Time ค่ะมาถึงช่วงเวลานี้โดยกาแฟ Markov อีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณนะคะกาแฟรสชาติเข้มกำลังดีลงตัวพร้อมประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณนะคะส่วนประกอบสำคัญของกาแฟ Markov ค่ะนอกจากที่เราจะรู้กันดีว่ามีสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเจียวกุหลานสารสกัดจากเปลือกสนแล้วยังมีผงกระชายดำและแอลอาร์จินินแน่นๆในทุกซองของกาแฟ Markov อีกด้วยนี่ค่ะคือกาแฟที่ออกแบบมาเพื่อคุณที่รักสุขภาพโดยเฉพาะแล้วก็นอกจากนี้ความหวานเราใช้สารสกัดจากหญ้าหวานนะคะไม่ใช้น้ำตาลค่ะเป็นกาแฟไม่มีน้ำตาลนะคะสำหรับกาแฟมาคอฟรสชาติก็อร่อยกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟบรรจุเป็นกล่องละ10ซองสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณานะคะสำหรับหลายๆท่านค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนๆก็อยู่ใกล้น้ำกันนะคะหลายๆท่านอาจจะเกิดความเคยชินและไม่คิดว่าจะมีใครตกน้ำตกท่าไปก็เลยอาจจะลืมในการที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการที่จะดูแลให้การช่วยเหลือคนที่ตกน้ำนั่นเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้ภัยใกล้ตัวนอกจากเรื่องของการเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหวเอ่ยจากน้ำท่วมเอ่ยจากสถานการณ์ต่างๆแล้วก็อย่าลืมนะคะการช่วยเหลือเวลาที่คนตกน้ำนั่นเองค่ะทุกคนตะโกนโยนยื่นนั่นเองนะคะขั้นตอนง่ายๆเลยตะโกนช่วยด้วยมีคนตกน้ำเพื่อขอความช่วยเหลือโยนอะไรได้บ้างอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้ให้คนที่ตกน้ำมาจับอย่างเช่นทั้งแกนลอนพลาสติกเปล่าหรือว่าห่วงชูชีพเป็นต้นแล้วก็อย่าลืมยื่นอะไรได้บ้างยื่นอุปกรณ์ให้คนตกน้ำได้จับอย่างเช่นมีไม้มีเชือกมีเสื้อมีกางเกงผ้าขาวม้าเข็มขัดอย่างนี้นะคะก็ใช้ได้เลยและสุดท้ายค่ะสาวไม้ดึงคนตกน้ำเข้าหาฝั่งนั่นเองนะคะตะโกนโยนยื่นแล้วสุดท้ายก็สาวเขากลับมาที่ฝั่งด้วยค่ะกติกาง่ายๆวิธีง่ายๆในการช่วยเหลือคนตกน้ำเอาไว้ใช้ได้หลากหลายฤดูกาลนะคะเพราะว่ายิ่งโดยเฉพาะเราอยู่ใกล้น้ำอยู่แล้วอย่างนี้นะคะก็มีโอกาสนะคะกับการที่เราจะได้ช่วยเหลือคนตกน้ำค่ะด้วยความปรารถนาดีนะคะจากปุ๊กกี้ด้วย Coffee Time โดยกาแฟ Markov ด้วยค่ะ
1: หอมเฮ้ยกลมกล่อม
2: มีอร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
4: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง0894222936ย้ำ0894222936

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิกออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: ผิวเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ไม่สู้ดิบได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิบไม่สู้นิบไม่สู้นิบสะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
5: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
6: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
7: ้าวทำไมล่ะเธอ
6: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
7: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
8: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
9: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
10: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากมาก
11: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: M150 มือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมี่ขายาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M @M150 ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสดได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมี่ขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
2: ถูกค่อยลูกสาวรวยค่ะรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับ
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปกับไอ้บอ
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ

0: คุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ใส่สายตาทั้งวันควรบำรุงอีหยังดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟฮ้อนๆหอมๆแซ่บๆสักแก้วแค่นี้ก็ซอยให้ความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่ยูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลมีลูทินซีแซนทินวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 L อาร์ทินินและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ทั้งเช่ากระชายดำโกจิเบอรี่รสชาติแซ่บกลิ่นหอมละมุนของเม็ดกาแฟขั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมัยคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลแค่ฉีดช่องดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโหเลย
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากีถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จิบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222939

0: 6
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz

0: ใหญ่ยาหาอย่างอย่างเนี่ยมันงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหจ้าจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจักหน่อยใหญ่ป้ายบักใหญ่ข่อยเห็นแคทว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหาหยังก็เห็นล่ะมันต้องใส่เวลาจักน้อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
1: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นแล้วบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมื้นขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามั่วเป็นน้ำมองหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้บอกแท่นเบิดเลยได้นั่น
0: เป็นสุแนว
1: ว้าย เป็นสุแนว
0: ปาดเงินเดียนคือสิสนุกรับเนาะสิเดียนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังซั่นจังซี่ได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตานี
0: ่แหละอ้อยายเนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: โอ
0: ้โอ้ยายจ้อย
1: ฮะ
0: นี่ที่แม่ทหมอทําอ่ะ
1: เออ
0: โอ้ยายจ้อยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้วย
1: มาหาอยู่ไส
0: หมอกะละสิเส้นไหน
1: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
0: ครับ
1: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
0: ครับ
1: ยามหมอลำเลิกดีอยู
0: ่ครับ
1: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยามมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่ชุดสียังบ่เห็นจักอย่าง
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้แล้วเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตได้นี่
1: เตวะย่ำสวดเศร้าตื่นมาย่ำมือเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับตื่นน่ะย่ำกลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี
0: ่
1: หาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้างนี
0: ้ อันนี้เขาเรียกว่าซุ่มพิตีดอกย่ายจอยครับเอาสิซะมียาตาข้าเจ้าค้าอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
1: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่วสิเป็นยังว่าจะไปกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำบุกละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
0: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
1: โอ้ยเสยเตยเว้ย
0: เอาคันสั้นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขแลกกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
1: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
0: แม่น
1: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของตัวบัด
2: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสบายคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
1: มันเป็นกาแฟแล้วเนี่ย
0: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
1: ขอบตาขาวจ้องสิตาดำนุ่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
0: ว้าย
2: กินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
1: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
2: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
1: ตาจื้นตาแฉะขี้หูขี้ตาไหลแม่งวีแม่งบั้นมาตอมตาได้บ
0: ่โอ้โหกินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาก
1: ินขี้หูมันเอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งนวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892226 0892229 3636
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4 แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์แม่ลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกแต่แม่ครับ
1: มันห้าขวบคนว้ายห้าขวบคนมันไม่ต้องครูมองนี่มันไม่ต้องจับเต้ามันคือนมขวดที่ครูส่งไป
2: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นทั้งสี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชู้แล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้
3: กาแฟสำหรับสายตา You Smile Coffee ครับยายครับ
2: เป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ต้องกินคินบ่ได
2: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่แต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเกากี้
2: เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสุดเศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
3: ยูสมัยคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมัยคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบังสะพุ่ง
2: บอดเลย
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222360894222936
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz

0: ใส่สายตาทั้งวันควรบำรุงอีหยังดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟฮ้อนๆหอมๆแซ่บๆสักแก้วแค่นี้ก็ซอยให้ความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่ยูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทินวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 L อาร์ทินินและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ทั้งเฉากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติแซ่บกลิ่นหอมละมุนของเม็ดกาแฟขั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมัยคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลแค่ฉีดช่องดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโหเลย
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08942229386
2: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4 แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25

0: ช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมหอมอร่อยอร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาจินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากีถั่งเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จีบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229386
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ยายยายยาหาอย่างอย่างเนี่ยมางุ้มงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหจ้าจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลื่อยไปอันหนองหานจังน้อยยายป้ายบักไงค่อยเห็นแคทว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหายังก็เห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจังน้อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
1: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันไม่ใหม่พุ่นแล้วบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: โอ้ได้จอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมึนขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามัวเป็นน้ำมองหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยเด้อนั่น
0: เป็นซูเนล
1: ว้าย
0: เป็นซูเนลปาดเงินเดือนคือสิสนุกรับเนาะสิเดือนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังซั่นจังซี่ได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตาเนี่ย
0: มันยายเนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: เออ
0: โอ้ยายจ้อย
1: ฮะ
0: นี่ที่พระหมอถามอ่ะ
1: เออ
0: เออยายจ้อยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้วย
1: มันหาอยู่ไส
0: หมอกับละซีเส้นไหน
1: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
0: ครับ
1: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ย่ําไปเบิ่งหมอลํา
0: ครับ
1: ย่ําหมอลําเลิกดีอยู
0: ่ครับ
1: เบิ่งสอดแจ้งแต่ย่ําเบิ่งหมอลํายังมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่สุดสีหยังบ่เห็นจักอย่าง
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้แล้วเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงนี
1: ่
0: สีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตได้นี่
1: เตว่าย่ําสวดเช้าตื่นมาย่ํามื้อเช้าเบิ่งหมอลําบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ํากลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี่หาเงินหาเงิน10เหรียญผู้ใดตัวข้า
0: ให้อันนี้เขาเรียกว่าซุ้มพิตีดอกย่ายจอยครับ
1: เออ
0: เอาสิซะมียาตาเขาเจ้าขายอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
1: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่ว
0: ติ
1: สิไปหยังว่าจะไปกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ํา
0: ครับ
1: ปุ๊กละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
0: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
1: โอ้เสยเตยเว้ย
0: เอาคณะสั้นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
1: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
0: แม่น
1: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของตัวบัด
2: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสไบคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
1: อันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
0: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเป็นนั่นล่ะสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
1: ขอบตาเขาจ้องสิตาดำนู่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
0: วาย
2: กินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
1: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
2: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
1: ตาจื้นตาแฉะขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบ้านมาดอมตาได้บ
0: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตา
1: เอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งงวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229306 0892229306
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: พี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์เมลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมขู่บ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกได้มั้ยครับ
1: ห้าหัวคนว้ายห้าหัวคนบ่แม่นต้องครูมองนี่บ่แม่นต้องจับเจ้ามันคือนมขวดที่ครูส่งมา
2: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตายูสมายคอฟฟี่ครับยายครับ
1: เ
2: ป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ต้องกินคินบ่ได
2: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่แต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างจังเกากี
2: ้เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสู้เศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
3: ยูสมายคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมายคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบ้างสะพุ้ง
2: บอดเลย
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089422229360894222939 36
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ใส่สายตาทั้งวันควรบำรุงอีหยังดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟฮ้อนๆหอมๆแซ่บๆสักแก้วแค่นี้ก็ซอยให้ความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่ยูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลมีลูทินซีแซนทินวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์ทินินและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ทั้งเฉากระชายดำโกจิเบอรี่รสชาติแซ่บกลิ่นหอมละมุนของเม็ดกาแฟขั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลแค่ฉีกช่องดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโฮเลย
1: สนใจติดต่อ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
4: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิกออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พิ้วเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ผักแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิกระเด้อเจ้า
7: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
8: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
9: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
10: ้าวทำไมล่ะเธอ
9: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
10: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
11: กาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
12: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
13: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
14: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353

0: ัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติ

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่เจ็ดเป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้านค่าไก่บ้านที่ห่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาลานฮับแลกฝาไก่บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: ครับ
3: ถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยแน่เ
4: ด้ออยากรวยบ่ต้องข
5: อเน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์
6: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียงกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่า นั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปทำไอบอไอสิ
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: มาแล้วมาแล้ว โซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
8: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือน

ที่พิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม 2,569 นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วในช่วงสุขภาพดีไปกับแซนบุรีวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะวันนี้สาวล่าพาขวัญก็จะมาพูดเรื่องสารแซนโทนสารแซนโทนได้มาจากเปลือกมังคุดค่ะในน้ำมังคุดตราแซนบุรีของเรานะคะก็จะสกัดจากมังคุด 100% ไม่มีสารใดผสมเลยเท่ากับว่าพ่อแม่ๆที่ได้ซื้อน้ำมังคุดแซนบุรีไปจะได้สารแซนโทน 100% ค่ะสารแซนโทนช่วยอะไรสารแซนโทนเป็นสารที่มาจากเปลือกมังคุดเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติช่วยในการต่อต้านยับยั้งการอักเสบต่างๆในสมัยก่อนนะคะก็จะใช้รักษาอาการติดเชื้อหรือรักษาอาการท้องเสียได้ปัจจุบันก็มีวิวัฒนาการนำเปลือกมังคุดมาทำเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆประโยชน์หลักๆของสารแซนโทนเลยก็จะช่วยยับยั้งการอักเสบลดอาการบวมหรือเจ็บปวดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อการที่เราปวดขาทำงานหนักหรือเดินแล้วรู้สึกเจ็บที่ข้อขาไม่สบายตัวสารแซนโทนก็จะช่วยไปบรรเทาอาการเจ็บหรืออาการปวดกล้ามเนื้อของเราได้นะคะที่สำคัญก็จะเพิ่มความดันในเลือดด้วยไปขยายหลอดเลือดทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดทำงานได้ดีก็จะส่งผลต่อร่างกายที่มีสุขภาพที่ดีค่ะเพราะว่าเลือดในร่างกายได้ทำงานอย่างถูกต้องได้ไหลเวียนก็จะช่วยลดอาการมือเท้าชาได้ด้วยเพราะว่าอาการนี้ส่งผลมาจากการที่เลือดไหลเวียนไม่ดีแต่ถ้าเราทานน้ำมังคุดแซนบุรีมีสารแซนโทนด้านในก็จะช่วยไปขยายหลอดเลือดเพิ่มความดันในเลือดทำให้การไหลเวียนเลือดของเราเป็นปกติค่ะพูดถึงสารแซนโทนเราจะต้องสกัดจากเปลือกมังคุดหลายลูกเลยนะคะเราถึงจะได้ปริมาณที่มากพอหรือเพียงพอกับเราดังนั้นสารแซนโทนจึงมีราคาค่อนข้างที่จะสูงในท้องตลาดแต่ว่าวันนี้สาวร่าพาขวัญมีผลิตภัณฑ์ที่มาแนะนำก็คือน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% แปลว่า

0: พ่อๆแม่ๆจะได้สารแซนโทน 100% เลยค่ะเพราะว่าน้ำมังคุดแซนบุรีไม่ผสมสารใดเลยไม่ใส่น้ำตาลและก็ไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะคะน้ำมังคุดแซนบุรีของเราเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกค่ะสกัดจากธรรมชาติพ่อๆแม่ๆท่านใดที่มีอาการถ่ายไม่ดีหรือเจ็บตามกล้ามเนื้อปวดแข้งปวดขาน้ำมังคุดแซนบุรีก็จะช่วยได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นแซนโทนเขาจะช่วยยับยั้งช่วยบรรเทาอาการอักเสบด้านในของเราได้ค่ะอยากให้พ่อๆแม่ๆลองเปิดใจลองทานดูนะคะลองมาเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติจะได้ปลอดภัยกับสุขภาพของเราค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราทานวันละ1แก้วหรือ 30cc ทานทุกวันทานแล้วอย่าลืมทานน้ำตามด้วยนะคะที่สำคัญเปิดขวดแล้วอย่าลืมแช่ตู้เย็นสาวลาภพาขวัญย้ำอีกครั้งเลยน้ำมังคุดแซนบุรีไม่มีสารกันบูดนะคะน้ำมังคุดแซนบุรีนะคะราคาเพียง1ขวด360บาทแถมฟรี1ขวดเล็กค่ะแต่ว่าวันนี้สาวล่าพาขวัญมีโปรโมชั่นมาให้พ่อๆแม่ๆซื้อ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะอยากจะให้พ่อๆแม่ๆทานเป็นชุดทานต่อเนื่อง3ขวดเพื่อการเห็นผลที่ชัดเจนค่ะลองดูค่ะพ่อๆแม่ๆสำหรับช่วงนี้เรามาเริ่มต้นชั่วโมงด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญพ่อๆแม่ๆรับฟังได้เลยค่ะ
1: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
3: แม้ว่าเวลาจะผ่านไปเกือบ60ปีแล้วแต่ว่าทุกสิ่งที่แม่กิมฮวยได้ประสบมายังคงแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำเพราะว่าแม่เนี่ยมักจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาม่าให้ลูกฟังบ่อยๆแม่บอกว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าสิ่งที่อาม่าได้รับก็คือกรรมที่อาม่าได้ก่อไว้อาม่าเป็นผู้หญิงจีนรูปร่างเล็กๆแต่งงานมีลูก3คนลูกสาว2ลูกชาย1แม้ว่าทั้ง2คนผัวเมียจะช่วยกันทำมาหากินอย่างขยันขันแข็งแต่ครอบครัวก็ยังอดอยากอยากยิ่งช่วงหลังนี่อากงเจ็บป่วยร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอาหารการกินก็ยิ่งไม่ค่อยพอเพื่อนบ้านที่นั่งปรับทุกข์กันก็บอกให้อาม่าไปทำมาหากินที่เมืองไทยแล้วค่อยส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวเหมือนกับคนอื่นๆในหมู่บ้านอาม่าฟังแล้วก็นอนคิดอยู่เป็นอาทิตย์ก็เลยตัดสินใจหอบลูกสาว2คนหนีความอดอยากแสนเข็ญจากเมืองจีนลงเรือสำเภามาเมืองไทยปล่อยให้อากงอยู่กับลูกชายคนเล็กที่เมืองจีนแกคิดว่าวิธีนี้จะช่วยให้อากงกับลูกชายได้กินอิ่มแล้วก็จะได้แข็งแรงขึ้นเพราะว่ามีแค่2ปากท้องเท่านั้นเองส่วนตัวแกเองกับลูกสาวเมื่อมาถึงเมืองไทยแล้วก็คงจะไม่อดตายแล้วก็จะเก็บเงินส่งมาให้สามีกับลูกถ้ามีเงินมากพอก็จะมารับ2พ่อลูกไปอยู่ด้วย มาเมืองไทยแล้วอาม่าก็ยึดอาชีพขายกล้วยปิ้งเลี้ยงลูกสาว2คนอยู่ย่านตลาดน้อยซึ่งก็พออยู่ได้ไม่ลำบากมากเหมือนอย่างเมืองจีนเพราะว่าอย่างน้อยลูกๆก็ได้กินอิ่มแล้วก็ยังพอมีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆส่งไปบ้านเกิดอาม่าทำมาหากินที่เมืองไทยได้ประมาณ 5-6 ปีก็ได้ข่าวว่าอากงเสียชีวิตส่วนลูกชายก็หนีหายไปไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเมื่อเง็กท้อลูกสาวคนโตอายุได้17ปีก็แต่งงานไปกับหนุ่มจีนลูกจ้างโรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยวซึ่งตอนหลังก็ออกมาทำกิจการเองส่วนกิมฮวยลูกสาวคนที่2ก็แต่งงานกับหนุ่มจีนลูกจ้างร้านทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อลูกสาว2คนแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วไม่นานอาม่าก็มีสามีใหม่เป็นหนุ่มจีนจับกังรับจ้างแบกข้าวสารตอนหลังมีลูกด้วยกันอีก2คนลูกชาย1ลูกสาว1แม้ว่าจะแต่งงานไปแล้วแต่เง็กท้อกับกิมฮวยก็ยังแวะเวียนมาหาอาม่าอยู่เสมอเง็กท้อนะมีลูกดกเรียกว่าลูกหัวปีท้ายปีจนเลี้ยงไม่ค่อยไหวเพราะว่าต้องช่วยสามีทำกิจการเส้นก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นงานหนักมากเง็กท้อก็เลยมาปรับทุกข์กับอาม่าแกก็นำเรื่องนี้ไปปรับทุกข์ต่อกับเพื่อนแม่ค้าที่ตลาดว่าไม่รู้จะช่วยลูกได้ยังไงในที่สุดแกก็หาทางออกให้ลูกได้เมื่ออาม่ากลับมาบอกลูกสาวกับลูกเขยตอนแรกทั้งสองตกใจที่ได้ฟังวิธีการที่อาม่าบอกแต่เมื่ออาม่ายืนยันว่านี่เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ครอบครัวไม่ลำบากในอนาคตทั้งคู่ก็ตกลงที่จะให้อาม่าจัดการให้อาม่าพาเง็กท้อไปที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตลาดแล้วก็สั่งให้หมอเถื่อนทำแท้งให้ลูกสาวตอนนั้นเง็กท้อท้องได้3เดือนแล้วเธอถูกฉีดยาแล้วก็ขูดมดลูกจนเจ็บปวดรวดร้าวแทบขาดใจส่งเสียงร้องโหยหวนอาม่ายืนมองด้วยความสงสารลูกสาวจับใจแต่แกคิดว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่แกจะช่วยลูกได้หลังจากนั้นเมื่อเง็กท้อตั้งท้องลูกติดกันอีกแกก็จะพามาทำแท้งเหมือนที่เคยทำในที่สุดเง็กท้อก็มีลูกแค่4คนเพราะว่าทำแท้งไป2คนส่วนกิมฮวยลูกสาวที่แต่งกับลูกจ้างร้านเฟอร์นิเจอร์ก็มีชีวิตครอบครัวที่ไม่สบายเท่าไหร่นักพอมีพอกินไปวันๆตอนหลังสามีก็ดิ้นรนออกมาทำการค้าเองกิมฮวยก็เลยต้องทำงานหนักเพื่อแบ่งเบาภาระของสามีอุปสรรคในการทำมาหากินของกิมฮวยไม่ต่างจากเง็กท้อเพราะว่าเธอก็มีลูกหัวปีท้ายปีเหมือนกันลูก3คนน้องเธอยังเล็กแล้วก็เลี้ยงไม่ไหวเมื่อเธอตั้งท้องอีกก็เลยเป็นธุระของอาม่าที่จะจัดการช่วยเหลือด้วยการพาไปทำแท้งหมอเถื่อนฉีดยาถึง3ครั้งแต่ไม่เป็นผลเด็กไม่ยอมหลุดออกมาเขาสงสัยว่ามดลูกคงจะหนามากก็เลยไม่กล้าฉีดยาซ้ำอีกเพราะว่าผู้เป็นแม่จะได้รับอันตรายถึงชีวิตอาจจะเป็นบุญของเด็กที่ยังไม่ถึงคาดอาม่าก็เลยจำต้องให้กิมฮวยตั้งท้องลูกคนนี้ต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดคลอดนะและเมื่อตั้งท้องลูกคนที่5อาม่าก็พากิมฮวยไปทำแท้งอีกคราวนี้ไม่มีปัญหาแต่กิมฮวยก็ได้ประสบการณ์ชีวิตอันเจ็บปวดแสนสาหัสจากการถูกขูดมดลูกอาม่าเห็นแล้วสงสารลูกจนน้ำตาไหลแต่ก็ต้องสั่งให้หมอเถื่อนทำเพื่อจะช่วยให้ครอบครัวลูกสาวไม่ลำบากผ่านไปอีกหลายปีกิมฮวยก็ตั้งท้องลูกคนที่6แต่ว่าตอนนี้ครอบครัวเธอเริ่มสบายขึ้นบ้างเธอก็เลยไม่ได้ให้อาม่าพาไปทำแท้งแล้วเธอก็ได้ลูกชายเป็นคนสุดท้ายขณะเดียวกันครอบครัวใหม่ของอาม่าก็ไม่ได้สุขสบายสามีก็ยังรับจ้างแบกข้าวสารไปวันๆส่วนลูกชายและลูกสาวที่เกิดกับสามีใหม่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้เรื่องลูกชายมีนิสัยเจ้าชู้งานการไม่ค่อยทำแต่แบมือขอแม่และด้วยความรักลูกชายซึ่งเป็นนิสัยของคนจีนทั่วไปที่ถือว่าลูกชายเป็นผู้สืบสกุลก็ทำให้อาม่าไม่เคยขัดใจลูกชายเลยสักครั้งหนึ่งส่วนลูกสาวปรากฏว่าหนีตามผู้ชายไปไม่เคยส่งข่าวหรือว่ากลับมาหาแม่อีกเลยวันเวลาผ่านไปเรี่ยวแรงของอาม่าก็ถดถอยลงเป็นลำดับอาชีพขายกล้วยปิ้งก็ต้องยกให้กับลูกสะใภ้ไปเอาไปทำไม่นานอาม่าก็ล้มเจ็บลูกสะใภ้ก็ไม่ได้ใส่ใจดูแลเมื่อเง็กท้อกับกิมฮวยพาหลานมาเยี่ยมแล้วเห็นแม่ของตนตกอยู่ในสภาพที่น่าอนาถก็ปรึกษากันว่าจะช่วยกันออกเงินจ้างคนมาดูแลแม่เพราะว่าแม่ไม่ยอมไปอยู่กับลูกสาวเนื่องจากผิดธรรมเนียมจีนที่พ่อแม่ต้องอยู่กับลูกชายคนที่ถูกจ้างมาในชื่อเกียวเป็นหญิงสาว ที่ถูกจ้างมาดูแลอาม่าทั้งที่เธอไม่อยากทำแต่ว่าตอนนั้นต้องการเงินก็เลยรับทำอย่างเสียไม่ได้เธอดูแลอาม่าแบบทิ้งๆกว้างๆไม่ค่อยอาบน้ำให้ได้แต่เช็ดตัวอย่างลวกๆเธอจะทำดีเฉพาะตอนที่เง็กท้อหรือว่ากิมหวยมาเยี่ยมเท่านั้นยิ่งช่วงหลังๆอาม่ามักจะปัสสาวะรถที่นอนเพราะว่าบอกไม่ทันซึ่งเพิ่มภาระให้กับแม่เกียวต้องซักผ้าปูที่นอนบ่อยๆทำให้นางเกียวเนี่ยโมโหมากวันหนึ่งเมื่อนางเกียวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่ๆไม่ถึงชั่วโมงอาม่าก็ปัสสาวะรถที่นอนอีกนางเกียวก็คว้าขวดน้ำที่เป็นแก้วกระแทกไปที่อวัยวะเพศของอาม่าอย่างแรงหลายครั้งนี่บอกแล้วใช่ไหมว่าจะฉี่ให้บอกทำไมไม่บอกเห็นไหมฉันเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเมื่ออาม่าร้องเสียงดังและยกขาดิ้นหนีด้วยความเจ็บปวดนางเกียวก็ยิ่งโมโหเธอจับปากขวดทิ่มเข้าไปในอวัยวะเพศของอาม่าและตะโกนบอกให้อาม่าเงียบไม่งั้นจะโดนหนักกว่านี้แล้วก็ห้ามบอกใครด้วยเมื่อได้ยินคำขู่อาม่าถึงได้หยุดร้องหลังจากนั้นทุกครั้งที่ปัสสาวะรถที่นอนอาม่าก็จะโดนนางเกียวลงโทษแบบเดิมจนอวัยวะเพศในบวมช้ำและสุดแสนจะเจ็บปวดยามปัสสาวะในที่สุดเมื่อทนไม่ไหวอาม่าก็เล่าเรื่องนี้ให้กับเง็กท้อกับกิมหวยที่มาเยี่ยมให้ฟังและเมื่อลูกสาวทั้งสองเห็นประจักษ์พยานก็เลยไล่นางเกียวออกไปจากวันนั้นไม่นานอาม่าก็จากไปด้วยวัย78ปีอาม่าน่ะเพิ่งจะเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมก็ตอนที่ลูกๆโตกันแล้วเพราะว่านึกถึงเรื่องที่อาม่าโดนกระทำมันเป็นเรื่องคล้ายกับตอนที่อาม่าพากิมหวยไปทำแท้งแล้วก็ถูกขูดมดลูกมันเจ็บปวดแทบจะขาดใจอาม่าก็คงจะเจ็บปวดแบบนี้เหมือนกันตั้งแต่นั้นมาด้วยความกลัวที่เคยร่วมมือกับอาม่าฆ่าลูกไปหนึ่งคนกิมหวยก็เลยตั้งหน้าตั้งตาทำบุญใส่บาตรเพื่อหวังว่ากรรมนั้นคงจะบรรเทาเบาบางลงบ้างครับ
4: น้ำมังคุดแสนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแสนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแสนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนักบวชก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าพอขวานเป็นตัวแทนน้ำคุตราแซบุรีนะคะวันนี้อยู่กับ
3: แม่อมพรยศทิพานา
1: ค่ะอยู่บ้านอะไรนะคะแม่
3: อยู่บ้านหงสาวดีตำบลสร้อยพร้าวอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี
1: จ้าค่ะแม่ก่อนที่แม่จะทานน้ำมังคุดแม่เป็นอาการยังไงคะถึงได้มาทานน้ำมังคุด
3: แม่เก็บท้องลำไส้แม่ไปหาหมอนี่แม่หมอจะบอกแม่ว่าแม่เป็นลำไส้อักเสบ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: วันนี้แม่ไปหาหมอเที่ยวไปหาตั้มหมอกับพ่อทุเล่า
1: จ้าม
3: ันว่าเศร้าวันนี้แม่เล่นในยินเว้านี่ละในยินนั้นจะอยู่เว้านี่ย่าอยู่ข้างบ้านย่าได้บอกว่าเสียนน้ำมันมังกรมันกินเบิ่งเปียงว่าสั่นเพิ่นว่าเนาะ
1: จ้า
3: แม่ก็เลยไปสั่งละสุดแรกน่ะแม่เลยสั่งสั่งมากก็กินกับพ่อทุเล่าเพิ่นบ
1: ่ก็ให้
3: กินอยู่
1: จ้า
3: วันนี้แม่ก็สั่งสุด2มากินกับมันก็ดีกว่าเก่าขึ้นเรื่อยๆนะ
1: จ้า
3: วันนี้ย่าแม่บ่มีเงินแม่ก็บ่ได้สั่งติดต่อกัน
1: ค่ะแม
3: ่วันนี้แม่ก็เลยคันนี้เงินแม่ก็สั่งสุดที่3
1: จ้าก
3: ินแม่ก็ไข้อยู่แม่บ่ได้ไปหาหมอจักเทื่อเด้
1: อือจ้าแม
3: ่มาแม่บ่ได้ไปหาหมอ
1: จ้า
3: ถ้าเป็นคันแม่กินของทะเลงแบบกินส้มกินหยังกินนั่นตําส้มตําหยังกันมันนั่นทะเลงของทะเลงกินน้ําไม้จังซี่
1: จ้า
3: แม่ก็เจ็บขึ้นมาเป็นรูปอาการมีอาการแม่นว่าแม่ก็เลยสั่งมากินอีกเลยกินกันไข่โย่กันกินต้องไปกับไข่โย่กินเมื่อแล้วกันแม่มีเงินสั่งมากินติดต่อกันคือจีดีแม่ว่า
1: ใช
3: ่แม่ก็เลยอันสั่งสามสุดสี่สุดเนาะแม่ได้สั่งสี่สุดปุ๊บเนาะ
1: จ้าแม
3: ่สุดที่สี่นี่แม่ก็กินข้าอยู่นี่กับไข่โย่แม่
1: จ้า
3: เป็นช่วงเก็บทองนี่แม่เลยสั่งมากินอีก
1: โอ้จ้าแม่แต่ว่าพอทานแล้วมันก็มันทุเลาขึ้นเนาะแม่เนาะ
3: จ้าจ้ามันแต่ว่าแม่ว่าบางงานนั่นสุดที่สามเนี่ยแม่กินมันแม่ก็ไข่อยู่ดิ
1: จ้า
3: แม่บอกว่าจะคล้องไข่กินทุกอย่างบัดนี้เป็นบ่
1: จ้าก
3: ินทุกอย่างเลยบัดนี้เอาไปมามันก็สิกินน้ำไม้อีหยังมันก็สิพิษตัวแม่ว่าก
1: ินรู้
3: ก็ดูเนาะกินต้มน้ำไม้กินซุปน้ำไม้เป็นบ่
1: จ้าม
3: ันก็สิพิษมันเลยส้มเก็บอีกแม่เลยสั่งมากินกินลงไปก็ไข่อยู่
1: จ้า
3: ถ้าบัดแม่กินยานี่มาแม่ก็บ่ได้ไปหาหมอจักเทื่อดอก
1: อืมค่ะแม่
3: แม่ก็ว่ามันสิไข้อยู่ติแม่ว่า
1: อ๋อจ้า
3: อืม
1: แต่แปลว่าทานแล้วมันถูกกับตัวเราเนาะแม่เน
3: า
1: ะ
3: จ้าจ้าพิษแต่ว่าแม่ก็อ้วนขึ้นดิน้ำหนักแม่
1: โอ้กินน้ำมังคุดแล้วอ้วนขึ้นทุกคนเลยเพราะกินข้าวแซ่บ
3: น้ำหนักแม่ขึ้นเสยแม่ตะกี้แม่62เดี๋ยวกิน60มันมายังอยู่ตอนแม่กินต่อกัน2-3ชุดจังหัน
1: จ้าก
3: ินมา64
1: โ
3: อ้65แม่
1: จ้าแม่
3: เดี๋ยวนี้65ไปนี่เดี๋ยวนี
1: ้โอ้จ้า
3: โอ้ยแม่ว่าบวชมาบัดนี
1: ้ค่ะ
3: แม่ก็ได้สั่งหมอจะสั่งมากินเองนี่ก็พาไปตรวจดอก
1: อืมจ้าแม่เดี๋ยวลูกจะขอเอาไปออกในรายการวิทยุนะคะแม่
3: โอ้เป็นแต่อยากอายว่าล่ะลูกแม
1: ่ไม่ต้องอายเผื่อแบบคนที่เขามีอาการเดียวกันกับแม่นะคะเขาจะได้ฟัง
3: แล้วเดี๋ยวเนี่ยคือตั้งที่แรกเนี่ยซื้อมากินแม่ก็ว่าเอ้าคือเป็นชีสคือไข่ไข่อยู่แม่ว่าเนาะ
1: จ้า
3: ตอนนี้มันก็คนคือว่าล่ะคนบ้านนอกบ้านนานบ่มีรายได้เนาะลูกมันก็บ่มีเงินเวลามีเงินแน่ก็ต้องคอยสร้างมากินนะแม
1: ่จ้าแม่จ้า
3: จ้า
1: ถ้า
3: วันนั้นก็กินดีเยอะเด้ออัน
1: จ้า
3: อันกอดน้อยๆนั่น
1: โอ้น้ำกระชายเนาะแม่เน
3: า
1: ะ
3: ใช่ขาวกระตีอย
1: ู่แม่ว่าจ้าค่ะขอบคุณนะคะแม่ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะ
3: จ้า
1: ค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
3: จ้า
4: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอย เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092-812-7589 092-812-7589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
5: อุณรงค์บ้านอยู่ปากเกร็ดแกเล่าว่าแกเห็นป้าคนหนึ่งเลี้ยงแมวเอาไว้เยอะมากแกชื่อป้าเวียงคนเรียกแกป้าเวียงเลี้ยงแมวยังกับนามสกุลนะเพราะว่าในหมู่บ้านมีแกคนเดียวที่เลี้ยงแมวเอาไว้มากมายเต็มบ้านมากกว่าแมววัดที่พระท่านเลี้ยงเอาไว้ซะอีกตอนนั้นคุณณรงค์ไม่ได้คิดอะไรก็อยู่บ้านนอกรู้เห็นก็แต่ในหมู่บ้านความแปลกใหม่อะไรก็ไม่เคยพบป้าเวียงเลี้ยงแมวแกเป็นเพื่อนบ้านอยู่ข้างๆด้านทิศใต้ของบ้านจะว่าขอบรั้วติดกันก็ยังได้เพียงแต่ว่าระหว่างขอบรั้วน่ะมันมีทางเดินแคบๆขั้นอยู่ตรงกลางเพราะว่าข้างในโน้นก็ยังมีบ้านปลูกกันอยู่อีกหลายบ้านมันก็เลยเป็นทางเดินเข้าออกของคนข้างในป้าเวียงนี่แกรักแมวเหมือนลูกพอแมวป่วยก็ร้องไห้สงสารแมวไปไหนก็อุ้มชูแมวเหมือนลูกเวลาแกออกมาหน้าบ้านนี่แมวตามมาเป็นพรวนเลยพวกมันมีชื่อได้ยินแกเรียกไอ้สามสีไอ้เท้าไอ้บัวลอยดาวเรืองอะไรต่ออะไรไม่รู้อีกเยอะแยะไปหมดพอแกว่างไม่ได้ไปทำนาก็จะตกปลาหาปลาให้แมวกินสุ่มปลาถ้าน้ำขอดคลองแกก็จะวิดแอ่งน้ำเอาปลาตกคลักมาปิ้งขยำข้าวให้พวกมันแต่ถ้าไม่มีปลาที่หาได้เองแกก็จะไปร้านแม่ค้าซื้อปลาทูเขาฐานะแกเป็นคนมีกินมีอยู่เพราะว่าพ่อแม่แกรวยปล่อยเงินกู้มาก่อนยึดโฉนดเป็นประกันถ้าไม่มีเงินมาถ่ายก็ต้องยอมขายนาหักหนี้กันพ่อแม่ของแกก็เลยมักจะได้ที่นาราคาถูกๆเอาไว้แต่ครอบครัวนี้ก็เหมือนกับครอบครัวที่อาภัพป้าเวียงมีพี่ชายอีกคนชื่อลุงหวันสองคนนี้ไม่มีครอบครัวไม่ได้แต่งงานกันแต่อย่างใดเขาเล่ากันว่าพ่อแม่ของแกน่ะเข้มงวดมากควบคุมลูกเต้าจนไม่ได้คบหากับใครแล้วก็เลือกเว้นคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของลูกทำให้ลูกๆอึดอัดลำบากใจจนหาคู่ไม่ได้พอพ่อแม่ตายก็เลยอยู่กันแค่สองพี่น้อง ป้าเวียงน่ารักแมวแต่กลับเกลียดหมาเพราะว่าหมามันคอยจะมากัดแมวแกก็เลยไม่ค่อยลงรอยกับเพื่อนบ้านมันก็เนื่องจากเพื่อนบ้านเลี้ยงหมาน่ะหมาพวกนั้นก็แหมกระเฮี้ยนกระหือรือเห็นแมวเป็นไม่ได้ไล่ตะครุบไล่กัดแมวมันก็ไม่ใช่ว่าจะยอมให้หมากัดง่ายๆมันก็เพ่นขึ้นต้นไม้ที่มีอยู่เยอะแยะถ้าป้าเวียงเห็นก็ด่าหมาไล่หมาตะเพิดมันไปเอาก้อนดินดุ้นไม้ในขว้างปาในขณะที่ป้าเวียงเกลียดหมาเพื่อนบ้านก็ไม่ค่อยชอบแมวของแกสักเท่าไหร่เพราะมันชอบไปขับถ่ายบนหลังคาบ้านหลังคาบ้านเมื่อฝนตกลงมาเขารองน้ำฝนใส่โอ่งไว้กินเมื่อมีขี้แมวอยู่บนหลังคาก็ทำให้เขากินขี้แมวกันเข้าไปด้วยแล้วใครจะชอบล่ะเพื่อนบ้านก็ไม่อยากให้แมวไปยุ่งกับบ้านของเขามันก็รวมทั้งที่บ้านของคุณณรงค์ด้วยคุณณรงค์เห็นแมวก็ไล่เอาอะไรขว้างปามันบ้างเหมือนกันเพราะว่าไม่อยากกินน้ำขี้แมวแต่แมวมันไม่ค่อยข้ามทางเดินมาทางนั้นเท่าไหร่นานๆทีส่วนบ้านที่อยู่ใกล้ๆติดกันทางด้านตะวันออกของบ้านป้าเวียงนั้นก็รับไปเต็มๆพวกมันไต่ไปหาหนูกินไปหาข้าวปลาที่เขาเหลือๆเก็บงำไม่ดีกินปลาย่างมันก็ขโมยไม่ว่าอะไรที่มันกินได้มันก็ไม่ละไม่เว้นนะตามประสาไม่รู้เรื่องรู้ราวของมันบ้านที่ว่านี้ก็คือบ้านของลุงชัยลุงชัยนะแกค่อนข้างจะขี้เมาเพราะแกชอบกินเหล้าเย็นๆแดดร่มลมตกบางทีก็เป็นน้ำตาลเมาแกมีความสุขเวลาเล่าเข้าปากและจะขี้โมโหฉุนเฉียวเมื่อตอนเมาแล้วก็มีเรื่องรำคาญใจให้หงุดหงิดแกก็เลยมักจะระเบิดอารมณ์ออกมาโวกเวกกลด่าแมวที่มันดอดมาฆ่าปลาที่แกเอาไว้ต้มยำทำแกงแกล้มเล่าไปกินไอ้ห่าเอ้ยที่มันฆ่าแม่งล้างโคตรไปเลยแกหัวล้านตัวสูงใหญ่น่ากลัวเวลาโกรธนี่หน้าแดงก่ำเยอะไอ้ข้าล้างโคตรที่แกว่าเนี่ยไม่ใช่โคตรปลาเวียงอะแต่เป็นโคตรแมวมากกว่าแกจะเอายาเบื่อให้พวกมันกินกันแกบอกว่าแกทำได้อยู่แล้วไม่อยากเย็นอะไรเลยแค่ปลาไม่กี่ตัวคลุกกับยาเบื่อหนูเข้าไปแล้วหลังจากนั้นไอ้พวกแมวก็จะลงไปอยู่ในนรกหมกไหม้ไม่ต้องมาสร้างความรำคาญให้แกอีกป้าเวียงได้ยินก็ชักกลัวจับแมวของแกขังเอาไว้ในตะกร้าพวกมันถูกกักขังก็กระวนกระวายอยากจะออกไปข้างนอกได้ยินแกปรามพวกมันดังแว่วแว่วออกไปไม่ได้นะอยู่ในนั้นเดี๋ยวออกมาตายจริงๆด้วยนะไอหัวล้านมันเอาจริงนะแมวก็ส่งเสียงร้องกันเมียวเมียวเมาเมาแกก็ปลอบแมวดุแมวให้พวกมันอยู่กันโดยสงบไม่ก่อความรำคาญแกกักขังมันเอาไว้นานไม่ได้สองวันแกก็ต้องปล่อยพวกมันออกมาแต่แกก็คอยเรียกพวกมันให้ไปหาเพื่อว่าดูว่าตัวไหนหายไปบ้างไม่มีใครอยากให้เรื่องร้ายๆมันเกิดลูกเมียของลุงชัยเมื่อเห็นแมวมาที่บ้านก็ช่วยกันไล่มันไปไม่ให้มาทำความเดือดร้อนโดยเฉพาะพวกกับแกล้มของลุงชัยพวกมันไปแตะต้องไม่ได้เด็ดขาดแม้จะระมัดระวังกันมันก็มีโอกาสพลาดได้วันนั้นลุงชัยได้กบมาตัวหนึ่งตัวอ้วนเท่ากับฝ่ามือแกก็จะยำมันกินทำเอาไว้แล้วในครัวมัวแต่ไปหาเครื่องยำพวกตะไคร้ใบมะกรูดกลับขึ้นอีกทีกบตัวนั้นหายไปแล้วเห็นกบขาดหรือเปล่าเอาไว้ที่ไหนอ่ะก็ในครัวนี่แหละกระโดดไปแล้วมั้งโดดผีแล้วมันตายแล้วขับผ่าท้องมันแล้วอ้าวเมียได้แต่ร้องอย่างนั้นเนี่ยลุงชัยก็สั่งให้ลูกๆช่วยกันมองหาดูว่ามันไปอยู่ที่ไหนเพราะแกสงสัยจะเป็นแมวแน่ๆเลยที่คาบไปลูกๆก็หาไม่เจอแต่ตัวแกเองบังเอิญไปเห็นว่าไอ้แมวลายตัวหนึ่งกำลังแทะกินอะไรอยู่ข้างๆรั้วบ้านแกก็ไม้กว้างเปรี้ยงไปส่งเสียงไล่ดังลั่นเลยไอ้แมวตัวนั้นตกใจโดดหนีไปบ้านป้าเวียงในปากเขามันมีซากกบคาบติดไปด้วยลุงชัยไม่ต้องตามไปดูว่าสิ่งที่มันกินมันแทะอยู่คืออะไรไอ้หานิวรซะแล้วแกพูดแค่นั้นนะป้าเวียงรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแกก็เรียกแมวไปเข้ากรงตะกร้าที่เคยใช้ขังพวกมันตะกร้าใบใหญ่ๆหลายใบช่วยได้อย่างดีช่วยแมวได้แล้วมันช่วยให้แกสบายใจไร้ห่วงแมวไปได้เยอะป้าเวียงขังแมวไม่ยอมปล่อยนานหลายวันพลางก็คอยแอบมองไปทางหน้าต่างว่าทางบ้านโน้นลุงชัยทำอะไรบ้างวางยาเบื่อไว้ไหมก็ไม่เห็นลุงชัยเงียบมากแม้เมาก็ไม่พูดอะไรแพร่งพรายว่าคิดอะไรอยู่ป้าเวียงก็นึกหวาดหวาดอยู่บ้างแต่เห็นว่ามันหลายวันแล้วลุงชัยคงไม่ทำอะไรแล้วแกก็เริ่มปล่อยแมวออกมาสองสามตัวให้มันได้ผ่อนคลายกันสักพักหนึ่งแล้วเรียกเข้ากรงอีกต่อมาก็ปล่อยกรงอื่นบ้างเปิดตะกร้าให้มันออกไปยืดเส้นยืดสายแล้วเรียกเข้าเก็บไว้อย่างเก่า ภายหลังก็ได้มีเวลาปล่อยแล้วก็เวลาขังขึ้นมาปล่อยออกมาก็คอยดูแลไม่ให้มันไปไหนไกลบ้านคอยเรียกเอาไว้โดยตลอดไม่มีอะไรเกิดขึ้นป้าเวียงก็นึกว่าลุงชัยคงจะไม่ทำอะไรแล้วพอป้าเวียงเริ่มปล่อยแมวออกมาลุงชัยก็ทำอะไรบางอย่างเป็นเหตุให้แมวของป้าเวียงตายไป3ตัวในวันเดียวกันป้าเวียงถึงก็ร้องไห้ด่าว่าคนที่มันทำมึงฆ่าแมวกูทำไมฮะแมวกูไปทำอะไรให้มึงกูขอแช่งมึงให้ตายหงใจหาตกนรกหมกไหมไม่ได้ผุดได้เกิดนะไอ้คนชิบหายลุงชัยไม่ได้โต้ตอบอะไรทั้งสิ้นเขาซุบซิบกันว่าลุงชัยใช้ยาเบื่อคลุกคล้าประย่างวางไว้ข้างรั้วป้าเวียงไม่กล้าปล่อยแมวออกมาอีกแกอยากจะอุ้มตัวไหนแกก็เอาออกมาตัวเดียวเท่านั้นแหละนอกนั้นก็ขังเอาไว้ในตะกร้าที่แกใช้แทนกรงแต่ตะกร้ามันแคบๆมันก็อยู่กันอย่างแออัดแกก็จึงคิดว่าน่าจะทำกรงด้วยไม้ไผ่แกมีเป็นกอกอนี่ไม้ไผ่นี่จะทำแบบกรงไก่น่าจะได้แกก็ออกปากกับพี่ชายฮะทำกรงแมวให้หน่อยสิทำทำไมก็ทำทำไมก็น่าจะรู้อยู่แล้วไอ้หัวล้านมันจ้องจะฆ่าแมวอยู่เขาไม่ทำอะไรแล้วนะไปไว้ใจมันได้ยังไงอ่ะคนมันบ้าพูดยังไงพี่ชายก็ไม่ทำให้แกก็ออกจะโมโหขัดใจขึ้นมาก็ทำมันเองเลยไปตัดไม้ไผ่มา2ลำตัดทอนเป็นท่อนท่อนผ่าเขาเป็นซี่ซี่แต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าไม่ถนัดงานอย่างนี้ก็เลยต้องมองหาคนที่จะทำได้ในเมื่อพี่ชายไม่ยอมทำให้ก็ต้องหาคนนอกบ้านแกก็เลยออกปากวานคนใกล้บ้านหลายคนคนนั้นก็บอกไม่ว่างคนนี้ก็บอกเอาไว้จะทำให้แล้วก็ไม่ทำป้าเวียงคิดได้ว่าคงไม่มีใครอยากทำให้เพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ดีอะไรด้วยก็เลยออกปากจ้างเท่านั้นนะก็ได้คนมาทำเงินนี่มันดีเหลือเกินไม่มีใครขัดข้องเลยที่จะรับมันเข้ากระเป๋านะลุงคนหนึ่งมาทำให้เป็นที่เรียบร้อยทำเป็นกรงใหญ่ขังเอาไว้เกือบ30ตัวตั้งไว้บนบ้านในร่มแดดไม่ร้อนที่ระเบียงเรือนพวกมันก็อยากจะออกข้างนอกกันก็ตะกุยตะกายความจริงพวกมันก็ตะกายตั้งแต่ขังอยู่ในตะกร้าแล้วแต่กรงนี้กว้างใหญ่กว่าแต่ตามธรรมชาติของสัตว์มันก็อยากจะเป็นอิสระชาวบ้านเขาก็พูดกันบ้างแล้วว่าไปขังมันไว้จะเป็นบาปอ้าวถ้าไม่ขังมันก็ตายอะสิลุงชัยแกก็ขู่ฟ้ออยู่ปล่อยมาถ้ากูจะเอายาเบื่อให้หมดเลยแกขู่แล้วก็หัวเราะชอบใจที่ตัวมีอำนาจเหนือกว่าทำให้อีกฝ่ายกลัวไม่กล้าลองดีคนเขาเห็นก็รู้สึกว่าพวกแมวมันแออัดอยู่ในกรงส่งกลิ่นเหม็นเขาก็พูดกันว่าจะเลี้ยงทำไมเยอะแยะ20-30ตัวอย่างนั้นชอบแมวก็เลี้ยงสักตัว2ตัวก็พอแล้วบางคนเขาก็ว่าป้าเวียงคงจะไม่ได้อยากเลี้ยงมากมายแต่เพราะว่าแมวมันออกลูกมาแกก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องเลี้ยงมันเอาไว้ลูกของมันพอโตก็มีลูกอีกก็ยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆยายคนนึงบอกว่าแกจำได้ว่ามันมีสาเหตุที่ป้าเวียงชอบแมวก็เพราะว่าก่อนโน้นตอนป้าเวียงเด็กๆนะอยากจะเลี้ยงแมวแต่พ่อของแกไม่ให้เลี้ยงพ่อของป้าเวียงเป็นคนเจ้าระเบียบเข้มงวดมากรักความสะอาดป้าเวียงก็เลยอดเลี้ยงแมวนี่ก็คงจะเลี้ยงเพราะว่าตอนเด็กๆถูกสั่งห้ามนั่นเองวันหนึ่งแมวเกิดเจ็บป่วยตายไปทีละตัว2ตัวป้าเวียงก็ทุกข์ใจมากหาอยู่หายาให้แมวกินก็ไม่อาจจะหยุดยั้งได้พวกมันก็ยิ่งตายเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันติดโรคกันป้าเวียงก็ร้องไห้สงสารแมวแต่ก็ไม่อาจจะหยุดยั้งการตายของมันได้เพียงไม่กี่วันแมวตายหมดกรงเลยป้าเวียงเสียใจร้องไห้คร่ำครวญล้มป่วยหนักลุงหวันพี่ชายของแกก็คิดว่าน้องสาวจะติดโรคมาจากแมวตามหมอมารักษานะหมอสั่งให้จัดการกับกรงแล้วก็สิ่งสกปรกที่ระเบียงบ้านก็ลากกรงลงเรือนไปเผาหมดแล้วก็ล้างบ้านเป็นการใหญ่จนสะอาดหมดจดป้าเวียงน่ะใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัววันๆเอาแต่นั่งมือลอยจนชาวบ้านพูดกันว่าแกเป็นบ้าเรียกแมวตัวนั้นตัวนี้ให้มาหาแกทำเหมือนกับว่าพวกมันยังมีชีวิตอยู่ทำท่าลูบไล้แมวกอดแมวพูดคุยกับแมวถ้าไปดูใกล้ๆจะเห็นว่าสิ่งที่แกลูบไล้พูดคุยด้วยนั้นแท้จริงมันเป็นเพียงหมอนใบเล็กๆป้าเวียงเป็นอย่างนั้นลุงชัยแทนที่จะสงสารเห็นใจกลับหัวเราะชอบใจแถมยังพูดไม่ดีต่างๆนานาเย็นวันหนึ่งลุงชัยกินเหล้าเมาเข้าไปปีนไปตัดกิ่งไม้ต้นกำปูข้างบ้านจะเอาลงมาทำฟืนเกิดพลาดตกลงมาหัวฟาดขอนไม้ข้างล่างสลบเหมือดไป2วันพอฟื้นขึ้นมาก็จำตัวเองไม่ได้จำลูกเมียไม่ได้แขนขาไม่ค่อยดีไม่มีแรงเดินก็แปลกพิกลกระดกกระแดก สองแขนแกว่งไปแกว่งมาดูตลกเชียวเด็กๆหัวเราะขำกันใหญ่พอดูไปแล้วเหมือนกับตัวหนังตะลุงเออเวรกรรมมันมีจริงนะท่านผู้ฟัง

0: ฮักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุหม่องสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกระเป๋ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และก็สารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-0004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดวันนี้ได้อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบัวแดงครับมาเยี่ยมคุณแม่ชื่อไหนครับแม่
3: แม
2: ่
3: แสง
2: แม่แสงนามสกุล
3: นามสกุลไส้สูง
2: ครับอันนี้บ้านยังครับแม่ซื
3: ้อบ้านทุ่งสว่าง
2: ครับตำบลบางชมพูแม่บางชมพูเนาะบางชมพูหนองบัวแดงนะแม่เนาะ
3: แม่
2: ถามแม่ว่าก่อนที่จะมากินน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างไรครับ
3: ว้ายปวดขา
2: ครับ
3: ปวดขากับมันเป็นทั้งสองขาเนี่ย
2: ครับ
3: มันปวดน้ำมือแล้วน้ำมือแรงอ่ะนอนกับอะไร
2: ครับ
3: นั่งบีบจนเสียหลาย
2: ครับครับ
3: บางทีมากินน้ำมันโคตรเนี่ย
2: ครับ
3: มันปวด
2: ครับอาการปวดก็ดีขึ้น
3: มันปวด
2: ครับกินข้าวไปไหนแม่กินได
3: ้โอ้ยหลายไอ้บอกคือแล้ว
2: ครับ
3: กินข้าวมันจะอิ่ม
2: กินข้าวแซ่บเนาะกินน้ำมันโคตรแล้วเนาะครับ
3: ข้าวแซ่บ
2: ครับ
3: บางทีอีหลาเอ้ยกูกินข้าวยิ้มเอายังไม่กูกินแน่มาสั่ง
2: ครับ
3: อิ่มจ้าจ้ะมัดมัดเจ้าเนี่ย
2: ครับ
3: อิ่มจนมาเขาสิเบิดกองกันยังบ้านอิ่มอยู่
2: ครับร่างกายเขาไอ้ระบบย่อยมันดีในร่างกายเขามันก็เลยกินได
3: ้
2: แต่ก่อนกินบ่ค่อยแซ่บ
3: ถ
2: ึงแม
3: ่ไอ้แต่ก่อนกินบ่ได้กินแค่ละคำ
2: ครับ
3: สองคำแล้วก็บึงบ่ได
2: ้ครับ
3: เขาอันนี้กินไม่ดีปันใดก็บ่อยาก
2: บ่แซ่บคือบัดที่มากินน้ำมังคุดนี่เนาะ
3: แม่น
2: ครับครับ
3: กินได้กินอิ่มกินเต็ม
2: ครับ
3: กินอิ่มแล้วก็ยังเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลัง
2: ครับ
3: โอ้ยกูคือบ่อิ่มเนาะลาเอ้ยเขามาบ่กินอีกแน่กูบ่อิ่ม
2: ครับกินข้าวแซ่บเนาะครับคร
3: ับบ่อิ่มก็กินเขาร่างกายก็ย่างได
2: ้ครับ
3: ครับนั่นละว่ากูกินได้ละ
2: ครับ
3: กิน
2: ครับ
3: มาเอ็มออกซื้อ
2: ครับ
3: ไปบอล
2: ครับแม่ก็กินมาหลายคนแล้วเนาะครับน้ำมังคุดน่ะ
3: กินไปหลายมาหลายแล้ว
2: ครับครับ
3: กิน3ขวด
2: ครับสั่งเซลา3ขวดเนาะ
3: ซื้อสั่งเซลา3ขวด3เทีย
2: จิตใจก็ดีขึ้นเนาะแม่เนาะ
3: จิตใจก็ดี
2: ถ้าอันนี้มีผู้สนใจอยากมาถามเบิ่งว่าแม่ว่ากินแล้วมันดีหรือบ่เนี่ยเขามาถามได้เนาะ
3: ถามได้
2: เขามาหาแม่แม่ซื้อเหรียญเพื่อนถามมันยังไงแม่ซ
3: ื้อที่แม่แสง
2: แม่แสงเนาะ
3: ครับ
2: ครับมาถามเบิ่งได้ว่าอยู่บ้านทุ่งสว่างนี
3: ่
2: ครับกินแล้วอาการดีขึ้นครับปวดขาก็ดีครับ
3: ปวดขากับ
2: กินข้าวแซ่บเนาะ
3: โอ้ยบ่ได้นอนอีก
2: นอนบ่ได้เนาะทุกคนเนาะครับครับ
3: ปวดสายเนี่ย
2: ครับ
3: นั่งเดียดจุ๊บจับเบิดขึ้นเบิด
2: น้ำมาหลับ
3: มาแก้งซื้อได้เนี่ย
2: ครับ
3: วันนี้มันไข้แม่บ่ปวด
2: ครับ
3: โอ้ว่าฉัน
2: เหรอที่ว่ามานี่เป็นความจริงเนาะแม่เนาะบ่ได้ตัว
3: จริง
2: บ่ได้มาจ้างว่าบ่ได้มาเตรียมกันเนาะแม
3: ่บ่ได้ตัวอะไรหยังหรอก
2: ครับกินดีเฮาก็ถามเว้าสู่พี่น้องฟังครับเป็นวิทยาทานพ่อแม่เป็นบุญต่อบอกบุญต่อครับครับผม
3: ขอบค
2: ุณนี่ครับผมก็ขอบคุณคุณแม่ครับที่มาแนะนำแชร์ประสบการณ์ครับผมครับขอบคุณมากครับคุณแม่ครับ
1: น้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360 บาท ไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
4: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
1: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092 8127589 092 8127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
5: ท่านผู้ฟังคะเราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการสาวล่าพาขวัญก็อยากจะให้พ่อและแม่มันดูหรือสังเกตร่างกายว่ามีอาการปวดเมื่อยไหมหรือเจ็บตรงที่กล้ามเนื้อหรือเปล่าไม่อยากจะให้พ่อแม่ปล่อยไว้นานนะคะเดี๋ยวจะเกิดเรื้อรังแล้วก็สะสมได้ท่านใดที่อยากเปิดใจลองทานตัวน้ำมังคุดตราแซมบุรีเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ค่ะสกัดมาจากสมุนไพรตัวนี้ก็จะช่วยเกี่ยวกับอาการอักเสบหรืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้เช่นกันมีบางท่านคิดว่าถ้าสกัดมาจากธรรมชาติจะต้องราคาสูงมากแน่ๆเลยสาวล่าพาขวัญก็อยากจะบอกว่าไม่แพง1ขวด360บาท3ขวด 1,000 บาทค่ะพ่อแม่เป็นราคาที่พอเหมาะ

0: ครฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล
2: ้
1: ว
2: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
1: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
2: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่เจ็ดเป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประธานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปประพันธ์สังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับไอบอไอสิ
6: ค่ะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะพิมพ์ใจกินประจำนะคะรู้สึกว่าสิบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ามือเศร้าก็กินลังมือพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยๆเพี้ยๆมาพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
7: ช่วงหน้าที่ทองหน้าที่ทูโคตอนนี้เลยครับ043009888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทษตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่อง1,300บาทตอนนั้นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทษ043-009-888 043-009กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
8: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
9: ๆมันเป็นเรื่องงับ
8: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นที
9: จะ
8: อบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0 91

นรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ยังไงตัวขวดเล็กนะคะจะเป็นน้ำมังคุดผสมกระชายขาวน้ำผึ้งมะนาวมะกรูดและขิงตัวนี้จะออกฤทธิ์ร้อนเวลาพ่อจ๋าแม่จ๋าทานสาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำให้ทานแบบร้อนตัวนี้จะชุ่มคอมากค่ะเป็นหวัดเป็นไอสามารถทานได้นะคะจะเข้าไปช่วยได้ดีเลยเพราะว่าสาวล่าพาขวัญผลิตออกมาต้านโควิดในช่วงโควิดส่วนวิธีทานที่ถูกต้องก็พ่อจ๋าแม่จ๋าต้มน้ำร้อนนะคะใส่แก้วจากนั้นนำขวดเล็กๆที่สาวล่าพาขวัญแถมไปให้หย่อนลงไปในแก้วทิ้งไว้ประมาณ 1-3 นาทีเพื่อที่จะรอให้ขวดร้อนพอขวดเริ่มร้อนพ่อจ๋าแม่จ๋าก็ทานได้เลยหรือท่านไหนไม่อยากทานร้อนก็ทานแบบอุ่นๆได้นะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าสามารถผสมทานกับน้ำร้อนก็ได้ใส่น้ำร้อนครึ่งแก้วเปิดขวดและเทลงไปผสมแบบนั้นก็ทานได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าอยากทานแบบเข้มข้นแนะนำให้ทานในขวดเลยทาน1ขวดได้เลยนะคะถ้าท่านไหนไม่อยากทานร้อนก็สามารถแช่ตู้เย็นให้เย็นๆทานแบบสดชื่นได้เช่นกันค่ะ
1: น้ำมังคุด
2: ราชบุรี
1: ช่วยกระจายเลือด
2: กระจายลม
1: อารมณ์ดี
2: กระปี้กระเป๋าก
1: ินข้าวได
2: ้ถ่ายคล่อง
1: ท้องเบา
2: บรรเทาความเมื่อยล้า
1: แข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุด
2: ราชบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอย
1: น้ำมังคุด
2: ราชบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
3: สนใจติดต่อสอบถามโทร0928175889
4: สำหรับครูนินนั้นอับอายขายหน้ามากที่ลูกศิษย์มาแพ้ในครั้งนี้เพราะว่าครูนินกับครูเมฆนี่เป็นคู่ปรปักษ์กันมานานเคยชกต่อยกันในสนามหลายครั้งก็ไม่อาจจะเอาชนะกันได้จึงต่างฝึกศิษย์ของตัวให้ต่อสู้กันอยู่เสมอซึ่งศิษย์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ไม่ถึงกับแพ้อย่างหลุดลุ่ยเหมือนคราวนี้ซ้ำถูกครูเมฆทำท่าเยาะอีกด้วยความโกรธความอายก็ถึงกับโผล่ออกไปบอกไอ้เมฆมึงไม่ต้องมาเยาะกูหรอกมึงกับกูมาต่อยกันดีกว่าครูแม่ก็หัวเราะตกลงมึงกับกูมาต่อยกันมาไปบอกนายสนามเดี๋ยวนี้เลยนายทองดีได้ยินก็พูดขึ้นบอกสู้กับครูฉันไม่ดีหรอกถ้าครูคิดจะแก้แค้นแทนลูกศิษย์แล้วก็ครูจะต้องสู้กับฉันเพราะฉันชนะศิษย์ของครูถึงจะถูกครูนินก็ย้อนถามเอ็งแน่ใจเหรอแน่สิครูแน่ยิ่งกันแน่อีกครูแม่ก็ห้ามนายทองดีไม่ให้สู้กับครูนินเพราะว่าตัวเองจะสู้เองแต่นายทองดีไม่ยอมแล้วก็ยกเหตุผลให้ฟังเกิดมาเป็นลูกผู้ชายเป็นนักมวยแล้วถ้าเอ่ยปากว่าจะสู้แล้วไม่สู้ก็เสียเกียรตินักมวยหมดที่ครูแล้วฉันก็เป็นลูกศิษย์ของครูจะปล่อยให้ครูไปสู้อย่างนั้นมันเสียเกียรติของฉันซึ่งเป็นลูกศิษย์พูดจบนายทองดีก็รีบชวนครูนินเข้าไปหานายสนามแจ้งความประสงค์ให้รู้ครูแม่ก็เป็นห่วงลูกศิษย์ก็กระซิบบอกไอ้นินมันฝีมือเยี่ยมนะมันเป็นมวยรุกแกต้องระวังตัวอย่าได้ประมาทนะแกเสียเปรียบเขาอยู่แล้วในเรื่องอายุและอีกอย่างในนินเขาเจนสนามมากกว่าแกนะ2เอา1เยอะนะพอในสนามเรียกชื่อครูแม่ก็จูงมือนายทองดีไปกลางสนามทำพิธีเสกดินโรยศีรษะเช่นเดียวที่สู้กับนายถึกพอนายทองดีลุกขึ้นครูนินก็รำมวยเข้าหาทันทีคนดูรอบสนามต่างก็เอาใจช่วยนายทองดีก็พากันร้องเตือนไอ้หนุ่มระวังตัวให้ดีนะโว้ยนั่นมันมือระดับอาจารย์นะโว้ยครูนินก็รำมวยเข้าไปใกล้ตัวขยับหลอกล่อชกเตะท่านั้นท่านี้พอได้จังหวะก็ชกเตะฟันลำเลยทีเดียวนายทองดีถอยห่างแล้วก็ปัดหมัดปิดเท้าตลอดยกนั้นครูนินเป็นฝ่ายรุกแต่นายทองดีก็ไม่ได้ถูกหมัดหรือว่าเท้าจังๆเลยครูเมฆก็รู้สึกหนักใจแทนลูกศิษย์พอหมดยกแรกระหว่างพักเอ็งหนักอกหนักใจอะไรหรือเปล่าก็ครูสั่งให้ฉันระวังตัวฉันก็ระวังตัวดูเชิงเข้าไปก่อนนะสิตอนเนี้ยฉันรู้แล้วว่าฝีมือเขามีแค่ไหนยกนี้ละครูฉันจะปล่อยหมัดเด็ดมั่งทำไมตายก็ค้างเหลืองละครูพอถึงเวลาชกทั้งคู่ก็ปราดเข้าหากันอีกครูนินนี่สะอึกรุกเข้ามาตามเดิมในทองดีหลบ พอได้จังหวะก็ปล่อย

0: มัดออกไปทั้งซ้ายทั้งขวาถูกกกแขนซ้ายขวาครูนินเต็มแรงถึงกับเซออกไปหมัดนี้ทำให้ครูนินแขนขัดชกตอบไม่ถนัดก็ใช้แต่เท้าเตะอย่างเดียวนายจงดีก็จับเท้าไว้ได้แล้วกระชากเขาหาตัวยกเข่าขึ้นกระแทกเข้าที่ท้องสวนหมัดซ้ายขวาเข้าที่คางถูกปากครึ่งจมูกครึ่งเต็มแรงครูนินหงายหลังลงไปชักตาตั้งเลยฟันหลุดและเลือดกลบปากนะต้องแก้ไขพยาบาลกันอยู่นานกว่าจะฟื้นถึงกระนั้นก็ไม่อาจจะลุกขึ้นเดินได้ลูกศิษย์ต้องหามกลับบ้านคนดูรอบสนามโอ้โหร้องดีใจกันไปตามๆกันพลางสรรเสริญนายจงดีว่าเป็นมวยเทวดาต่อไปนี้คงไม่มีใครกล้ามาสู้อีกแล้วเมื่อครูเมฆพานายทองดีกลับบ้านระหว่างทางก็ถามขึ้นว่าไอ้ท่าโดดข้ามหัวแล้วหันมาเตะนะมึงไปหัดมาจากไหนวะเนี่ยกูไม่ได้สอนมึงนี่ฉันไปดูงิ้วมันเล่นกันที่ศาลเจ้าบางโพอ่ะครูเห็นท่ามันสวยดีเหมาะที่จะเอามาใช้ในการชกมวยฉันก็เลยจำเอามาหัดทำมาฝึกด้วยตัวเองจนทำได้เหมือนที่งิ้วมันเล่นอ่ะแล้วก็ฉันเห็นไอ้ถึกมันเซ่อๆก็ลองใช้ดูก็ได้ผลดีครูเมฆก็ตบไหล่นายทองดีเบาๆเออไอ้สิทธิ์แก้วต่อไปนี้ไปจะไม่มีใครกล้ามาสู้กับเองได้อีกแล้วแหละนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีนักมวยคนใดในแขวงเมืองพิชัยทุ่งยังลับแลหรือว่าเมืองฝางกล้าสู้กับนายทองดีฟันขาวแม้แต่คนเดียวหลังวันชกมวยผ่านไปแล้วประมาณ3เดือนมีพระภิกษุรูปหนึ่งจากเมืองสวรรคโลกมาพักอยู่ที่วัดท่าเสานายทองดีรู้จักคุ้นเคยกับท่านพระท่านก็เลยเอ่ยปากชวนนายทองดีไปเที่ยวเมืองสวรรคโลกโดยท่านเล่าให้ฟังว่าท่านมีอาอยู่คนหนึ่งเป็นครูฟันดาบที่มีฝีมือเก่งกล้าหาตัวจับยากแล้วเวลานี้เจ้าเมืองสวรรคโลกรับเข้าไปที่จวนให้ไปเป็นครูสอนฟันดาบกับลูกชายของท่านท่านนายทองดีสนใจอยากจะหัดฝึกเพลงดาบบ้างแล้วก็ท่านจะเป็นผู้พาไปฝากให้นายทองดีก็ดีใจเหลือเกินรีบรับปากกับพระว่าตัวจะไปเมืองสวรรคโลกด้วยพอใกล้วันเดินทางนายทองดีก็ลาครูเมฆเล่าความประสงค์ให้ฟังครูเมฆก็รู้สึกอะไรนายทองดีเป็นที่สุดไม่อยากจะให้ไปแต่ก็จนใจเพราะว่าวิชามวยที่มีก็ถูกนำมาสอนให้จนหมดแล้วก็เลยไม่มีอะไรจะมาสอนให้อีกครูเมฆก็เลยจำใจอนุญาตครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: น้ำมังคุดแสนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแสนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแสนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวนะคะสาวล่าพาควานมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนลูกค้าที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซงบุรีกล่องสีส้มของเราค่ะวันนี้อยู่กับคุณแม่ชื่อ
2: ซาลี
3: แม่ซาลี
2: สายสี
3: สายสี
2: 45
3: บ้านอันนี้อยู่บ้านอะไรคะแม่
2: บ้านโคกน้องกุ้ง
3: ก่อนแม่จะทานน้ำคุดแซงบุรีนี่แม่เป็นอะไรมาก่อนบ้างคะ
2: แม่ปวดตื่นปวดตัวไม่นอนแม่ไม่หิวเลยไข้อยู่แต่ว่าแม่สินมันก็จะตีเด็ดๆ
3: จ้ะ
2: มันเป็นเขาว่าเป็นนั่นเขาเรียกมากินนี้ก็นะเขาว่าไปหาหมอเขาบ้านสินอันเลือดฝอยบุตัน
3: อ๋อจ้ะ
2: นี่แหละเขาเลยทำให้ขาอ่อน
3: โอ้จ้ะ
2: เขาเลยมันมีเขาว่าแสบเขาได้ไม่กินมีเขาว่าที่แซ่บพ่อกิน
3: โอ้จะกินกินน้ำคู่ไปแล้วกินข้าวแซ่บโอ
2: ้ดอก
3: อ่ะ
2: มันหนึ่งร่างเทียบอุ้ยสูบบุหรี่หลายอย่างแต่เนาะมันกินยังไงอันนี้เขาก็ว่ากินไปฉันสละกินไปหมอให้เนาะ
3: จ้ะ
2: ช่องเดียนทำไม่เต็มนึงเสร็จแล้วอื้อกระโพดกระโพดก็เลยทุ่นไหลทุ่นไหลก็เลยไม่กินนี่นะมันก็เลยมีแห้งร้อนตึงตึงมากก็เลยนอนไม่พิงหลังพิงหลังปวด
3: ปวดตัวเนาะ
2: ประเด็นมันมีแห้งแน่นอนครับ
3: เนี่ยกินแล้วนอนสบายเนาะกินข้าวแซ่บพร้อม
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่สารีสายสีด้วยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดตราแซงบุรีให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังค่ะน้ำมังคุดตราแซงบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซงบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
4: นายทองดีกับพระภิกษุรูปนั้นก็ออกเดินทางจากวัดท่าเสาถึงเมืองสวรรคโลกแล้วพระท่านก็พาไปพักอยู่ที่วัดพระปรางระหว่างอยู่ที่วัดพระท่านก็ได้ทราบว่าเวลานี้ครูดาบได้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วท่านก็เลยพานายทองดีไปพบขอให้ช่วยสอนเพลงดาบให้ครูดาบเห็นหน่วยก้านแล้วชอบใจก็รับปากว่าจะช่วยสอนให้นายทองดีเป็นคนฉลาดแล้วก็ขยันหมั่นฝึกซ้อมอยู่เสมอฉะนั้นเพียง3เดือนก็ทำได้คล่องแคล่วจบหลักสูตรทุกกระบวนท่าครูดาบถึงก็เอ่ยปากชมว่าสอนลูกศิษย์มาก็เยอะยังไม่เคยเห็นใครหัดได้เร็วอย่างเจ้าทองดีคนนี้เลยว่ะความสามารถของนายทองดีฟันขาวรู้ไปถึงลูกเจ้าเมืองสวรรคโลกก็ให้หาตัวไปซ้อมเพลงดาบด้วยกันนายทองดีก็ออมมือให้พอแลกเปลี่ยนเป็นการเสมอกันเท่านั้นก็เลยเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกเจ้าเมืองเป็นยิ่งนักต่อมาพระภิกษุรูปเดิมนั้นก็ชวนนายทองดีไปเที่ยวเมืองสุโขทัยแล้วก็พักอยู่ที่วัดธานีในเมืองสุโขทัยนี่มีชาวจีนแต้จิ๋วคนหนึ่งชำนาญเพลงมวยจีนตั้งสำนักฝึกสอนเด็กลูกจีนอยู่ที่ป่าคลองอาจมนายทองดีก็เข้าไปดั่งดูการสอนเห็นท่าจับส่วนต่างๆโดยเฉพาะบริเวณไหปลาร้าก็สนใจเข้าไปประจบครูมวยจีนขอเป็นลูกศิษย์ครูมวยจีนก็รับสอนให้โดยไม่ได้รังเกียจนายทองดีเรียนมวยจีนหยุดไม่ถึงเดือนก็สำเร็จครูมวยจีนก็เอ่ยปากบอกลือเป็นเซียนแล้วไม่ใช่คนโอ้ยเก่งเกินเว้ยทำให้เกิดเป็นข่าวลือไปทั่วจนกระทั่งมีเด็กรุ่นหนุ่มหลายคนมาฝากตัวขอเป็นลูกศิษย์เรียนเพลงมวยบ้างเพลงดาบบ้างซึ่งนายทองดีก็เต็มใจสอนให้เด็กเหล่านั้นแล้วก็ในจำนวนเด็กที่มาฝากตัวเป็นศิษย์นั้นมีเด็กกำพร้าพ่อแม่คนหนึ่งอายุ13ปีชื่อบุญเกิดเป็นเด็กอยู่ในวัดธานีคอยมาเอาใจใส่ดูแลไปไหนมาไหนกับนายทองดีเสมอซึ่งนายทองดีก็รักเหมือนน้องนายทองดีสอนเพลงมวยเพลงดาบอยู่ที่วัดธานีได้6เดือนมีชาวจีนคนหนึ่งเดินทางมาจากเมืองตากแล้วก็ต้องอยู่ค้างที่เมืองสุโขทัยเพราะว่ายังหาเพื่อนร่วมทางกลับเมืองตากไม่ได้ก็เพราะว่าเส้นทางที่ผ่านนั้นมีเสือชุกชุมมักจะทำอันตรายผู้เดินทางตลอดเวลาวันหนึ่งชาวจีนคนนี้ก็เดินไปที่วัดธานีเห็นนายทองดีกำลังสอนมวยให้เด็กอยู่ที่ลานวัดก็เข้าไปนั่งดูจนกระทั่งเลิกสอนแล้วเขาเข้าไปนั่งคุยเสือก็เล่าให้ฟังบอกว่าพระยาตากสินเจ้าเมืองตากเนี่ยชอบมวยมากทำให้ชาวเมืองพากันนิยมเพลงมวยไปด้วยแล้วก็ชวนนายทองดีไปเที่ยวเมืองตากซึ่งนายทองดีก็รับปากว่าจะร่วมทางไปเที่ยวด้วยพอถึงวันนัดนายทองดีเด็กบุญเกิดก็ออกเดินทางไปเมืองตากกับชาวจีนคนนั้นไปข้ามลงระหว่างป่าที่มีเสือชุกชุมจะพากันเดินทางต่อไปก็เกรงจะเป็นอันตรายก็หยุดพักนอนภายใต้ต้นไม้ริมทางพร้อมกับก่อไฟไว้รอบบริเวณที่นอนแล้วก็ผลัดกันนั่งอยู่เวรอยู่ยามมันใส่ไฟให้ลุกโพลงอยู่เสมอไม่ให้มอดดับได้ป้องกันไม่ให้เสือเข้ามาทำอันตรายพอถึงคราวที่เด็กบุญเกิดอยู่ยามคอยใส่ไฟด้วยความง่วงตามประสาเด็กก็ทำให้งีบหลับไปไฟที่สุมไว้ก็มอดดับเสือก็ย่องเข้ามาคาบลากเด็กบุญเกิดเข้าไปในป่าเด็กบุญเกิดตกใจร้องให้ช่วยนายทองดีตื่นขึ้นเห็นเสือลากเด็กไปอย่างนั้นด้วยความที่รักและเป็นห่วงทำให้ลืมกลัวเสือช่วยได้มีดซุยยาวขนาดคืบนึงก็วิ่งไล่ตามเสือไปพอทันกันก็กระโดดเข้ากอดคอเสือไว้แล้วก็ดันตัวเสือให้ล้มเสือปล่อยเด็กบุญเกิดหันกลับมาหมายจะกัดนายทองดีนายทองดีกำมีดซุยในมือแน่นพอเสืออ้าปากจะกัดก็เสือกมีดแทงซวบเข้าไปในปากเสือจนมิดส่วนอีกมือก็กอดคอเสือไว้แน่นใช้เท้ายันดินดันตัวเสือไม่ให้ทรงตัวเสือตะเกียกตะกายอากาศทำอันตรายนายทองดีไม่ได้เจ็บนะเข้ากับกระโจนแผ่นหนีเต็มแรงมีดติดปากเสือไปด้วยเมื่อเสือหนีไปแล้วนายทองดีฟันขาวก็เรียกชาวจีนที่ไปด้วยมาช่วยกันหามเด็กบุญเกิดกลับที่พักตรวจดูบาดแผลเห็นเวอะหวะเป็นแผลชะกันหลายแห่งก็ช่วยกันทำแผลแล้วก็ก่อไฟอยู่ยามกันตลอดคืนรุ่งเช้านายทองดีกับเพื่อนชาวจีนก็ช่วยกันทำแคร่หามเด็กบุญเกิดออกจากป่าเดินทางอยู่2วันถึงได้ถึงเมืองตากแล้วก็ไปขอพระอาศัยพักอยู่ที่วัดใหญ่ในเมือง ท่านพระครูวัดใหญ่นั้นมีความรู้ทางด้านหมออยู่บ้างท่านก็ช่วยรักษาเด็กบุญเกิดให้เกือบ2เดือนถึงได้หายเป็นปกติวันหนึ่งพระยาตากสินเจ้าเมืองตากพร้อมด้วยข้าราชการมาถือน้ำพิพัฒน์สัตยาที่วัดใหญ่แล้วก็จัดให้มีการเปรียบมวยฉลองนายทองดีก็ดีใจนักเข้าไปในสนามขอเปรียบมวยด้วยนายสนามก็เรียกนักมวยมาให้เปรียบครูมวยในชื่อห้าวนำนักมวยทั้งตัวมาเปรียบด้วยกับนายทองดีแต่นายทองดีไม่ยอมเปรียบมวยด้วยกลับขอเปรียบมวยกับครูห้าวแทนฉันอยากจะเปรียบมวยกับครูอ่ะคนอื่นจะไม่เอาอ่ะครูห้าวก็คิดว่านายทองดีพูดล้อเล่นก็ยืนหัวเราะเฉยอยู่จนนายทองดีพูดย้ำอีกทีฉันพูดจริงๆนะครูฉันอยากจะชกกับครูมากกว่าคนอื่นเพราะว่าฉันคิดว่าถ้าฉันแพ้ครูฉันก็คงจำชั้นเชิงของครูไว้ได้บ้างไม่มากก็น้อยครูห้าวก็ย้อนถามนี่แกจะสู้กับข้าจริงๆไอ้หนุ่มจริงครับครูห้าวก็เลยบอกให้นายสนามจดชื่อไว้ด้วยกันว่าเดี๋ยวจะชกกันครั้นนายทองดีกลับขึ้นไปบนกุฏิไปเล่าให้ท่านพระครูฟังท่านพระครูตกใจรีบห้ามไว้เสร็จแล้วก็บอกว่าโอ้ยนายห้าวคนนี้ก็เป็นครูมวยที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองตากเจ้านะตลอดเขตแขวนเมืองตากนี่ไม่มีใครเลยที่จะสู้เขาได้ฝีมืออาจจะทัดเทียมกันแต่ว่ารูปร่างอายุมันแตกต่างกันมากถึงแกจะชกชนะแกก็คงอยู่ที่วัดนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าลูกศิษย์ของนายห้าวเขาเยอะเขาย่อมจะโกรธแค้นแทนครูคอยหาโอกาสทำอันตรายเอาได้นายทองดีฟังแล้วก็เกิดความกังวลขึ้นมาละสิทีนี้พอได้เวลาชกมวยนายสนามก็ประกาศชื่อนายทองดีกับครูห้าวปรากฏว่านายทองดีหายตัวไปซะแล้วพระยาตากสินก็สั่งให้หาตัวนายทองดีมาให้ได้นายสนามก็รู้ว่านายทองดีอยู่ที่วัดใหญ่นี่แหละก็ขึ้นไปตามบนกุฏิพบนายทองดีกำลังนั่งปรับทุกข์กับท่านพระครูท่านพระครูก็ขอร้องนายสนามให้ยกเลิกมวยคู่นี้เสียแต่นายสนามปฏิเสธบอกว่าเขาไม่มีอำนาจต้องไปขออนุญาตกับพระยาตากสินเองท่านพระครูก็พานายทองดีไปพบพระยาตากสินชี้แจงถึงภัยที่จะเกิดขึ้นกับนายทองดีพระยาตากสินก็รับรองว่าจะไม่ให้มีภัยอะไรเกิดขึ้นกับนายทองดีเลยนายทองดีถึงได้ยอมชกกับครูห้าวนายสนามก็เร่งให้นายทองดีคาดเชือกมือแต่นายทองดีสั่นหัวไม่ยอมคาดนายสนามก็เลยให้ทั้งสองออกไปกลางสนาม

0: เจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าหน้าบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที่22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมะล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าพอขวานเป็นตัวแทนน้ำคุตราแซบุรีนะคะวันนี้อยู่กับ
3: สาวนายแสงเรือลิรัต
4: จ้าอยู่บ้านไหนเน
3: า
4: ะ
3: บ้านนาคำตำบลนาคำคือเก่า
4: เออจ้าวานอนนิวาสนะคะ
3: จ้า
4: แล้วพ่อทานน้ำมังคุดเป็นยังไงบ้างคะหนูเห็นในประวัติทานหลายขวดแล้ว
3: มันกับพ้นเลือดก็ดีเพราะว่าพ่อเป็นโรคไต
4: โอ้จ้าเป็นโรคไต
3: เป็นโรคไตพ่อจิตเป็นเรื่องที่แรกพบขาดเลือดพอเราทานมามันจะถึกว่ามีเลือดเพิ่มขึ้นมาจะพอกไตมันเลือดขาดมันนี่หาเอาเลือดเข้าบ่ได้บ่มีเลือดแทนหมอให้เลือดบ่ได้ได้กินน้ำมันคุดทยอยมาแล้วก็มีเลือดหลายแล้วบาดนี้จะบ่ได้เข้าเลือดแล้วบาดนี้ฮะ
4: โอ้ยจ้ะพ่อแต่ว่ามันถูกกับเราเนาะ
3: กับอันร่างกายก็แข็งแรงขึ้นน้อยนึงตะกี้มันเกิดเป็นเปี้ยเป็นร้อยได
4: ้โอ้จ้ะเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นใช่ไหมคะพ่อ
3: ดีขึ้นก็เป็นโรคกระเพาะครับบ่ชู้เป็นบ่ได้มันกินของดองได้หะนะเป็นโรคกระเพาะห้อนท้องอ่อนแสบมักเสพมันก็เอิ้นมันจะเสพมักหูกบ่มันหยังก็เอิ้นนั่นกดไหลย้อนหะนะ
4: โอ้จ้าจ้า
3: จ้า
4: ค่ะพ่อค่ะขอบคุณมากค่ะพ่อขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะ
3: ครับครับครับจ้า
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
5: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
1: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพ สั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
6: ไอ้ทองดีก้มลงกราบพระยาตากสินแล้วก็ลุกขึ้นรำมวยคนดูรอบสนามต่างปรบมือว่างามเหลือเกินท่างามเหลือเกินส่วนครูห้าวนั้นพอลุกขึ้นได้ก็ย่างสามขุมเข้าใส่พอได้ระยะใกล้ก็โดดเข้าเตะโหมชกด้วยกำลังโดยไม่ให้นายทองดีตั้งตัวได้นายทองดีก็ปิดป้องด้วยความไวไม่ให้ถูกหมัดจังๆถอยพลางรับพลางไปเรื่อยๆจนไปติดเชือกที่ขึงครูห้าวก็ยิ่งย่ามใจเบ่งกล้ามเนื้อชกเตะอุตลุดนายทองดีเห็นท่าไม่ดีก็แกล้งล้มพอดีหมดยกคนดูรอบสนามที่เอาใจช่วยนายทองดีต่างก็พากันวิตกแทนว่าจะสู้ครูห้าวไม่ได้พระยาตากสินก็ถามนายทองดีว่าแกจะสู้ต่อไปหรือจะยอมแพ้เขาอ่ะนายทองดีก็หัวเราะขอสู้ดูอีกสักยกนึงครับพอหมดเวลาพักทั้งครู่ก็ปราดเข้าชกกันอีกพอเข้าไปใกล้จะถึงตัวนายทองดีก็เตือนครูห้าวบอกว่าครูคราวนี้ครูระวังตัวให้ดีนะขาดคำนายทองดีกระโดดขึ้นเหยียบชายพกเสือกหมัดเข้าใส่ตาครูห้าวเอียงไปเลยทีนี้ใช้ศอกซ้ายขวาถองครูห้าวสองทีติดกันหกคำเมนพลอยไปเยือนอยู่ข้างหลังครูห้าวซึ่งครูห้าวโดนศอกยืนมึนส่วนเซจวนจะล้มเสร็จแล้วก็ยกเท้าซ้ายเตะถูกปากครึ่งจมูกครึ่งของครูห้าวหน้าเอียงกระเทเล่ไปทางซ้ายเสร็จแล้วก็ยกเท้าขวาเตะสกัดโดยแรงถูกขากรรไกรครูห้าวล้มลงสลบอยู่กับที่พอแก้ไขจนฟื้นแล้วครูห้าวก็ยอมแพ้พระยาตากสินก็ถูกใจนักเรียกนายทองดีเข้าไปถามว่าแกจะชกกับคนอื่นอีกได้ไหมเนี่ยได้ครับพญาตากสินก็เรียกครูมวยของท่านชื่อหมึกอายุประมาณ40ปีรูปร่างแน่นหนาใหญ่โตกว่าครูห้าวอีกพอในหมึกเข้าไปยืนเคียงคู่กับนายทองดีทุกคนที่อยู่ที่นั่นต่างก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้ยเสร็จแน่เลยเว้ยทองดีฟันขาวแต่พอพญาตากสินถามว่าไงจะสู้ไหมนมนายทองดีก็รับปากพญาตากสินก็ให้ทั้งสองชกกันได้นายหมึกก็กราบเข้าชกนายทองดีได้ทีนึงนายทองดีปัดหมัดได้ในหมึกกระโดดเขาเตะซ้ำอีกทีนายทองดีก็รับด้วยศอกได้แล้วก็เตะสวนออกไปบ้างถูกในหมึกที่ขากรรไกรซ้ายเขาอย่างจังในหมึกเซไปข้างขวาก็ถูกเตะสับเขาที่ขากรรไกรขวาอย่างจังเขาอีกคราวนี้เองนายทองดีเตะนายหมึกเล่นเหมือนเตะต้นกล้วยเมื่อคราวเป็นเด็กอ่ะนายทองดีเตะนายหมึกแต่ละครั้งโดนขากรรไกรซ้ายขวาทุกทีนายหมึกก็ยืนเอียงไปเอียงมาแล้วก็ล้มลงสลบอยู่กับที่นั่นแหละพระยาตากสินตบเข่าฉาดเลยหัวเราะชอบใจไอเด็กคนนี้ฝีมือมันเยี่ยมเว้ยจะหาใครที่มีฝีมือมาสู้กับมันอีกไม่ได้ละพระยาตากสินก็เรียกนายทองดีเข้าไปหามอบเงินรางวัลให้ห้าตำลึงแล้วก็ชวนให้อยู่กับท่านท่านจะเลี้ยงดูให้มีความสุขนายทองดีก็ตกลงใจยอมตัวเป็นข้าอยู่จวนพระยาตากสินนับแต่นั้นเป็นต้นมานายทองดีเป็นคนขยันไม่ดูดายช่วยเหลือการงานทุกอย่างไม่เกียจคร้านพระยาตากสินก็รักและเมตตาเป็นอย่างมากยามใดที่ว่างจากราชการงานเมืองแล้วมักจะให้นายทองดีรำเพลงมวยเพลงดาบให้ชมอยู่เสมอเมื่อนายทองดีอายุครบ21ปีพระยาตากสินก็อุปสมบทให้เป็นพระภิกษุ 1,000 ษาและเมื่อสึกแล้วกลับมารับใช้พระยาตากสินที่จวนเจ้าเมืองตามเดิมพระยาตากสินจึงให้เข้ารับราชการมีหน้าที่ควบคุมฝึกสอนวิชาทหารแล้วก็ได้เลื่อนมีตำแหน่งเป็นหลวงพี่ชัยอาสาแม่กองใหญ่ทหารคู่ใจพร้อมกับมอบผู้หญิงที่ชื่อรำยงซึ่งเป็นสาวใช้คุณหญิงคนหนึ่งให้เป็นภรรยาในสมัยนั้นที่เมืองตากนั้น พวกกรมการเมืองตลอดจนพญาตากสินก็นิยมเล่นการพนันชนไก่กันมากในจำนวนนั้นหลวงพิชัยอาสาหรือว่านายทองดีก็เป็นหนึ่งในนั้นหลวงพิชัยอาสามีไก่ชนอยู่ตัวหนึ่งขนปากแข้งแล้วก็ตาเป็นสีเขียวตลอดทั้งตัวชื่อพาลีตีชนะไก่ตัวอื่นทั่วไปหมดจนไม่มีใครจะเอาไก่ของตัวมาขันสู้นอกจากหลวงเมืองเท่านั้นหลวงเมืองนี่ไก่ของตัวมาแพ้ไก่พาลีของหลวงพิชัยอาสาไปสองตัวก็เลยพยายามเสาะหาไก่ที่มาตีให้ชนะไก่พาลีให้ได้ในที่สุดหลวงเมืองก็ได้ไก่มาตัวหนึ่งขนปากแข็งเป็นสีเหลืองหางเป็นสีขาวชื่อไอ้โทนเท่าเป็นไก่ที่เคยลงตีในบ่อนชนะมาแล้วรูปร่างสูงใหญ่กว่าไก่ธรรมดาเพราะฉะนั้นก็หาคู่ตีด้วยยากหลวงเมืองก็ถนอมเลี้ยงเจ้าไก่โทนเท่าไว้เป็นความลับไม่ยอมให้ใครเห็นจนไก่มีกำลังแข็งแรงได้ที่แล้วหลวงเมืองก็เลยไปท้าหลวงพิชัยอาสาว่าตัวได้ไก่มาจะชนกับไก่พาลีแต่มีข้อแม้ต้องคลุมถุงชนหมายถึงไม่ต้องนำไก่เปรียบกันก่อนหลวงพิชัยอาสาก็รู้ทันทีไก่หลวงเมืองต้องได้เปรียบไก่พาลีแน่นอนเพราะว่าไก่พาลีนี่เป็นไก่ขนาดกลางแต่ก็ยอมรับปากครั้นถึงวันนัดชนไก่หลวงพิชัยอาสาหรือนายทองดีกับพรรคพวกก็นำไก่ไปสังเวียนส่วนหลวงเมืองนะรีบไปถึงก่อนแล้วก็เอาสุ่มครอบผ้าคลุมไก่โทนเท่าไว้อย่างมิดชิดไม่ยอมให้หลวงพิชัยอาสากับพวกเปิดดูวันนั้นพระยาตากสินไปดูอยู่ด้วยแล้วก็พักพวกของใครต่างก็ไปเชียร์เล่นพนันต่อรองพวกของตัวจนแน่นสังเวียนเมื่อว่าเดิมพันกันเป็นที่ตกลงแล้วหลวงเมืองก็เปิดสุ่มไก่โทนเท่าแล้วอุ้มเข้ามาในสังเวียนหลวงพิชัยอาสาเห็นไก่โทนเท่ามีลักษณะต้องในตำรารู้เลยว่าเป็นไก่มีสกุลเหนือกว่าของตัวอีกทั้งสูงใหญ่กว่าเกินที่ตัวคาดไว้ก็ตกใจจนหน้าซีดครับอะไรเกิดขึ้นในสังเวียนไก่อันเป็นประวัติศาสตร์คราวนั้นเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับพบกับเรื่องของพระยาพิชัยดาบหักในตอนต่อไปพรุ่งนี้ครับ
7: ปวดแข้งปวดขาลูกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือบ่เป็นตาเงินน้ำพันแท
8: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสัมบ่เอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
7: ฮือบุ้ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปวัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
8: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
4: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
9: จ้าจะไก่น้ำมังคุดจ้า
4: จ้าแม่รับกี่ขวดดีคะ
9: อันขวดหนึ่งก็ได้อยู่บ่จ้า
4: จ้าขวดหนึ่ง360บาทค่ะถ้าซื้อ3ขวดจะ 1,000 บาทค่ะแม
9: ่จะเอา 1,000 บาทเนี่ย
4: จ้า
9: 3ขวด
4: จ้าเลยจ้าลูกขอชื่อหน่อยค่ะ
9: คือยายไม
4: ้จ้านามสกุล
9: นามสกุลศรีลาลิศ
4: หมู่ที่เท่าไหร่คะ
9: หมู่ที่6
4: หมู่6จ้าบ้านอะไรคะแม
9: ่บ้านโนนสแบง
4: จ้าตำบล
9: หนองกวาง
4: ค่ะอำเภอ
9: บ้านม่วง
4: จ้า สกลนครนะ
9: ค
4: ่ะแม่เดี๋ยวลูกส่งให้ประมาณวันสองวันนะคะ
9: จ้า
4: ค่ะก่อนที่จะมีพัสดุประสงค์จะมีพนักงานโทรหานะคะน่าจะถึงแม่ประมาณวันพุธพฤหัสประมาณนี้นะคะ
9: จ
4: ้
9: า
4: ค่ะจ่ายเงินปลายทางแค่ 1,000 บาทนะคะ
9: จ้า
4: ค่ะเดี๋ยวหนูจะใส่ของแถมลงไปให้ในกล่องนะคะแม่
9: จ
4: ้
9: า
4: ค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะน้ำมังคุดค่ะ
10: ฮัลโหล
4: จ้า
10: แม่นั่นน้ำเปียกมังคุดบ่นอนเนี่ยเบอร์นี่
4: จ้าน้ำมังคุดจ้ะแม
10: ่อันสร้างในเด้อจักสามขวดในเด้อ
4: จ้าสามขวดจ้ะแม่ชื่ออะไรคะ
10: อันแม่ติวแสนพี่แม่เคยสั่งแล้วแค่นึงนี
4: ่โอ้เคยสั่งแล้วใช่ไหมคะแม่อยู่อำเภอไหนคะแม่อ
10: ำเภอขุนพระว่าเฮาเนี่ยล่ะ
4: โอ้ค่ะแม่เอา3ขวดเนาะรอบนี
10: ้จ้า
4: จ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะแม่
10: จ้าเก็บเงินไป
4: จ้าขอบคุณนะคะแม่ถ้าเร็วสุดพรุ่งนี้นะคะแม่ถ้าช้ามาลืนนะคะ
10: จ้า
4: จ้าแม่รอรับสายหน่อยนะคะแม่ของแถมเดี๋ยวลูกเอาใส่กล่องไปให้นะคะ
10: ของแถมของเก่าเงินไม่หรอของแถม
4: เดี๋ยวลูกดูให้ค่ะแม่มันมียาหม่องด้วยนะคะรอบนี้เผื่อลูกจะแถมไปให
10: ้อันขวดหน่อยเฮานี่กินยังไงก่อน
4: ขวดเล็กแม่เอาแช่น้ำอุ่นทานก็ได้ค่ะหรือทานอุณหภูมิปกติก็ได้ค่ะเปิดทานได้เลยระหว่างวันแบ่งทานก็ได้ค่ะหรือจะทานทีเดียวหมดเลยก็ได้จ้าแต่ลูกแนะนำให้ทานอุ่นนะคะแม่เอาน้ำร้อนใส่แก้วแล้วก็เอาขวดลงไปแช่ไว้ค่ะแม่พออุ่นๆแล้วเราค่อยเปิดทานค่ะจ้าขอบคุณนะคะ
10: อายุสองขวดจนดอกไม่ขึ้นเลยนะ
4: จ้ารอบนี้เดี๋ยวลูกแถมยามองไปให้ค่ะแม่จะได้ใช้ด้วย
10: ใช่ยามอง
4: จ้า
10: จ
4: ้
10: า
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
10: ค่ะ
4: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
11: อ
4: ัน
11: บริษัทน้ำมังคุด
4: จ้าจ้าแม่
11: อ
4: ัน
11: ขอตังค์
4: แม่จ้าแม่รับกี่ขวดดีคะ
11: เดี๋ยวๆบ่จะได้ยินน่ะนะมัน
4: จ้ะแม่ได้ยินหนูไหม
11: บ่ขึ้นบ
4: ่ได้ยินไหมคะ
11: อันแม่แดงเทพศิริค่ะ
4: จ้าแม่ชื่ออะไรนะคะ
11: ชื่อแม่แดงที่จีระบ้านเลขที่54หมู่5
4: ค่ะบ้าน
11: สำเป็นอำเภอนิคมสมบูรณ์จังหวัดนครสมบูรณ์สกลนคร
4: ค่ะแม่ชื่ออะไรนะคะหนูทวนอีกรอบนึงหน่อยค่ะ
11: ชื่อแดงแม่แดงเทพศิริค่ะ
4: อ๋อจ้าแม่รับ3ขวดเน
11: า
4: ะ
11: 3ขวด
4: จ้า3ขวด 1,000 บาทเดี๋ยวลูกใส่ของแถมไปให้นะคะแม่จ้ามียาหม่องกับขวดเล็กสบู่แม่เอาอะไรคะ
11: บ่เอาเท่านั้นแล้วจ้ะก่อน
4: โอเคค่ะเดี๋ยวลูกใส่มาให้นะคะแม่
11: เพิ่งเริ่มต้นใหม่ถ้ามันดีก็จะเอาไปเรื่อยๆนะ
4: จ้าแม่
11: ตามือตานี่นะแม่แดงนะ
4: โอ้จ้าแม่เรารับสายเขาหน่อยนะคะเก็บเงินจ่ายเงินพนักงานแค่ 1,000 บาทนะคะแม่
11: จ้า
4: จ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งให้ถ้าเร็วสุดพรุ่งนี้นะคะ
11: จ
4: ้าขอบคุณมากค่ะแม่
11: จ้า
4: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
12: ครับ
11: ได้
4: ค
11: ่ะ
12: ม
11: ัน ขวดเล็กอีก
12: 3
11: ขวดค่ะแม่
12: ผมเพิ่งทดมีได้อยู่นี่ล่ะ
4: จ้า
12: เห็นคุณบาจริงๆก็เลยอยากได้นะ
4: จ้าพ่อรับกี่ขวดดีคะ
12: อ
4: ัน
13: จ้าแม่ชื่ออะไรคะ
4: รับเป็นโปรโมชั่นไหมคะพ่อ3ขวดแถม3ขวดเล็กค่ะ
12: อ๋อ
4: พันบาทใช่ค่ะ
13: ส่ง
4: เป็น
13: วัสดุไปให้นะคะแม่
12: ครับอยากได้จังสันยุครับ
4: จ้าพ่อชื่ออะไรคะ
12: พ่อผัดแคนจัน
4: พ่อผัดใช่ไหมคะ
12: พ่อผัดแคนจันบ้านสวนมอนหมู่ที่6ตำบลเชียงแหว
4: ค่ะตำบลเชียงแหว
12: ตำบลเชียงแหวเนี่ยใกล้ๆกันครับตำบลนุ่มจันครับบ้านแผดเยี่ยมนี่ละ
4: จ้าอำเภออะไรครับพ่อ
12: นะ
4: อำเภอค่ะ
12: อำเภอกุมภาวะปีครับ
4: อ๋ออยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับพ่อ
12: บ้านเจ็ดบ้านเลขที่เจ็ดสิบหมู่หกตำบลบ้านชนวัน
14: จ้าเดี๋ยวลูกส่งให้นะครับพ่อถ้าเร็วสุดน่าจะพรุ่งนี้นะครับพ่อเป็นพัสดุส่งตามบ้านนะจ๊ะ
12: ครับ
14: จ้าพ่อจ่ายเงินเขาแค่ 1,000 บาทนะคะ
12: ครับ
14: ค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวลูกรีบจะส่งให้ค่ะ
12: ครับครับครับจะมาย้ำไหนเนาะคำนี้เน
14: า
12: ะ
14: เดี๋ยวเขาจะโทรหาก่อนค่ะพ่อน่าจะเป็นพรุ่งนี้ช่วงบ่าย
12: ไปจะผมจะไปบัดเช้าเมื่อย้ำเช้าหน้า
14: โอ้น่าจะเป็นช่วงบ่ายนะคะพ่อเดี๋ยวเขาโทรหาก่อนนะ
12: ครับครับคุณจันทร์ดีครับ
14: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
12: ครับครับครับขอบคุณมากครับ
14: สวัสดีค่ะ
15: ที่ร้านวัง
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพิ่มเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานยิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092 1275 89 092 81 275 89หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
16: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังพ่อๆแม่ๆได้ลองทานได้ลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้น 100% น้ำมังคุดตราแซมบุรีเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะวันนี้ก็ต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่กับรายการดีๆและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่นะคะหรือท่านผู้ฟังท่านใดต้องการที่จะปรึกษาสอบถามสามารถโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์092 812 7589 092 812 7589 89สาวร่าพาขวัญรอรับสายพร้อมให้คำปรึกษาพ่อๆแม่ๆตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
17: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัชเจอร์ไลท์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิด
18: ขณะนี้เวลา 19:00 น.ได้เวลาติดตามรับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีสเปนประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังรัฐสภาสเปนไม่ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้และต้องระวังระดับน้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
2: นายแพทย์เอกภพเรียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันนี้ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากภูเขารวมทั้งขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งระวังฟ้าผ่าสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงและเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100ยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
3: ในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนเศรษฐกิจและเหนือเขื่อนภูมิพลน้ำไม่ได้มาเติมมากพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผ่านนนทบุรีกรุงเทพมหานครก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้ง2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90%รวมถึง100%การระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: ด้านนายฟาตามัสทวีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงวันที่6-7ตุลาคมฝนจะตกบริเวณภาคตะวันตกขณะที่วันที่8-9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่10-13ตุลาคมจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกต่อเนื่องถึงภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานกรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้วาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือ
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ68%และเขื่อนสิริกิติ์81%ซึ่งยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือขณะที่ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์และแม่น้ำสะแกรกังมีแนวโน้มลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่โดยมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มทรงตัวอีกทั้งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำรวมถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มในวันนี้และช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและลุ่มน้ำปิงส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงขณะที่การบริหารน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อควบคุมการระบายไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
5: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
4: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีที่อยู่ในช่วงลดลงอย่างช้าๆกำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงขณะที่มีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบระบบระบายน้ำขณะที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ภูเขาสูงเข้าสู่เขตเมืองชวิสาประทุมมารายงาน
1: นอกจากนี้กรมชลประทานได้ตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตติดตามสถานการณ์ทุกลุ่มน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดนราธิวาสโดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการและประสานการบริหารจัดการน้ำติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อให้สามารถสั่งการและปรับแผนบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อสถานการณ์ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้และเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้ทางนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปพร้อมมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความขัดแย้งเรื่องการปล่อยน้ำในระดับพื้นที่ว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ภายใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจในการสั่งการระดับจังหวัดเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์พื้นที่ซึ่งสามารถบูรณาการและสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้ทั้งหมดโดยขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลในภาพรวมของประเทศดังนั้นในทางปฏิบัติและทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจน ด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทมั่นใจเพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนพร้อมสั่งปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 4,700 ล้านบาทโดยยืนยันว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นซึ่งเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ2569ที่เตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้สาธารณะจะพิจารณาจัดสรรในงบประมาณปี2570แทนและหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทนี้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ทันที
8: มันต้องเพียงพอ 4,700 ล้านคืองบที่เหลืออยู่ของปี69ที่เป็นงบกลางที่ผมบอกตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระหนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
7: นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ที่ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปผลความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและ

0: มือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1 ล้านคนสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที่
1: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวัน2 วันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
0: ขณะเดียวกันนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2 ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินเยียวยาแล้วส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7 วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7 วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทปภ.ได้ชี้แจงและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวม65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับและตรวจสอบความถูกต้องใช้เวลาไม่เกิน2 วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3 วันทำการคาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้สำหรับความคืบหน้าการขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนเข้าระบบแล้วกว่า 1,56,000 ครัวเรือนพร้อมแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเสียหายแล้วกว่า 1,600,000 ไร่ใน43จังหวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร
2: นายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากการสำรวจพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว43จังหวัดพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,600,000 ไร่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ปลูกข้าวพืชผักพืชไร่ไม้ผลและไม้ยืนต้นซึ่งมีการประกาศเขตภัยพิบัติแล้วใน24จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัดหรือกชพจจะทยอยประกาศพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะได้ดำเนินการสำรวจและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปนอกจากนี้จะเร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรทั้งในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตฟื้นฟูอาชีพและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดส่งความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank GroupAnnual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าก่อนที่การประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ

0: กิจระดับโลกทั้งนี้กำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินพร้อมมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: เช่นเดียวกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วม

สีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วม

0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วม
1: จังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยขอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนประกาศยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้หลังจากรัฐสภาสเปนมีมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อาศัยราคาแพงซึ่งเสนอโดยรัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสทั้งนี้หากพรรค PSOE ของนายกรัฐมนตรีซานเชสพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าอาจเป็นการสิ้นสุดของหนึ่งในรัฐบาลฝ่ายซ้ายที่ยังคงเหลืออยู่ในทวีปยุโรปท่ามกลางบรรดาพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่กำลังขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้นทั่วทวีปดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีซานเชสเรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนพรรค PSOE ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลให้สามารถคว้าชัยชนะและมีคะแนนเสียงข้างมากในรัฐสภาจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทั้งหมดที่ใช้ในปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านที่ประจำการอยู่ในฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษถูกย้ายกลับไปทางฐานทัพในสหรัฐแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องบินเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย5รายซึ่งมีพฤติการเข้าข่ายการก่อวินาศกรรมใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทำให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงถึง85ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง ในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น.
0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับนี่คือรายการแวดวงกีฬาครับเจอกันครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับอยู่กับคุณทุจคำรอดคุณสายชนนิสังนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้เพจไลฟ์ของเราเป็นใช้ชื่อ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับใส่ชื่อตัว P ตัว R นะครับสําหรับไลฟ์นะครับใช้เพจนี้ส่วนสําหรับเรื่องของข่าวสารต่างๆก็ไปเพจเดิมนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้วันที่5ตุลาคมนะครับเอเชียนเกมส์เนี่ยปิดฉากเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าทะลุเป้าสําหรับทีมชาติไทยเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปแล้วก็มาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับสำหรับเรื่องของเอเชียนเกมส์นะนะครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามในช่องทางของเรานะครับในช่องทางของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ช่วงนี้ก็ยังมีฟ้าฝนนะยังตกอยู่ก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับนะแล้วก็เช็คเรื่องของฟ้าฝนทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะที่เราได้มีการเตือนแล้วก็แจ้งนะครับในช่วงของภาคข่าวนะครับเอาละครับคุณฟังครับเรื่องของวัดวงกีฬานะครับมาดูเรื่องของเอเชียนเกมนะครับปิดฉาก อย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวานนี้4ตุลาคมนะครับเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จีนอย่างที่บอกนะฮะเขาก็เป็นครองเจ้าเหรียญทองนะฮะคว้าไปถึงเกือบ169เหรียญทองนะครับเหรียญเงิน89เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงอีก83เหรียญทองแดงเขาคว้าไปถึง341เหรียญนะครับซึ่งเป็นการคว้านะต้องบอกคว้าเจ้าเหรียญทองในเอเชียนเกมเนี่ย12สมัยติดต่อกันใครจะสู้พี่จีนล่ะครับเขาโอ้ยิ่งใหญ่ฮะแล้วก็นักกีฬาจากแดนมังกรนี่คว้าเจ้าเหรียญทองติดต่อกันนะครับย้อนไปนู่นเลยตั้งแต่ปี1982อ่ะนะแล้วก็ตลอดเลยนะครับส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นนะก็ตามมาอันดับที่2ครับญี่ปุ่นเขาได้83เหรียญทอง95เหรียญเงินแล้ว91เหรียญทองแดงนะครับรวม269เหรียญ นะครับก็เป็นการรักษารองเจ้าเหรียญทองนะต่อจากจีนนะครับเป็น8สมัยส่วนเกาหลีใต้เนี่ย39เหรียญทอง43เหรียญเงินแล้วก็68เหรียญทองแดงนะครับนักกีฬาไทยก็ถือว่ายอดเยี่ยมอันดับ1ของอาเซียนนะในอาเซียนย่านนี้พี่ไทยไม่เคยรองเป็นรองใครนะครับจบที่7ของตารางนะครับเราได้มาถึง18เหรียญทอง18เหรียญเงินและ13เหรียญทองขออภัยผมนับเลขอะไรผิดป่ะนะ18เหรียญทองนะ13เหรียญเงินนะ21เหรียญทองแดงนะครับนะ18ทองนะครับ13เงินแล้วก็21เหรียญทองแดงเหรียญรวม52เหรียญนะคุณผู้ฟังครับนี่คือกว่าที่เราจะได้เหรียญเนี่ยแต่เกือบ20ต้องย้อนไปนานนะก่อนนั้นที่เราเป็นเจ้าภาพอ่ะ20กว่าเหรียญนะครับตอนนี้กลับมานี่ก็ถึง18เหรียญนะครับก็ทำลายสถิติก็ถือว่าได้เหรียญนอกบ้านที่ดีที่สุดในบริษัทนะครับของเรา18เหรียญทองเล่ากันยาวๆเลยนะฮะให้เกียรตินักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมนะครับที่ดูแลนักกีฬาจนนักกีฬาของเราคว้าเหรียญรางวัลนะครับเทคบอล3เหรียญนะครับต้องชื่นชมเลยนะครับคู่ชายคู่หญิงและคู่ผสมกรีธา3เหรียญบิวภูริพลบุญสอนนะครับ100เมตรชาย200เมตรชายนะครับแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียด้วยรวมถึงจอร์จชัวร์โรเบิร์ตเอ็กินสันนะครับวิ่ง400เมตรชายนะครับตะกร้อนี่2เหรียญนะจากประเภททีมหญิงและเดี่ยวชายเรือใบ2เหรียญนะครับจากโซเฟียเกลโมโกมูรีแล้วนายอิค่า6นะครับแล้วก็ปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นายอิค่า4เกิร์ดดังกี้นะครับเกิร์ดดิงกี้นะครับแบดมินตัน1เหรียญทองวิลกูลูดวิธิสารชายเดี่ยวนะครับแล้วก็ MMA การต่อสู้1เหรียญนะแอมการจุดท่าพัทรบุญซ่อนนะครับรุ่นเมอร์โด54กิโลกรัมหญิงขี่ม้าอีเวนติ้ง1เหรียญนะครับจากทีมชายนะครับอีสปอร์ต1เหรียญจากเกม PUBG Mobile นะครับวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญจากไบท์ธาราวดีกับเบสวรพิชยากรนะครับวรพิชยากรนะฮะแล้วก็มวยสากลสมัครเล่น1เหรียญทองนะโฟกัสนัทนิชาจงโป่งกลาง54กิโลกรัมหญิง ยูยิสู1เหรียญทองจากปุ๊กอรภาเสนาธรรม63กิโลกรัมหญิงและเทควันโด1เหรียญนะฮะอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดง6กิโลกรัมชายนี่คือบทสรุปส่งท้ายของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่20นะที่ญี่ปุ่นนะครับนะก็เราได้เหรียญ18เหรียญทองชื่นชมนักกีฬาทุกคนตอนนี้นักกีฬาของเราเนี่ยทยอยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับท้ายสุดที่ผมเห็นอยู่ก็คือนอกตากร้อน่ะน่าจะกลับมานะครับจอร์จชัวร์โรเบิร์ตเอกินสันนะวันนี้มานี่คนเขางงเลยคนไหนจอร์จชัวร์ตัวจริงเพราะว่านักกรีธาใส่หน้ากากจอร์จชัวร์โรเบิร์ตเอกินสันครับไหนตัวจริงไหนตัวปลอมให้เกียรติน้องอะจอร์จชัวร์เขาเคยอยู่ญี่ปุ่นสมัยเด็กๆนะนะแล้วก็มากลับมาไทยแล้วไปออสเตรเลียนะจอร์จชัวร์โรเบิร์ตเอกินสันนะครับก็ตอนนี้ครอบครัวก็มารับด้วยนะฮะก็คว้าเหรียญ นะครับส่วนย้อนกลับไปเมื่อวานในพิธีปิดนะที่สนามปาโลมามิซูโฮะนะครับของเราเนี่ยภูริพลบุญสอนนะครับนักกรีฑาทีมชาติไทยเจ้าของ2เหรียญทองจากวิ่ง100และ200เมตรแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการแล้วก็คว้า1เหรียญเงินจาก4คูณ100เมตรนะครับก็ได้รับรางวัล นะรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม MVP ประจำการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับในตัวแทนของนักกรีฑานะครับแล้วก็เดินร่วมเดินขบวนกับนักกีฬาทีมชาติไทยในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับเจ้าภาพจัดชุดการแสดงอำลานักกีฬานะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอบคุณอาสาสมัครทุกคนรวมทั้งมีภาพความทรงจำของการแข่งขันตลอดทั้งมากรรมจากนั้นกาตาร์เจ้าภาพครั้งที่21นะครับได้รับธงเจ้าภาพต่อจากไอจินาโกย่าเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งต่อไปนะครับซึ่งกำหนดเดิมในปี2030นะแต่ว่าทางสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียว่า OCA มีแนวคิดที่จะขยับการแข่งขันเข้ามาใกล้กับโอลิมปิกเกมมากขึ้นนะครับโดยห่างเพียง1ปีอาจจะถ้าไม่มีการปรับเวลาการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่21นะเป็นปี2031นะซึ่งใกล้เคียงกับโอลิมปิกเกม2032ที่บริสเบนประเทศออสเตรเลียนะครับบิลภูริพลบินสอนเนี่ยนะฮะบินไปรับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม MVP ด้วยนะซึ่งเจ้าตัวก็เดินทางไปในทางด้านของไอโอซีเนี่ยมอบรางวัลให้แล้วก็ค่าเดินทางด้วยนะฮะสำหรับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม MVP เนี่ยนะประจำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็มอบกันที่ศูนย์สื่อมวลชนเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมผลงานอย่างที่บอกนะครับ100 200ทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการนะครับก็1เหรียญเงินด้วยส่วนยอดเยี่ยมหญิงนะครับก็เป็นของยูจื้อจีนะครับนักกีฬาดาวรุ่งว่ายน้ำจากจีนวัย13ปีนะครับแจ้งเกิดแรกเนี่ยก็แจ้งเกิดที่ประเทศจีนแจ้งเกิดครั้งที่2เนี่ยแจ้งเกิดในเอเชียนเกมเลยครับคว้าเหรียญทองจากผีเสื้อ200เมตรหญิงสถิติใหม่เอเชียนเกมแล้วก็คว้าเหรียญที่2จากเดี่ยวผสม200เมตรหญิงสร้างสถิติเอเชียนเกมใหม่ขึ้นอีก1รายการและเหรียญทองที่3จากเดี่ยวผสม400เมตรหญิงสถิติเอเชียนเกมขึ้นมาอีก1รายการดูสิอายุ13ปีแจ้งเกิดนะแล้วก็มาเกิดในเอเชียนเกมด้วยสถิติเอเชียนเกมทั้ง3รายการนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆต้องปรบมือให้ทั้ง2คนนะนะครับแล้วก็มีข่าวทางด้านของนะฮะไล่ลงไปแล้วทางด้านของทางด้านของนอนักกีฬาว่ายน้ำจากจีนนะครับก็ปรากฏว่านะฮะนักว่ายน้ำจากจีนเนี่ยเขาได้เกียรติเหรียญทองเขาบอกเอ๊ะเขาน่าจะได้นะ MVP เนี่ยนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะการได้เกียรติเหรียญทองไม่ได้หมายความว่านะฮะคุณจะได้รางวัลทั้งหมดนะก็ต้องไปดูเรื่องของสถิติทำลายสถิติไหมดีกว่าเดิมไหมดีกว่าครั้งก่อนไหมนู่นนี่นั่นนะครับนะนี่ก็แจ้งให้ทราบนะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับก็บิวพลุพลนะก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่กลับมานาโกย่าแล้วก็คว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมจากการแข่งขันในครั้งนี้นะครับขอบคุณกรรมการขอบคุณสมาคมกรีฑานะครับขอบคุณท่านนายกสมาคมกรีฑาขอบคุณแฟนกรีฑาชาวไทยและขอบคุณทุกๆคนนะที่ให้กำลังใจเสมอมานะจะตั้งใจซ้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อวงการกรีฑาก้าวสู่ระดับโลกนะตอนนี้ทุกสายตานะมองไปที่บิวพลุพลหมดแล้วนะไม่ใช่แค่นักวิ่งเอเชียธรรมดาบิลภูริพลเนี่ยจะเป็นนักวิ่งระดับโลกนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอเมริกานะทางยุโรปจับตามองแล้วไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับนะครับจากยังคุยกันเรื่องของเอเชียนเกมส์มาคุณฟังครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรณ์ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าในนามของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็รู้สึกยินดีภูมิใจดีใจนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราทำได้แค่12เหรียญทองครั้งนี้ตั้งเป้าไว้15เหรียญทองแต่ทะลุไปถึง18เหรียญทองนะครับขอบคุณนักกีฬาทุกคนขอบคุณสมาคมกีฬารวมถึงทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันทำให้มาถึงจุดนี้ได้นะครับแล้วก็บอก คุณพิมลบอกว่านอกจาก18เหรียญทองแล้วนะครับหลายๆชนิดกีฬาที่มีการสร้างสถิติใหม่ขึ้นมานะครับทำให้เห็นถึงการพัฒนาการก้าวหน้านะครับยกตัวอย่างแบดมินตันนะครับก็สร้างบริษัทคว้าเหรียญทองชายเดี่ยวครั้งแรกนะครับสมมุติกีฬาเทเบิลเทนนิสก็มีผลงานดีขึ้นยูยิสูครั้งนี้ไม่ได้เหรียญทองนะครับนักกีฬาใหม่ๆเพิ่งเข้ามามีผลงานแม้บางรายการไม่มีเหรียญทองนะฮะหรือได้แค่ไม่ได้เหรียญ นะครับแต่ผลงานก็ดีขึ้นขอเป็นกำลังใจให้กับทุกสมาคมที่สร้างผลงานนะครับแล้วก็ได้คุณพิมลก็ได้กล่าวถึงบิวภูริพลนะครับเจ้าของสถิติ100เมตรและ200เมตรนะครับบอกว่าได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมของเอเชียนเกมนะครับ MVP ก็บอกว่าเป็นเกียรตินะครับเป็นเกียรติกับบิวภูริพลนะครับก็บอกว่าคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติไปด้วยนะที่นักกีฬาไทยได้รางวัลนี้นะจากนักกีฬาที่เป็นหมื่นคนที่เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้แล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติถือว่าสุดยอดมากขอแสดงความยินดีกับภูริพลด้วยนะครับนะครับไลฟ์หลุดนะขออภัยคุณผู้ฟังนะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะหรือว่าผมใส่เสื้อลิเวอร์พูลเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่เสื้อแมนยูมานะครับขออภัยทีมงานด้วยนะไม่เป็นไรครับไปดูการแข่งกอล์ฟนะฮะผมไม่แน่ใจว่าจบหรือยังนะก็กอล์ฟรายการ LPGA นะครับ Lotte Championship นะครับก็ที่ฮาวาย3วันแรกเนี่ยโปรจินอธิยาธิกุลเนี่ยคว้าแชมป์นำอยู่3วันนะครับก็ผลการแข่งขันเป็นอย่างไรกันบ้างรอดูนะว่าโปรจินคว้าแชมป์หรือเปล่านะคว้าแชมป์รายการนี้ฮะรายการกอล์ฟ LPGA รายการ Lotte Championship 2026ที่รัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาสกอร์รวม4วัน21อันเดอร์พาร์267ขวาแชมป์ปรบมือให้เลยนะฮะทำเพิ่มรวมนะเอาชนะนักกอล์ฟจากเกาหลีนะก็คือทางด้านของยุนอีนานะยุนอีนาเนี่ยเขาจบที่18อันเดอร์พาร์นะเราจบ21เราชนะไป3สโตรกเป็นการคว้าแชมป์รายการ LPGA ทัวร์รายการที่11ในเส้นทางอาชีพแล้วก็เป็นแชมป์ที่4ของโปรจิโนอาเทียทิติกุลในปี2569นะครับโอ้นะสุดยอดนะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะนะสำหรับของเราคนอื่นๆนะฮะปราจารีอดันนฤกาลที่13ร่วมพรอนงเพชรล้ำนะ60ร่วมและชนิตีวรรณแสนนะครับ67ร่วมนะฮะก็นี่ผลงานของสาวไทยนะยิ่งใหญ่แน่นอนและไม่แพ้ใครนะโดยเฉพาะกอล์ฟเราก็สู้ได้เราเป็นถึงเบอร์หนึ่งของโลกมาแล้วนะนะฮะนะครับก็ยินดีด้วยนะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับนะไปดูกีฬาอื่นกันต่อนะฮะเรื่องของจักรยานความเร็วของ2ล้อนะฮะจักรยานทัวร์ออฟลังกาวีนะครับรายการนี้เก็บคะแนนสะสมเพื่อไปโอลิมปิกเกมด้วยนะครับนักกีฬาของเราไปลงแข่งขันนะฮะโดยพลเอกเดชาเหงประสีนะครับรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับนายพรหมราชชุมธรรมเนี่ยนะครับส่งนักกีฬาทีมอาชีพของไทยนะครับ Thailand Continental Cycling Team ไปแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Tour De Langkawi นะครับประเทศมาเลเซียนะครับ27กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับเป็นการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028นะครับรายการนี้อยู่ในระดับโปรซีรีส์มีคะแนนสะสมสูงมากนะซึ่งของเราเนี่ยส่งโค้ชตั้มวิสุทธิ์เกษียพัฒน์นะครับดูแลนักกีฬาของเราสเตจเมื่อวานเนี่ยสเตจสุดท้ายของการแข่งขันนะครับจากเมืองมัวไปเมืองปุตราจายาระยะทาง 188.3 กิโลเมตรนะครับนักกีฬาชิงชัยกัน109คนนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางสุดโหดที่ต้องผ่านขึ้นเขาอีก20กิโลนะฮะนะครับแล้วก็อากาศร้อนด้วยเมื่อวานผมนั่งดูอยู่ในช่วงที่เบรกออกไปมีนักกีฬา 7-8 คนเบรกออกไปนะครับเหลืออีกระยะทางประมาณสัก40กิโลของเรามีมะตูมพีรพลชาวเชียงขวางออกไปด้วยแล้วออกไปไม่พอไปคว้าเจ้าความเร็วนะฮะ Intermediate Sprint จุดที่1IS 1นะครับแล้วก็ไปได้เจ้าความเร็วจุดที่2ด้วยนะโอ้โหถือว่าพีรพลแก่ยังเก๋านะ40ปีแล้วนะครับแล้วก็ได้เจ้าภูเขา King of Mountain จุดที่1ด้วย KOM นะฮะมาครองอีก1ตำแหน่งนะฮะหลุดออกไปจนถึงระยะทางประมาณเหลืออีก30กิโลนะกลุ่มใหญ่เขาก็ไล่มาทันแล้วก็พีรพลชาวเชียงขวางถอยกลับมาอยู่ในกลุ่มใหญ่ครับกลุ่มใหญ่ก็บันสปินแหละครับวัดกันหน้าเส้นนะครับวัดกันหน้าเส้นแล้วปรากฏว่าแชมป์สเตจ8นะครับสปินมาในระยะ200เมตรสุดท้ายครับมัตเตโอมาลูเชสกลีนะนักปั่นอิตาลีจากทีม SDS Astana นะครับทีมโปรจากคาซัคสถานเข้าเส้นชัยเป็นที่1นะครับ4ชั่วโมง5นาที17วินาทีนะครับส่วนนักกีฬาไทยทั้งหมด5คนเข้าเส้นชัยหมดเลยนะครับเฟรมธนาคารชยาสมบัตินะครับที่10 ก็กลุ่มใหญ่มานะครับ4ชั่วโมง5นาที19วินะฮะ รวมถึงอภิสิทธิ์สุพรรณนะครับ4ชั่วโมง5นาที19วินาทีนะครับแล้วก็มีธนชาติยะตันนพชัยกล้าหาญและพิรพลชาวเชียงขวางนะอยู่ในกลุ่มหลังเข้ามานะครับซึ่งผู้ชนะเลิศเวลารวมเป็นของเลนาจาสนะครับนักปั่นเยอรมันจากทีมทูดอร์นะทูดอร์โปรไซคลิงของสวิตเซอร์แลนด์นะครับนักปั่นจากเยอรมันทีมจากสวิตเซอร์แลนด์นะลงทะเบียนที่สวิตเซอร์แลนด์เวลารวม28ชั่วโมง7นาที54วินาทีนะครับขณะที่เวลารวมของเราดีที่สุดก็คืออภิสิทธิ์สุพรรณนะครับอันดับที่49และเป็นที่14ของเอเชียนะครับ29ชั่วโมง24นาที31วินาทีนะครับส่วนในประเภททีม Thailand Continental Cycling นะครับ Thailand Continental Cycling ของไทยอยู่ที่18ของ18ของรายการนะครับและที่6ของเอเชียนะครับแล้วก็แชมป์จากคาซัคสถานนะน่าเป็นแชมป์ของเอเชียนะXDS Astana นะคาซัคสถานเนี่ยนะก็อยู่กับเราด้วยรวมถึงเกาหลีใต้นะอยู่สูสีกัน18 19 20นะครับก็นี่คือผลงานของนักกีฬาของเรานะก็ไปแข่งกับโปรกว่า10กว่าทีมนะครับแล้วก็นักปั่นแต่ละคนก็ระดับพักการนะครับเราก็แข่งจบนะฮะ5จาก6คนก็ถือว่าน่าพอใจนะครับเป้าหมายคือเก็บคะแนนสะสมให้มากที่สุดเพื่อโอกาสในการคว้าโควต้าไปโอลิมปิกเกมนะครับจากความเร็ว200จักรยานที่ใช้คนปั่นไปดูความเร็ว200ที่ใช้เครื่องครับการแข่งขันเจแปนิสกรังด์ปรีซ์ที่โมบิลิตี้รีสอร์ทโมเตกิประเทศญี่ปุ่นนะฮะก้องสมเกียรติจันทราลงแข่งขันหมายเลข15นะครับแทนเพื่อนร่วมทีมของ Honda นะครับก็คือยูฮันเมียนะครับจาก Honda HRC นะครับซึ่งมีการบาดเจ็บนะครับแข่งขันกัน24รอบนะก้องออกสตาร์ทที่กริดที่15นะกริดที่1ก็เป็นทางด้านของทางด้านของใครนะนึกก่อนทางด้านของมาเกสใช่ไหมมาเกสอยู่ที่2นะครับนะฮะแล้วก็มีทางด้านของมาตินโอเคมาตินนะก็สูสีกันมานะฮะสุดท้ายแล้วสนามนี้เนี่ยมาร์คมาเกสนะครับนะแซงทางด้านของโอเคมาตินปล่อยให้มาตินนำไปก่อนประมาณ10รอบอ่ะแข่งกัน20กว่ารอบ21รอบนะแข่งกัน24รอบมาตินนำไป21นำไป11รอบแล้วก็มาร์คมาเกสก็แซงเลยแซงแล้วแซงหายแล้วก็นำเลยนะครับก็มาร์คมาตินโอเคมาตินนะได้มาร์คมาเกสได้ที่1นะครับโอเคมาตินได้ที่2นะครับแล้วก็ที่3ก็เป็นทางด้านของทางด้านของบาเตียลินี่แต่ปรากฏว่ามีการแท็กลิมิตกันเกิดขึ้นประมาณนี้แหละแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมาร์คมาเกสได้แชมป์ได้แชมป์ก็มีคะแนนตอนนี้เนี่ยห่างทางด้านของทางด้านของโอเคมาตินอยู่เพียง 3-4 คะแนนได้ลุ้นต่อนะสำหรับเรื่องของ MotoGP นะได้ลุ้นกันต่อเพราะว่าแชมป์เนี่ยได้ลุ้นกันนะครับโฮเก้มาตินจากนะโฮเก้มาตินกับทางด้านของมาร์คมาเกสนะครับได้ลุ้นกัน2ค่ายนี้แหละนะครับส่วนทางด้านของก้องสมเกียรติจันทรานะออกที่15หล่นไปอยู่20มีอุบัติเหตุนิดหน่อยค่อยๆแซงค่อยๆแซงค่อยๆแซงจบที่13นี่คว้า3แต้มนะของเรสนี้นะก็เป็นการพิสูจน์ศักยภาพของก้องสมเกียรติจันทรานะครับในการแข่งขันความเร็วระดับโลกเบอร์1ของโลกอย่าง MotoGP นะฮะก็ถือว่าก้องไม่ธรรมดาฮะแล้วก็สนามที่โมโตกิญี่ปุ่นก็เป็นสนามที่ถือว่าก้องก็ขับได้ดีด้วยนะฮะก้องสมเกียรติจันทรานะครับส่วนในโมโต3นะไมค์คิวกิติศักดิ์สิงห์พงษ์นะครับหมายเลข85นะครับลงแข่งขันนะก็ปรากฏว่าแหมรอบเมนเดสเนี่ยแหมล้มนะล้มน่าเสียดายนะครับเวทีต่อไปของก้องนะครับสนามหน้าที่อินโดนีเซียนะโมโต GP ไม่ได้มาแข่งนะเพราะว่าก้องเนี่ยไปจะกลับไปแข่งขัน World Superbike Championship ที่เซอร์กิโตเอลโทรินประเทศโปรตุเกสนะครับ 9-11 ตุลาคมเวลาชนกันกับทางด้านของ MotoGP สนามต่อไปที่เบอร์ตามิน่ามันตาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่อินโดนีเซียนะครับก้องก็ไปขับกับโวซูเปอร์ไบค์นะครับส่วน MotoGP ก็ไปลุ้นกันต่อนะว่าใครจะได้แชมป์รายการนี้นะก็ลุ้นกันนะ 9-11 ตุลาคมนะครับคุณผู้ฟังครับฟุตบอลไทยนะฮะหาดูช่องได้ไหมไทยจะชิงกับทางด้านของอินโดนีเซียในการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศ20นาฬิกาตามเวลาในบ้านเรานะครับทางด้านของอันโทนีฮัสซันครับส่งผู้เล่นหลักเลยนะฮะในการเจอกับอินโดนีเซียใช้ผู้เล่นนัดที่ชนะเวียดนามนะก็มีใครบ้างมีทางด้านของ ณัฐพงษ์สาริยานี่นะแบ็คนะครับมานูเอลทอมเบียนะสารัตอยู่เย็นคณะคำยกสุภชัยใจเด็ดนิโคลัสแมคคินสันนะแบ็คซ้ายเทียสักเผยพิมายกองหน้ากฤษฎากาแมนเซนเตอร์ชนาธิปสงกระสินนะครับกองกลางนะฮะสารนนท์อนุอินผู้รักษาประตูสุพนันท์บุรีรัตน์นี่แบ็คขวานะครับเจอกับอินโดนีเซียนะครับถึงแม้ว่าช่องไม่มีถ่ายดาโซนะเขาถ่ายสดด้วยนะทางแอปพลิเคชันของญี่ปุ่นจะต้องจ่ายตังค์นะนะครับจริงๆแล้วก็ช่องทางคือทางทีวีของเวียดนามจ่ายเนี่ยผมเห็นอยู่นะทางเวียดนามเขาถ่ายทอดสดนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้าชิงนะนะเวียดนามถ่ายทอดสดนะครับ20นาฬิกานะครับเกโลล่าบุงกาโนสเตเดียมกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเชียร์ทีมชาติไทยไปพร้อมๆกันนะ20นาฬิกานะฮะก็จะได้ชมจะได้ลุ้นกันสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะฮะทีมชาติไทยจะได้แชมป์หรือไม่เงินเหลือนะคุณผู้ฟังนะรายการนี้จะบอกว่าเงินเยอะเงินรางวัลค่อนข้างเยอะนะครับนะนะพอเงินรางวัลค่อนข้างเยอะเนี่ยแหมนะคือแชมป์เอาถ้วยเอาเงินรางวัลก่อนนะนะครับได้เชียร์กันนะครับคุณฟังครับจากฟุตบอลไทยไปดูฟุตบอลต่างประเทศเหมือนกันนะครับทางด้านของฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะฮะนัดที่4ของกลุ่ม A2 นะครับเมื่อวานนี้เนเธอร์แลนด์นะส่งท้ายเบรกทีมชาติเจอกับเซอร์เบียนะครับก็ชนะไปนะครับ2ประตูต่อ1นะครับลูกแรกนะฮะทางด้านของฮอลแลนด์นะฮะได้ประตูจากคูไมเนอร์นะครับแล้วก็ทางด้านของเซอร์เบียตีไข่แตกได้จากมิฮาโลเซเวชโควิชนะครับครึ่งแรกนะ 1-1 ครึ่งหลังนะโจชัวเคิร์กซีนะฮะยิงประตูให้กับเนเธอร์แลนด์นํา 2-1 และเป็นประตูชัยนะครับโจชัวเคิร์กซีนี่นักเตะแมนยูนะยิงประตูด้วยนะครับก็ทำให้ฮอลแลนด์เนี่ยนะชนะ2เสมอ2มี8คะแนนนะครับเป็นจ่าฝูงส่วนเซอร์เบียแพ้รวด4นัดนะครับหมดสิทธิ์เข้ารอบไปแล้วนะครับนัดหน้าของเนเธอร์แลนด์ก็จะเจอกับกรีซในบ้านตัวเองนะวันที่13พฤศจิกายนส่วนเซอร์เบียเจอกับเยอรมันนะครับเยอรมันนะครับเจอกับกรีซนะครับหลังจากที่ไปเสมอกันก่อนหน้านั้นนะครับวันนี้ก็เจอกันกรีซอีกครั้งนึงนะก็อินเซเล็กเยอรมันภายใต้การคุมทีมของยูเกิลครอปนะครับลงสนามก็เสมอกรีซ0ประตูต่อ0นะครับนะเยอรมันมีชนะ1เสมอ2แพ้1มี5แต้มนะกรีซเนี่ยมี8เยอรมันแพ้กรีซมานัดแรกนั้นแบบเย่าเยือนน่ะแพ้กรีซมาแล้วนั่นนี่เสมอนะครับกรีซมี8แต้มอยู่ที่2ของกลุ่มนะเยอรมันมีแค่5แต้มนะครับนัดต่อไปของกรีซนะครับเจอกับเนเธอร์แลนด์ส่วนเยอรมนีเจอกับเซอร์เบียนะครับโปรตุเกสยุคที่ไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดนะเพราะว่าน้อยใจไม่ได้เป็นตัวจริงนัดที่โปรตุเกสชนะเดนมาร์กเก็บกระเป๋านะก้าวสู่บันไดเดินก้มหน้าร้องไห้กลับไปซาอุดิอาระเบียนะฮะโปรตุเกสไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดฮะไม่ได้เป็นตัวจริงนัดก่อนหน้านั้นนะครับเปิดบ้านนะฮะชนะนอร์เวย์2ประตูต่อ1นะครับนอร์เวย์อุตส่าห์ยิงนำไปก่อนด้วยนะคริสโตเฟอร์อาเออร์นะครับแต่ว่าทางด้านของโปรตุเกสได้ประตูจากชูเอาท์กาเนโซแล้วก็กอนซาโลรามอสนะครับนะนะชูเอาท์กาเซโลนะครับกับกอนซาโลรามอสยิงคนละประตูนะครับถึงแม้ว่าท้ายเกมจะโดนใบแดงนะฟานเชสโกคอนเซซาโปรตุเกสชนะ 2-1 นะครับนะไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดนะถอนตัวนะลูกทีมของจอร์จเซซุสนะครับบอกว่าคริสเตียโนโรนัลโดถ้าเล่นดีเล่นอยู่ในลีกของซาอุดิอาระเบียนะประตูของทีมชาติโปรตุเกสยังเปิดช่องว่างให้เดินเข้ามาได้นี่ฮะนะโปรตุเกสชนะนะครับ4เกมรวดนะมี12คะแนนนะครับส่วนนอร์เวย์แพ้3นัดนะครับอยู่บวยฮะนอร์เวย์นะครับโปรตุเกสนัดหน้าจะเดนมาร์กส่วนนอร์เวย์เจอเวลนะครับนะฮะสำหรับคู่อื่นๆเมื่อวันเสาร์สเปนแชมป์โลกร้อนแรงนะร้อนแรงนะครับเอาชนะเช็ก3ประตูต่อ1นะครับลามินยามานนะฮะลูกแรกนะครับโรดี้ลูกที่2นะครับก่อนที่ชิรีสลามายิงประตูให้เช็กไล่มา1ต่อ2นะครับแล้วก็ทางด้านของ 3-1 นะมิเกลเมริโน่ครับยิงประตูให้กับสเปนชนะ3ประตูต่อ1นะครับนะของจ่าฝูงนะชนะรวดนะนะครับเก็บ9แต้มนะของจ่าฝูงนะครับส่วนนัดต่อไปของสเปนก็เจอกับโครเอเชียนะครับแล้วก็เช็กเจอกับอังกฤษนะครับอังกฤษบุกไปชนะโครเอเชีย7ประตูต่อ0สกอร์นี้เนี่ยทางด้านของโครเอเชียนี่ต้องบอกเลยนะโอ้โหคือแบบผิดคาดนะครับนะก็ทางด้านของ ลูก้าโมริตบอกว่าอายเลยนะเพราะว่าไม่เคยแพ้ย่อยยับขนาดนี้นะครับเคยแพ้0-6มาแล้วคราวนี้เจออังกฤษมายิงอีก7-0นะครับอีกอังกฤษได้ประตูจากเคอรี่เคนนาทีที่8จูสเบลลิงแฮมนาทีที่21อันโทนีกอร์ดอนนาทีที่39บูกาโยซาก้านาทีที่45ครับครึ่งหลังนะครึ่งแรกนำ4-0ครึ่งหลัง5-0เฮอริเคน6-0บูกาโยซาก้านะครับคนละ2ลูกไปแล้วแล้วก็ปิดท้ายด้วยมอร์แกนโรเจอร์นาทีที่67นะครับเป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมของสิงโตคำรามอังกฤษนะครับยิงใส่โครเอเชียเจ้าบ้านนะที่มีกองเชียร์มาเชียร์เกือบ10,000คนนะครับนัดต่อไปโครเอเชียครับมีเวลาที่จะล้างอายความพ่ายแพ้นะฮะต้องเจอกับสเปนและต้องชนะด้วยนะนะส่วนอังกฤษเจอกับเช็ก6ตุลาคมนะครับรถส่วน1สนามบาเรนกลางปีนะครับนะมาแข่งขันกันที่เซปังนะฮะเพราะว่าบาเรนในฝนตกนะแข่งที่เซปังนะครับแชมป์เป็นของใครเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยรายงานแล้วกันเวลาหมดพอดีนะครับนะนะฮะพรุ่งนี้ค่อยรายงานนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับวันลุงกีฬากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรียกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากลโปรจิโนอัธยาธิติกุลคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาเวลา 12:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้ว จึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประชุมเตรียมพร้อมการอำนวยความสะดวกประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่24ตุลาคมนี้
2: นายจรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาลชั้น4ศาลากลางจังหวัดหนองคายเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่24ตุลาคม2569เวลา 7:00 น.สำหรับจังหวัดหนองคายประชาชนสามารถเข้าร่วม
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
4: ขณะนี้เวลา20:08 น.

ขอกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการลูกทุ่งวันพารวยที่เคารพที่คิดฮอดคิดถึง 4:00 น. ถึง 5:00 น.พอกันมือละ1ชั่วโมงเต็มๆ1ชั่วโมงแห่งความสุขในด้านการรับฟังงานเพลงลูกทุ่งมันม้วนกับรายการลูกทุ่งวันพารวยที่นำกลับมาฝากแฟนเพลงรายการ1ชั่วโมงแห่งสาระดีๆมีประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของวันพารวยนำกลับมาฝากแฟนเพลงรายการด้วยความหักความปรารถนาดีที่มีต่อแฟนเพลงรายการลูกทุ่งวันพารวยถูกขนาดถูกชมรมทุกพื้นที่ทุกเสียงทุกสายบาวีสีวงเป็นผู้ดำเนินรายการครับผมศักราชใหม่ปีนี้2568สิ่งที่ดีๆต้องมีหลายกว่าปีกายนี้แน่นอนเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของวันพารวยนำคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีๆมาให้แฟนเพลงรายการได้เป็นทางเลือกในด้านการเกษตรเป็นทางเลือกในการดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเกษตรบ่ว่าสิเป็นทางด้านชาวนาชาวไห่บ่ว่าสิเป็นเกษตรกรผู้ที่เฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์เลี้ยงเพราะฉะนั้นทุกผลิตภัณฑ์ของวันพารวยตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการทางเลือกที่สดใสทางเลือกที่ปลอดภัยทางเลือกที่ลดต้นทุนในการเกษตรตรงนี้มีให้กับคุณผู้ฟังได้พิจารณาครับผมผลิตภัณฑ์วันพารวยพระเอกของรายการที่อยู่คู่กับแฟนเพลงรายการมายาวนานหลายปีถือว่าสิ่งนี้ขาดบ่ได้นั่นก็คือผลิตภัณฑ์วันพารวยฝาแดงเท่านั้นที่ดูแลแก้ไขปัญหาหญ้าในนาข้าวให้กับคุณผู้ฟังบ่ว่าสิเป็นข้าวหน้าปังหน้าปีบ่ว่าสิเป็นหญ้าใบแคบใบกว้างบ่ว่าสิเป็นหญ้าไข่เขียดหญ้าหั่งกาหญ้าข้าวนกต้นกกต้นโน่แดงผักปอดผักแว่น

กัดจากธรรมชาติบ่แม่นยาคายาบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นจุลทรีย์ย่อยสลายยาครับผมฉีดแล้วสิเฮ็ดให้ยาติดเชื้อตายคอยแสกคอยซึมลงไปตอนแรกฉีดแล้ว7มือให้สังเกตเบิ่งยาสิเริ่มแห้งตั้งแต่ปลายลงมาโคนต้นลงไปหอดหากดึงขึ้นมาหากแก้วก็บ่เหลือหากฝอยก็บ่เห็นทำลายถึงหากทีเดียวนี่คือกระบวนการทำงานของจุลทรีย์วันพารวยสูตรฉีดให้ยาติดเชื้อตายโดยที่บ่มีอันตรายกับผู้ใส่บ่มีกลิ่นเหม็นบ่มีกลิ่นฉุนแต่อย่างใดเด้อคุณผู้ฟังใส่มือคนผสมน้ำฉีดแบบสบายโอ้สบายใจบ่ต้องไปจ้างไปว่านผู้อื่นให้เสียเวลาเสียเงินเสียทองอีกต่อไปฉีดเองมั่นใจเองเพราะว่าของเฮาปลอดภัยไร้สารผิดแน่นอนยาตายเข้างามครับผมบ่มีปัญหากับสัตว์น้ำแต่อย่างใดกบเขียดกุ้งหอยปูปลากระสิกลับมาอยู่มาอาศัยให้กับคุณผู้ฟังได้ชื่นอกชื่นใจคือเก่าผักน้ำแจกันแท้น้ำหลังกันแท้เฮาก็เก็บกินได้คือเก่าบ่มีสารผิดสารเคมีแน่นอนเมื่อใช้วันพารวยฟ้าแดงจัดการยาแน่นาเข้าให้กับคุณผู้ฟังส่วนทางด้านวันพารวยฟ้าเขียวสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นกำจัดยาในไร่ในสวนบ่ว่าสิเป็นไฮมันสำปะหลังตอนนี้อ้อยต่อแรกต่อ2ต่อ3ก็กำลังสีใหญ่สีงามสังเกตว่าหญ้าขนหญ้าเครือหญ้าวายหญ้าค่าเครือตดหมาหญ้าเหี่ยวหมูผักบุ้งคือกันกับผมเกิดมาเต็มไฮอ้อยไฮมันของคุณผู้ฟังจัดการโดยวันพารวยฝาเขียวเด้อเป็นสารสกัดจากกรดอะมิโนมะนาวบ่แม่นยาคายาบ่แม่นสารผิดสารเคมีแต่อย่างใดซึ่งของเฮาเป็นสูตรเผาใหม่ฉีดแล้วหญ้าขนหญ้าเครือก็สิติดเชื้อตายแห่งตายโดยที่บ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงบ่มีอันตรายกับสิ่งแวดล้อมและก็ปลอดภัยสำหรับผู้ใส่วิธีการใส่ก็ใส่ง่ายง่ายเพิ่นมีฝาตวงแถมไปให้ใส่ซีฝาตวงต่อน้ำมี10ลิตรฉีดพ่นมือแดดๆคึมฝาคึมฝนเฮาก็อย่าไปเฉียดเพราะว่าเฮาต้องใส่แสงแดดเป็นตัวซอยในการเผาไหม้แล้วที่สำคัญถังฉีดของคุณผู้ฟังต้องเป็นถังฉีดที่ปลอดสารผิดเด้อถ้าหากถังฉีดทั้งนั้นเคยใส่สารผิดขายาเคยใส่สารเคมีมาก่อนสิใส่วันพารวยให้คุณผู้ฟังเอาเกลือใส่ลงไปสักถ้วยหนึ่งเอาน้ำใส่ลงไปให้เต็มถังแช่ไว้สักประมาณหรือคืนหนึ่งหรือสองคืนแล้วก็ก้อนสิเทน้ำทิ้งก็คัดออกล้างออกเอาสกอตใบถูออกสกอตอย่าให้สารเคมีตกค้างในถังเพราะถ้าบ่เฮ็ดจังซั่นมาใส่วันพารวยก็สิบ่ได้ผล 100% แต่ว่าถ้าหากถังฉีดทั้งนั้นบ่เคยใส่สารผิดสารเคมีมาเฮาก็บ่ต้องไปล้างไปแช่เฮาก็ใส่วันพารวยสีฝาต่อน้ำ20ลิตรใส่น้ำมันพืชยี่ห้อยังก็ได้ในครัวเฮือนเฮาน้ำมันพืชที่เฮาบ่ทันเอามาทอดเอามาเฮ็ดกับข้าวกับผมเทออกจากขวดใส่ฝาตวงไป2ฝาแล้วก็น้ำห้วยน้ำหนองน้ำคลองน้ำบ่อเป็นตัวผสมยกเว้นน้ำประปาห้ามใส่น้ำประปาเด็ดขาดเป็นตัวผสมเพราะว่าน้ำประปานี่มีเคมีผสมคือเป็นคลอรีนกับผมสิบ่ถือกับวันพารวยปานใดเท่านี้คุณผู้ฟังก็สิฉีดแบบได้ผลแบบสบายอกสบายใจสะพายเป้15ลิตรเป้20ลิตรฉีดเองครับผมบ่ต้องไปสนใจอันใดเพราะว่าบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนสามารถใส่มือคนผสมน้ำใดใส่มือคนให้น้ำมันพืชแตกโตถ้าหากน้ำมันพืชยังเป็นเม็ดยุกเขาก็สิไปอัดทอฉีดของเฮาเฮ็ดให้ฉีดบ่ออกฉีดบ่สะดวกครับผมเพราะฉะนั้นบาวีแนะนำให้ใส่มือคนให้น้ำมันพืชแตกโตซะก่อนเท่านี้ล่ะวิธีการใส่วันพารวยฟ้าแดงฉีดยาในหน้าเขาแบบปลอดภัยวิธีการใส่วันพารวยฟ้าเขียวฉีดยาในไร่ในสวนแบบไร้สารผิดสบายอกสบายใจหลังจากฉีดยาตายแล้วอยากให้พืชผักพืชพันธุ์เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์อยากให้มันสำปะหลังหัวอยากหัวใหญ่อยากให้เขาหน้าปังหน้าปีแต่กกแต่กอห่วงอยากห่วงใหญ่อยากให้อ้อยลำใหญ่หรือว่าอยากให้บักม่วงตอนนี้นาผลไม้ครับผมอยากให้ดกขวนหนาขวนเหนียวบนลนถิ่งครับผมแล้วก็อยากให้ข้าวโพดหรือว่าพืชผักพืชพันธุ์ทุกชนิดเจริญงอกงามลดต้นทุนให้คุณผู้ฟังใส่ PP Booster ครับผมซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเป็นปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีสูตรเข้มข้นถือว่าเป็นหัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพสูตรเข้มข้นครับผมนำเข้าจากประเทศอิสราเอลคุณผู้ฟังใส่เพียง1ช้อนกาแฟผสมน้ํา20ลิตรฉีดลงไปฉีดเข้าก็งามฉีดมันก็หัวใหญ่ฉีดอ้อยก็ลำหยักลำใหญ่ผลหมากหลากไม้พืชผักพืชพันธุ์ทุกชนิดฉีดได้หมดครับผม1ช้อนกาแฟต่อน้ํา20ลิตรซองนึงใส่ได้ประมาณเกือบ10ไลหรือว่า10กว่าไลขึ้นไปครับผมนี่คือเป็นทางเลือกที่ประหยัดอีกทางหนึ่งในการลดละเลิกการใส่ปุ๋ยที่มีราคาแพงเพราะว่าต่างประเทศเป็นเหตุการณ์เกษตรเพิ่นก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดดอกครับผมเพิ่นใส่ปุ๋ยน้ำฉีดเอาเท่านั้นบ่ว่าสิเป็นทางเกาหลีอิสราเอลครับผมสังเกตง่ายเพราะฉะนั้นหัวเชื้อตัวนี้นำเข้าจากประเทศอิสราเอลให้คุณผู้ฟังได้ใส่เป็นทางเลือกในการลดต้นทุนในการ
ซื้อหาปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงในท้องตลาดอีกต่อไป PP Booster เท่านั้น1ช้อนกาแฟต่อน้ำ20ลิตรฉีดพืชผักพืชพันธุ์ทุกชนิดเจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ครับผมหรือว่าคุณผู้ฟังผู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์เลี้ยงอยากให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงกินอาหารได้ดีบ่มีโรคภัยมากำมากายให้คุณผู้ฟังนำไข่ตัวซ่านวันพารวยไปผสมน้ำให้สัตว์

เลี้ยงกินเด้อสัตว์เลี้ยงอ้วนต้วนสมบูรณ์ท่านซื้อท่านขายบ่มีโรคภัยมากำมากายครับผมหรือว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์คือกันปัญหามูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นตลบอบอวนบ่ว่าสิเป็นฟาร์มหมูฟาร์มไก่คอกงอกคอกควายนำจุลซีวันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์นำไปฉีดนำไปพ่นดับกลิ่นมูลสัตว์ให้กับคุณผู้ฟังฉีดแล้วมูลสัตว์ก็สิกลายเป็นกากอาหารธรรมดาธรรมดาบ่มีกลิ่นเหม็นแต่อย่างใดเพราะว่าจุลซีตัวนี้เขาสิไปย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียให้ระเหยขึ้นสู่อากาศแมลงต่างๆสิบ่มาอยู่มาอาศัยอีกต่อไปยังสิไปเฮ็ดให้ไข่แมลงต่างๆเกิดไข่เน่าไข่เสียบ่ออกฝักบ่ออกตัดวงจรให้แมลงไล่เหล่านี้หนีไปจากคอกสัตว์เลี้ยงบ่ต้องมารบกวนสัตว์เลี้ยงเฮาอีกต่อไปด้วยการฉีดโดยจุลซีวันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์เป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนฉีดแล้วสัตว์เลี้ยงก็ปลอดภัยผู้ใส่ก็ปลอดภัยคุณผู้ฟังสนุกสนใจอยากได้ไปใส่เด้อครับผมถูกผลิตภัณฑ์ของวันพารวยที่บาวีได้แนะนำไปแล้วครับผมเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิบ่ว่าสิเป็นอำเภอบ้านขวาวเนื้อสง่าจัตุรัสบ้านเหลื่อมอำเภอคงแก่งสนามนางติดต่อพี่ดีเจซ้ำเหมาก็ได้ครับผมหรือว่าติดต่อบาวีก็ยินดีมีทีมงานยินดีส่งให้ฮอดบ้านคุณผู้ฟังยืนรอรับอยู่หน้าบ้านได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ของบาวี061-590-7522 เขตอำเภอแก่งครอคอนสวรรค์บานแท่นฟังจากสถานีวิทยุ FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์เกษตรสมบูรณ์น้องบ่แดงครับผมก็ติดต่อบาวีได้คือกันยินดีส่งให้ฮอดบ้าน061-590-7522ผู้เขียวชุ่มแพผู้พามันคอนสารบ่ว่าสิเป็นทางด้านผู้เวียงเวียงเกาหนองเรือก็ติดต่อบาวีได้เบอร์โทรศัพท์เดียวกันครับผมสำหรับผลิตภัณฑ์ของวันพารวย061-590-7522 061-590-7522ส่วนคุณผู้ฟังอยู่เขตอำเภอบานดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอหนองหานอำเภอเพ็ญพื้นที่ใกล้เคียงครับผมติดต่อคุณหมอเย้าเด้อพี่หมอเย้าเตียงหนวดเป็นตัวแทนจำหน่ายวันพารวยหลายปีแล้วเขตอำเภอบานดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอหนองหานอำเภอเพ็ญหมายเลขโทรศัพท์ของพี่หมอเย้าเตียงหนวด080-7552210 080-7552210ครับผมมอบงานเพลงมวลๆเพลงแรกของรายการคนชายแดนสายันสัญญาให้แฟนเพลงรายการมวลๆ1งานเพลงครับ

จบผ่านไปเหมือนเมื่อวานกับผมงานเพลงแรกของรายการลูกทุ่งบ้านพารวยมื้อนี้ฝากให้แฟนเพลงรายการได้หายเมื่อยหายลาอยู่หัวให้หน้าสวนครับผมมูลกลืนมาที่ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์บ้านผือตำบลบ้านผือของเฮาครับผมหรือว่า FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอแก่งครอหรือว่า FM 102 เมกะเฮิรตซ์ใบหม่อนเรดิโออำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีตรงนี้มีให้กับคุณผู้ฟังได้สัมผัสในด้านของบรรยากาศงานเพลงลูกทุ่งมันม่วนกับสิ่งที่ดีๆจากผลิตภัณฑ์ของวันพารวยมอบให้กับคุณผู้ฟังปีนี้ครับผมฝนฟ้าดีฝนดีเด้อมีแนวโน้มตามข่าวๆกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นแจ้งว่ากสิบ่แรงคือปีกายนี้ปันใดเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเตรียมไว้หาไว้พื้นที่การเกษตรปรับไว้ปรุงไว้ครับผมเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของวันพารวยฟ้าแดงนั่นคือสารสกัดจากสาหร่ายเกี่ยวทองพร้อมแล้วที่สิจัดการหญ้าในหน้าเขาให้กับคุณผู้ฟังหลังจากว่านเขาเขาเกิดได้20มือขึ้นไปหรือว่าเขากำลังสิถ่วมหลังนกเขาตรงนั้นเวลาพอดีที่เฮาสิฟ้าจัดการหญ้านำว่านพารวยฝาแดงไปผสมน้ำฉีดจัดการหญ้าไรอย่าท่านให้หญ้าแก่อย่าท่านให้หญ้าเป็นดอกเป็นหมากฉีดตั้งแต่หญ้าเป็นเบียเป็นผำได้ผลดีที่สุดครับผมเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเตรียมไว้หาไว้สั่งจองไว้ตั้งเนิ่นๆตอนนี้บาวีก็เอาข้อมูลของคุณผู้ฟังที่ติดต่อมาแล้วกับผมหลายพื้นที่ทีเดียวเบอร์โทรศัพท์เป็นลอยๆเบอร์ตอนนี้ครับผมถือว่าปีนี้คุณผู้ฟังให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ของวันพารวยฟ้าแดงเป็นพิเศษเพราะว่าที่ผ่านมาเห็นผลงานของเพื่อนเห็นผลงานของผู้ที่เพิ่นใส่มาแล้วครับผมเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่บ่ท่านเคยใส่ก็เตรียมใจไว้ตอนนี้พิสูจน์คุณภาพวันพารวยฟ้าแดงจัดการหญ้าเนี่ยนะเขาทึ่งใบแขกใบกวางบ่ว่าสิเป็นหญ้าไข่เขียดหญ้าหั่งกาหญ้าเขานกต้นกกต้นโนแดงผักปอดผักแว่นหรือว่าผักบุ้งตายเกลี้ยงบ่มีเหลือวันพารวยฟ้าแดงบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีบ่แม่นยาฆ่าหญ้าเด้อแต่ว่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายหญ้าเมื่อนำไปฉีดแล้วสิเฮ็ดให้หญ้าติดเชื้อตายโดยที่บ่มีอันตรายกับต้นเขาบ่มีอันตรายกับกุ้งหอยปูปลาปลอดภัยสำหรับผู้ใส่บ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนคุณผู้ฟังสามารถใส่มือคนผสมน้ำได้เลยกับผมฉีดแบบสบายโอ๊กสบายใจใส่ถังแบตเตอรี่ใส่ถังโยกบาวีบ่แนะนำให้ใส่ถังที่เป็นมอเตอร์เด้อเพราะว่าเขาสิความแห้งของมอเตอร์ครับผมก็สิให้เปลืองสิ้นเปลืองผลิตภัณฑ์ว่านพารวยของเฮาเหมาะที่สุดคือใส่ถังแบตเตอรี่กับใส่ถังโยกค่อยๆฉีดครับผมปั๊บเป็นละอองน้ำค้างมองได้มีหญ้าสีหนาๆเฮาก็คอยฉีดเปียกๆจักหน่อยบ่ต้องไปย่านว่าต้นเขาสิเหี่ยวสิเฉาบ่ต้องไปย่านว่ากุ้งหอยปูปลาสิหนีสิหายไปไสเขาบ่ไปอย่างแน่นอนเพราะว่าว่านพารวยฝาแดงบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีนั่นเองคุณผู้ฟังก็ฉีดแบบสบายโอ๊กสบายใจเพราะใหญ่แม่ใหญ่ปีกายนี้เพิ่นก็ฉีดเองหลายพื้นที่ทีเดียวขอบบุญขอบคุณหลายๆครับผมที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของว่านพารวยฟ้าแดงฉีดหญ้าในหน้าเขาแบบปลอดภัยส่วนทางด้านวันพารวยฝาเขียวจัดการหญ้าขนหญ้าเคลื่อหญ้าวายหญ้าค่าหญ้าในไร่ในสวนบ่ว่าสิเป็นไห่อ้อยไห่มันสวนบักม่วงสวนบักมีต่างๆบ่ว่าสิเป็นสวนข้าวโพดสวนผักสวนมะเขือครับผมอย่าปล่อยให้หญ้าไร่เหล่านี้ไปทำลายพืชผักพืชพันธุ์หัวไห่หน้าสวนของคุณผู้ฟังอีกต่อไปวันพารวยฝาเขียวสกัดมาจากกรดอะมิโนมน้ำซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติคือกันวิธีการใส่ก็ใส่แบบฝาแดงสูตรหน้าเขากับผมใส่ซี่ฝาต้อน้ำ20ลิตรผสมน้ำมันพืชเป็นโตจับใบห้ามใส่สารจับใบในท้องตลาดเด็ดขาดเอาเพียงน้ำมันพืชในครัวเฮือนเฮายี่ห้อหยังก็ได้เทลงไป2ฝาผสมน้ำห้วยน้ำหนองน้ำคลองน้ำบ่อน้ำฝนกับผสมใดยกเว้นน้ำประปาห้ามใส่น้ำประปามาเป็นส่วนผสมเด็ดขาดครับผมนี่คือวิธีการใส่แบบสบายแบบบ่สลับซับซ้อนสำหรับวันพารวยฝาเขียวฝาแดงเวลาที่ฉีดเหมาะสมฉีดหลัง 3:00 น.ก่อน 4:00 น.แรงสิเป็นช่วงเวลาใดก็ได้หลัง 3:00 น.ก่อน 4:00 น.แรงให้สังเกตว่าฝ้าเปิดฝ้าขาวดาวแจ้งเขาจังคอยฉีดครับผมฝ้าคึมฝนคึมเขาก็จะไปฉีดเพราะว่าสิเสี่ยงต่อการถือฝนตกชาล่างแต่ว่าถ้าหากฉีดแล้ว2ชั่วโมงผ่านไปฝนตกแห้งปันใดก็บ่เป็นหยังเพราะว่าเขาเกิดการจับใบแล้วครับผมนี่คือการใส่แบบง่ายๆของวันพารวยฝาเขียวฝาแดงหลังจากฉีดยาตายแล้วอยากให้เขาใหญ่เขางามอยากให้แตกกกแตกกอห่วงอยากห่วงใหญ่บ่ว่าสิเป็นเขาหน้าปีหน้าปังอยากให้เขาโปรดฝักใหญ่มั่นสำปะหลังหัวใหญ่อ้อยลำใหญ่บักม่วงบักมีโดกครับผมออกดอกออกผลมาให้คุณผู้ฟังใส่พี่บูสเตอร์เป็นอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นสูตรพิเศษนำเขาจากประเทศอิสราเอลครับผม
ให้คุณผู้ฟังได้ประหยัดประหยัดบ่ต้องเอาเงินเอาทองในกระเป๋าเฮาไปซื้อปุ๋ยที่มีราคาแพงอีกต่อไปครับผมใส่พี่ๆบูสเตอร์ผสมน้ํา1ช้อนกาแฟต่อน้ํา20ลิตรฉีดได้ทุกชนิดทุกประเภทของพืชผักพืชพันธุ์ฉีดอันใดก็งามอันนั้นฉีดอันใดก็ดกอันนั้นพิสูจน์คุณภาพได้ซึ่งเป็นหัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพสูตรเข้มข้นนำเขาจากประเทศอิสราเอลกับผมเขาบ่ต้องไปแบกไปท่ายบ่ต้องไปแบกไปพ่ายปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเคมีให้เมื่อยหลังเมื่อยไรอีกต่อไปครับผมใส่พี่ๆบูสเตอร์ผสมน้ำฉีดทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมีต่างๆหรือว่าคุณผู้ฟังเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อยากให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงเติบโตท่านอกท่านใจท่านสื่อท่านขายกินอาหารได้ดีบ่มีโรคภัยมากำมากายให้คุณผู้ฟังใส่ไข่ตัวซานวันพารวยสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินเด้อนำไปผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักของคุณผู้ฟังกินหรือว่าเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูปัญหาคอกสัตว์มีกลิ่นเหม็นตลบอบอวนใส่จุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์นำไปฉีดนำไปพ่นบ่ว่าสิเป็นการฉีดแห่งก็ได้ฉีดเปียกก็ดีมูลสัตว์ของคุณผู้ฟังก็สิบ่มีกลิ่นเหม็นเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้เขาสิไปทําหน้าที่ย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียให้ระเหยขึ้นสู่อากาศซึ่งก๊าซแอมโมเนียตัวนี้เป็นตัวสําคัญที่ให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นมูลสัตว์ก็สิกลายเป็นเพียงกากอาหารธรรมดาธรรมดาแล้วคุณผู้ฟังก็ยังสิได้ปุ๋ยคอกคุณภาพดีมีธาตุอาหารสูงนําไปใส่พืชผักพืชพันธุ์ลดต้นทุนในการซื้อหาปุ๋ยในท้องตลาดได้อีกทางนึงข้อสำคัญจุลินทรีย์ตัวนี้เขาสิไปทำหน้าที่เห็ดไห่ไข่แมลงวีแมลงวันเหลือบยุ่งลิ้นไล่ไข่แมลงต่างๆเกิดการเน่าเสียบ่ออกฝักบ่ออกครับผมเป็นการตัดวงจรบ่ให้แมลงต่างๆไปออกแม่แพร่ลูกในคอกสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์วันพารวยบ่มีกลิ่นเหม็นบ่มีกลิ่นฉุนบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงบ่มีอันตรายกับผู้ใส่เพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทีเดียวทุกผลิตภัณฑ์ของวันพารวยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ครับผมบ่มีสารผิดแน่นอนการันตีได้คุณผู้ฟังสนุกสนใจฟังแล้วอยากซื้อหาพิสูจน์คุณภาพเด้ครับผมทุกผลิตภัณฑ์ที่บาวี่แนะนำมาการันตีได้ครับผมคุณผู้ฟังสิประทับใจแน่นอนพิสูจน์ได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิฟังจากสถานีวิทยุบ้านผือ FM 94.50ก็เฮิร์ตติดต่อพี่ดีเจซ้ําเหมากับมีคือกันครับผมหรือว่าสะดวกติดต่อบาวีกับมีคือกันติดต่อบาวี061 590 7522 อยู่เขตอำเภอแกงครอฟังจากสถานีวิทยุ FM 92.00 MHz อำเภอแกงครอบ้านแท่นค้อนสวรรค์บ่ว่าสิเป็นหนองบัวแดงเกษตรสมบูรณ์ผู้เขียวชุมแพกติดต่อบาวีเพราะว่ามีทีมงานยินดีส่งให้คุณผู้ฟังยืนรอรับอยู่หน้าบ้านได้เลย061 590 7522 061 590 7522ถ้าหาคุณผู้ฟังอยู่จังหวัดอุดรธานีเขตอำเภอบ้านดุงอำเภอเพ้นอำเภอหนองหานครับผมฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102 MHz ให้คุณผู้ฟังติดต่อคุณหมอเย้าเตียงนวดเด้อพี่หมอเย้าเตียงนวดเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์วันพารวยอยู่เขตอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานอำเภอเพ้นจังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์ของพี่หมอเย้า080 755 2210 080 755 2210ครับผมนี่คือหมายเลขโทรศัพท์ของพี่หมอเย้าติดต่อได้ครับผมเล่ายินดีส่งให้ฮอดบ้านทีเดียวสงสารพี่ทุยคุณพี่น้องนุดดวงชีวันอีกหนึ่งงานเพลงที่มอบให้กับคุณผู้ฟังมันม้วนครับ

ฟังยามใดกระมวลยามนั้นเสียงหวานๆมีเสน่ห์ของคุณพี่น้องนุชดวงชีวันผลงานเพลงดังในอดีตครับผมฝากให้แฟนเพลงรายการผ่านทางรายการลูกทุ่งวันพารวยคุณผู้ฟังอย่าลืมเด้อครับถูกผลิตภัณฑ์ของวันพารวยพระเอกของรายการบ่ว่าสิเป็นทางด้านวันพารวยฝาแดงตอนนี้คุณผู้ฟังพิสูจน์คุณภาพใดเกษตรกรเฮ็ดข้าวหน้าปังตอนนี้ก็โทรมาถามโทรมาไทยโทรมาสั่งไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าบ่ว่าสิเป็นข้าวหน้าปีหน้าปังปัญหาหยาก็บ่เคยห่างหายไปจากพื้นที่การเกษตรของเฮาแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นหยารายทุกชนิดถือว่าเป็นสิ่งที่ไปบั่นทอนการเจริญเติบโตของข้าวหน้าปีหน้าปังบ่ว่าสิเป็นหยาใบแคบใบกว้างบ่ว่าสิเป็นหยาไข่เขียดหยาหั่งกาหยาข้าวนกต้นกกต้นโน่แดงผักปอดผักแว่นผักบุ้งฉีดพ่นด้วยวันพารวยฟ้าแดงเด้อสารสกัดจากสาหร่ายเกี่ยวทองสารสกัดจากธรรมชาติบ่แม่นยาขาหยาบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีแต่อย่างใดของเฮาเอิ้นว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายยาครับผมเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายยากระบวนการทำงานก็คือว่าฉีดแล้วสิเฮ็ดให้หญ้าติดเชื้อตายโดยที่บ่มีอันตรายต่อตนเขาบ่มีอันตรายต่อกุ้งหอยปูปลาที่ยังใดกบเขียดกุ้งหอยปูปลาก็สิกลับมาอยู่มาอาศัยกระโดดโลดเต้นแหวกว่ายให้กับคุณผู้ฟังได้สบายอกสบายใจเศร้ามาแรงมาหยังลงทงลงถาลมหายใจกับปลอดภัยโสดชื่นเพราะว่าเฮาบ่ได้สูดเอาสารผิดสารเคมีเข้าไปในร่างกายอีกต่อไปเพราะว่าเฮาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติคือวันพารวยฝาแดงเท่านั้นการจัดการหญ้าในหน้าเขาต่อไปนี้บ่จำเป็นต้องไปหันหน้าให้กับสารผิดสารเคมีอีกต่อไปครับผมเป็นทางเลือกที่สดใสปลอดภัยวิธีการใส่บ่สลับซับซ้อนนั่นก็คือวันพารวยฝาแดงเท่านั้นใส่มือคนผสมน้ำครับผมฉีดแบบสบายอกสบายใจของเฮาเป็นชนิดน้ำผสมน้ำด้วยขนาด1ลิตรครับผมผสมน้ำได้ประมาณ160ลิตรเท่านั้นเองถือว่าเป็นสิ่งที่ประหยัดประหยัด1ลิตรฉีดได้ประมาณเกือบ3ไร่ทีเดียวบ่ว่าสิเป็นฉีดให้บ่ว่าสิเป็นฉีดหน้าครับผมวันพารวยฟ้าแดงฉีดหญ้าในหน้าเขาแบบปลอดภัยเด้อใส่น้ำมันพืชเป็นตัวจับใบ2ฝาใส่วันพารวย4ฝาเทลงไปในถังฉีดของเฮาแล้วก็ใส่น้ำห้วยน้ำหนองน้ำคลองน้ำบ่อน้ำฝนเป็นตัวผสมยกเป็นน้ำประปาย่างเดียวเท่านั้นครับผมหรือว่าวันพารวยฟ้าเขียวสูตรฉีดหญ้าในไร่ในสวนก็ใส่คือกันสีฝาต่อน้ำ20ลิตรใส่น้ำมันพืชยี่ห้ออันใดก็ได้ในครัวเฮือนเฮาเทลงไป2ฝาตวงเพิ่นมีฝาตวงแถมไปให้แล้วก็ฉีดพ่นมือแดดๆเด้อคึมฝาคึมฝนเฮาก็อย่าไปฉีดครับผมบ่สิเป็นหญ้าคนหญ้าเครือหญ้าวายหญ้าค่าเครือต้นหมาหญ้าเหี่ยวหมูเจอวันพารวยฝาเขียวรับรองว่าแห้งตายบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงบ่มีอันตรายกับผู้ใส่แต่อย่างใดหลังจากฉีดหญ้าตายแล้วอยากให้พืชผักพืชพันธุ์เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ท่านซื้อท่านขายท่านอกท่านใจประหยัดเงินประหยัดทองในกระเป๋าของคุณผู้ฟังบ่ต้องไปซื้อหาปุ๋ยที่มีราคาแพงอีกต่อไปให้คุณผู้ฟังใส่พี่ๆบูสเตอร์หัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีสูตรเข้มข้นนำเข้าจากประเทศอิสราเอลครับผมให้กับคุณผู้ฟังได้ผสมน้ำ1ช้อนกาแฟผสมน้ำได้20ลิตรนี่คือความเข้มข้นของพี่ๆบูสเตอร์ครับผมเป็นปุ๋ยทางใบของเฮาฉีดเข้าเขาก็งามบ่ว่าสิเป็นหน้าปีหน้าปังมันสำปะหลังในไห่ก็หัวหยักหัวใหญ่อ้อยในไห่ก็เปอร์เซ็นต์น้ำตาลสูงลำหยักลำใหญ่บ่ว่าสิเป็นสวนยางพาราก็ฉีดได้คือกันสวนปาล์มสวนผลหมากหลากใหม่ต่างๆสวนผักสวนมะเขือสวนกระปูดผักผักสวนขั่วผักผักในไห่ในสวนของเฮาฉีดพ่นด้วยพี่ๆสบูเตอร์ครับผมโดกกากสาเก็บนำกับบ่ทันออกดอกออกผลมาสบายเงินในกระเป๋าเฮาอีกหากเพราะว่าเป็นปริมาณที่ใส่น้อยที่สุดสูตรเข้มข้นครับผม1ช้อนกาแฟผสมน้ำได้20ลิตรหัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีสูตรเข้มข้นนำเข้าจากอิสราเอลคุณผู้ฟังอย่าลืมพิสูจน์คุณภาพเด้อตอนนี้ก็มีสั่งจองไปแล้วครับผมบาวีก็เตรียมส่งให้ครับผมต้องขอบคุณหลายๆแฟนๆรายการที่ไว้วางใจถูกผลิตภัณฑ์ของวันพารวยหรือว่าคุณผู้ฟังเลี้ยงสัตว์อยากให้งอกควายเป็ดไก่หมูสัตว์เลี้ยงทุกชนิดอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแห้งกินอาหารได้ดีขนเหลี่ยมหยาบๆเนื้อแดงครึ่งๆท่านซื้อท่านขายนำไข่ตัวซ่านวันพารวยสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินนำไปผสมน้ำให้งัวให้ควายให้เป็ดให้ไก่กินเด้อป้องกันสร้างภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บบ่มีโรคภัยมากำมากายเขาก็สิกินอาหารได้ดีสนุกอ้วนสนุกพี่ขายได้ราคาครับผมหรือว่าปัญหามูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นเกษตรกรผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์เลี้ยงบ่ว่าสิเป็นฟาร์มหมูฟาร์มงัวคอกเป็ดคอกไก่หมาแมวต่างๆอยากให้มูลสัตว์เหล่านี้ปราศจากกลิ่นเหม็นครับผมนำจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์จุลินทรีย์ตัวนี้เขาสิไปย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียให้ระเหยขึ้นสู่อากาศเพราะว่าก๊าซแอมโมเนียเป็นสาเหตุเฮ็ดให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นพอถ้าฉีดแล้วมูลสัตว์ก็สิกลายเป็นปุ๋ยคอกธรรมดามีธาตุอาหารสูงบ่มีกลิ่นเหม็นแต่อย่างใดให้คุณผู้ฟังนําไปใส่พืชผักพืชพันธุ์ให้เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ได้อย่างเต็มที่ทีเดียวครับผมแล้วก็
ข้อสำคัญของเขาเขาสิไปเห็ดไห่ไข่แมลงต่างๆที่ไปว่างไข่อยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงจักหน่อยหนาฟ้าหนาฝนมาแล้วกับผมแห้งเกิดความชื้นแมลงวันแมลงวียุ่งก็สิไปไข่ในคอกสัตว์เลี้ยงเขาสิไปเห็ดไห่ไข่แมลงเหล่านี้เกิดเน่าเสียบ่ออกฝักบ่ออกกับผมจังได๋ก็เกิดไข่เน่าไข่เสียแน่นอนฉีดพ่นจุลินทรีย์วันพารวยเป็นการตัดวงจรบ่ให้แมลงต่างๆไปออกแม่แพร่ลูกอีกต่อไปสัตว์เลี้ยงก็สิสบายสบายนอนหลับกินแซ่บครับผมอ่อนทวนสมบูรณ์บ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเด้อเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้ก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนแต่อย่างใดคุณผู้ฟังฟังแล้วสนุกสนใจบ่ว่าสิเป็นการอยากได้วันพระรวยฝาแดงฉีดยาในหน้าเขาแบบปลอดภัยวันพระรวยฝาเขียวฉีดยาในไร่ในสวนแบบไร้สารผิดอยากได้พี่ๆบูสเตอร์หัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพสูตรเข้มข้นนำไปฉีดเร่งการเจริญเติบโตของพืชผักพืชพันธุ์อยากได้ไข่ตัวซ่านวันพารวยไปผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินหรือว่าอยากได้จุลินทรีย์วันพารวยไปฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์บ่ให้มีกลิ่นเหม็นเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิฟังจากสถานีวิทยุบ้านผือ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ติดต่อพีดีจีซ่ำเหมาครับผมบอกว่าสิเป็นอำเภอเนินสง่าจังหวัดบ้านขอคอนสวรรค์ติดต่อพีซ่ำเหมามีบริการให้กับคุณผู้ฟังหรือว่าติดต่อบาวีก็มีบริการคือกันสะดวกมองใดก็ติดต่อมองหันครับผมติดต่อบาวี061-590-7522 061-590-7522เขตอำเภอแกงครอฟังจากสถานีวิทยุ FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอคอนสวรรค์บ้านแท่นเกษตรสมบูรณ์หนองบ่อแดงผู้เขียวชุมแพกับติดต่อบาวียินดีส่งให้ฮอดบ้านยินรอรับอยู่หน้าบ้านครับผม061-590-7522 061-590-7522ถ้าหากคุณบ่ฟังอยู่เขตอำเภอบันดุงอำเภอหนองหานอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีอยากได้ถูกผลิตภัณฑ์ของวันพารวยติดต่อพี่หมอเย้าเตียงนวดครับผมพี่หมอเย้าเล่ายินดีส่งให้ฮอดบ้านเขตอำเภอบันดุงหนองหานอำเภอเพ็ญเด้อจังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์ของพี่หมอเย้าเตียงนวด080-755-2210 ครับผมหรือว่าอยากสอบถามราคาสอบถามวิธีการใส่เพิ่มเติมคุณผู้ฟังก็ติดต่อสอบถามมาทางบาวี061-590-7522รักข้ามกำแพงมอบอีกหนึ่งงานเพลงให้กับคุณผู้ฟังเหมือนม้วนครับ

อีกหนึ่งงานเพลงที่เป็นอมตะอยู่ในหัวใจแฟนเพลงรายการตลอดเวลาครับผมมันม้วนจากกระข้ามกำแพงฝากให้แฟนเพลงรายการทุกเสียงทุกสายคุณผู้ฟังอย่าลืมเด้อครับฝากไว้สักนิดหนึ่งอยากได้ผลิตภัณฑ์ของวันพารวยเด้อวันพารวยฟ้าแดงฉีดหญ้าในหน้าเขาแบบปลอดภัยไร้สารพิษวันพารวยฟ้าเขียวฉีดหญ้าในไร่ในสวนแบบไร้สารพิษแบบปลอดภัยอยากได้พี่สบูเตอร์หัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพสูตรเข้มข้นนำเข้าจากประเทศอิสราเอลกับผมนำไปฉีดนำไปพ่นเร่งการเจริญเติบโตผืดผักผืดพันธุ์ทุกชนิดฉีดเข้าหน้าปังหน้าปีผลหมากหลากใหม่บักม่วงบักมีบัวว่าสิเป็นบักแฟงแต่งเต่าครับผมฉีดได้ทุกชนิดทุกประเภท1ช้อนกาแฟต่อน้ํา20ลิตรฉีดอันใดก็งามอันนั้นอยากได้ไข่ตัวซ่านวันพารวยสูตรผสมน้ําให้สัตว์เลี้ยงกินอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงอยากได้จุลชีพวันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์บ่ให้ขอกสัตว์เลี้ยงมีกลิ่นเหม็นอีกต่อไปครับผมเขตอําเภอเมืองชัยภูมิฟังจากสถานีวิทยุบ้านผือ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ติดต่อ PDG สําเหมาบัวว่าสิเป็นอําเภอบ้านขวาวเนินสงาจัตุรัสบ่ว่าสิเป็นบ้านเหลื่อมแกงสนามนางอำเภอคงครับผมหรือว่าติดต่อบาวีก็ได้คือกัน061-590-7522เขตอำเภอแกงครอค่อนสวรรค์บ้านแท่นเกษตรสมบูรณ์หนองบัวแดงค่อนสารชัยภูมิบ่ว่าสิเป็นผู้เขียวชุมแพกับติดต่อบาวีคือกันครับผมยินดีส่งให้ฮอดบ้านยืนรอรับอยู่หน้าบ้าน061-590-7522อยู่เขตอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102เมกะเฮิรตซ์อยากได้ผลิตภัณฑ์ของวันพารวยอยู่บ้านดุงอยู่หนองหานอยู่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีเด้อติดต่อพี่หมอเย้าเตียงนวดหมายเลขโทรศัพท์080-755-2210 080-755-2210แล้วเบิ่งเวลาของรายการลูกทุ่งวันพารวยอีก6นาที10ฮอด11ได้รายการบาวีก็สิมอบงานเพียงเหมือนม้วนก่อนเสียมลาพาจากกันครับผมแต่ว่าจ๋าสริกากิ่งทองถ้าหากเวลาพ่อเสียงครวญจากเกาหลีอาจารย์สมศรีม่วงสอนเขียวครับผมจบ2งานเพียงนี้บาวีขอถือโอกาสอำลาพาจากคุณผู้ฟังไปสักก่อนมื้ออื่นพอกันไม่เวลาเดียวกันนี้สำหรับนี้สุขสดชื่นสมหวังจงเป็นของแฟนเพลงรายการทุกเสียงทุกสายบาวีศรีวงศ์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดุมทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
8: ้ตลอดยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าห้องมันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
10: ตื่น เศร้าก็อาบน้ำเหตุเปียกมากก็อาบน้ำอยากสิถูขี่ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีฮาลาตราวีฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามโตกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีฮาลาตราวีฮาลาก้อนละ39บาท39บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร0916840475
11: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
12: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูคับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
13: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

พยาธิตัวตืดอีสานเฮากินตะพืชตะพืชอีสานเฮากินตะพืชตะพืชพยาธิตัวตืดนั้นจะถามหาสร้อยจุ๊บหูเพียคันแท้นา

0: ผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซนบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ค่ะน้ำมังคุดในกล่องสีส้มช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญค่ะวันผู้ฟังท่านใดมีอาการเจ็บร้อนที่บริเวณลำไส้หรือเป็นลำไส้อักเสบบ้างไหมคะลำไส้เป็นแผลถ่ายยากเพราะว่าวันก่อนสาวล่าพาขวัญได้มีโอกาสรับสายจากท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเรานะคะมีโอกาสโทรมาปรึกษาสาวล่าพาขวัญว่ามีอาการเจ็บลำไส้เป็นลำไส้อักเสบลำไส้เป็นแผลมานานหลายปีแล้วค่ะมีอาการออกร้อนที่บริเวณลำไส้อยากจะลองทานน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มดูค่ะว่าสามารถที่จะทานได้ไหมสาวล่าพาขวัญอยากจะบอกเลยนะคะว่าสามารถทานได้เพราะว่าน้ำมังคุดสกัดมาจากเปลือกมังคุด 100% นั่นผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปนะคะจะได้แซนโทน 100% แซนโทนจะเข้าไปช่วยปรับสมดุลลำไส้จะช่วยบรรเทาอาการออกร้อนหรือแสบบริเวณลำไส้ได้ค่ะทำให้เรารู้สึกสบายตัวทำให้ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บบริเวณลำไส้ได้ผู้ที่ดื่มเข้าไปแล้วก็จะทำให้ถ่ายง่ายด้วยจำเป็นไหมที่จะต้องมีอาการก่อนแล้วเราค่อยทานสาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำพ่อแม่ให้ดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆอย่าปล่อยให้เป็นนานสะสมหลายปีแล้วค่อยมาทานเพราะว่ายิ่งเราสะสมไว้จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยทรุดลงได้และจะต้องดื่มหรือทานน้ำมังคุดมากกว่าท่านอื่นๆนะคะดังนั้นเริ่มก่อนเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นชั่วโมงด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังนะคะ
2: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928175889
4: เรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องนี้คนที่เล่าให้ฟังชื่อคุณบุญรอดเล่าว่ารู้จักผู้ชายคนหนึ่งอายุน่าจะย่างเข้า50แล้วตัวใหญ่แต่ไม่สูงมีหนวดดำๆที่เหนือริมฝีปากตัดผมสั้นเหมือนพวกนักเรียนชั้นประถมท่าทางแกน่ากลัวคุณบุญรอดก็คิดว่าแกต้องเป็นคนดุแถมที่แก้มข้างซ้ายยังมีรอยแผลเป็นยาวๆพาดอยู่แผลหนึ่งเหมือนกับแกเคยโดนเข้ามีดฟันหน้ามา

0: แกก็ไม่ได้อยู่กับแม่มันมีความเป็นอยู่ก็เลยต้องจำเป็นต้องไปอยู่กับย่าย่าอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีย่าเป็นหมอนวดจับเส้นมีคนมาให้แกนวดบางทีก็มีคนมาตามแกไปนวดที่บ้านคุณบุญรอดอยู่กับแกก็กลัวแกมากแกเป็นคนดุไม่ชอบให้ถามอะไรซักไซ้ซอกแซกอ่ะแต่ถ้ามีคนมาให้แกนวดเนี่ยคุณบุญรอดก็จะได้ยินเขาคุยกันแกก็จะได้รู้เรื่องอื่นเพิ่มมากขึ้นไปด้วยอย่างเรื่องตะบู่คนแทงปลาไหลนี่แหละนะวันนั้นนะที่คุณบุญรอดเห็นอีตาคนหาปลาไหลที่ชื่อบู่เนี่ยมันเป็นวันที่โรงเรียนหยุดคุณบุญรอดออกไปหาเก็บหอยเก็บปูเอามาให้ย่าทำกับข้าวก็อยู่กันอย่างชาวบ้านไม่ได้อยู่กันอย่างคนมีเงินแล้วก็ไม่ค่อยมีเงินด้วยย่าชอบทำอาหารรสเผ็ดๆนะตอนที่คุณบุญรอดอยู่กับแม่ก็กินแต่จืดๆก็ต้องมาปรับตัวพอสมควรมาอยู่ที่นี่คุณบุญรอดออกไปที่หลังหมู่บ้านปีนั้นยังเป็นทุ่งนากว้างอยู่มีคูน้ำกว้างยาวอยู่หลายคูที่เจ้าของนาเขาขุดเอาไว้แต่ช่วงนั้นน้ำในคูเหลือน้อยแล้วไม่ลึกอ่ะมันตื้นคุณบุญรอดไปก็เห็นตาคนนั้นกำลังหาปลาไหลอยู่ตอนแรกที่เห็นแกก็ไม่รู้หรอกว่าแกกำลังหาอะไรเห็นเขาเอาที่แทงปลาไหลเขาเรียกซ่อมแทงปลาไหลเป็นเหล็กเส้นยาวๆสักเม็ดหนึ่งมีด้ามจับแล้วก็ตรงปลายของมันเป็นเหมือนง่ามหนังสติ๊กเล็กๆแหลมๆเอาด้านนั้นแหละทิ่มลงไปในดินในโคลนในคูน้ำแทงๆลงไปแล้วดึงขึ้นมาแทงลงไปอีกขยับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆคุณบุญรอดก็มองดูแกทำอย่างนั้นอยู่เงียบๆทีแรกก็นึกว่าแกกำลังหาปลาหลดเพราะว่าเคยเห็นคนหาปลาหลดเขาก็มีเหล็กยาวๆกรีดไปกรีดมาในน้ำพอถึงตอนหนึ่งจู่ๆแกหยุดชะงักเหมือนกับแกเจออะไรเข้าอย่างหนึ่งแล้วแกก็เอามือทำอะไรอยู่ใต้น้ำก็ไม่รู้แล้วก็เห็นแกยกมันขึ้นมาพร้อมกับซ่อมที่ติดขึ้นมาด้วยก็คือปลาไหลซึ่งมันก็ทำให้คุณบุญรอดตกใจเกือบวิ่งหนีเพราะว่าเห็นทีแรกเข้าใจว่าเจ้าตัวยาวๆที่ดิ้นไปดิ้นมาอยู่ในมือแกน่ะมันเป็นงูไม่ใช่งูหรอกแท้จริงมันคือปลาไหลก็เห็นแกเอามันยัดใส่ตะข้องตัวมันเคืองมากเท่าก้อนพลอยฉายที่ก้อนใหญ่ๆนั่นแหละยาวทั้งช่วงแขนของตาคนแทงเนี่ยน่าจะได้แกก็ไม่ได้สนใจคุณบุญรอดนะแต่คุณบุญรอดสนใจวิธีหากินน้องแกมากก็เลยตามดูแกพอถึงช่วงหนึ่งแกคิดอะไรขึ้นมาไม่รู้อึกอักก็หันมามองควับจ้องตาแกใหญ่โตมากตาคนนี้มือเขาใหญ่ตาเขาโตแววตาก็ดุด้วยแกใส่ชุดสีดำๆอย่างที่ชาวนาเขาใส่กันตอนนั้นแสงแดดก็ร้อนเหงื่อแกก็แตกพลากพลากเปียกชุ่มเสื้อตอนนั้นบ่ายละแถวนั้นเงียบไม่เห็นมีใครทำอะไรอยู่ใกล้ๆนั้นเลยอยู่ๆแกก็โบกมือไล่จะไปไหนก็ไปมาดูอยู่ได้ไปพ้นคุณบุญรอดก็คิดว่าเอ๊ะจะไม่ได้ทำอะไรรบกวนแกสักหน่อยก็แค่ดูทำไมต้องไล่ด้วยตอนหลังคุณบุญรอดก็มาคิดได้ว่าแกคงจะร้อนก็เลยหงุดหงิดรำคาญที่ไปจ้องดูแกทำมาหากินก็เลยไล่ไปให้พ้นหูพ้นตาแต่ว่าคุณบุญรอดก็ไม่ได้ต่อล้อต่อเถียงได้แต่รีบพละจากตรงนั้นมาเพราะว่าสีหน้าท่าทีของแกน่ากลัวสองตาแกจ้องเขม็งเดี๋ยวถ้าไปดื้อแกอาจจะเอามือควักขี้โคลนคว้างใส่เอาง่ายๆดูแกจะเป็นคนเจ้าอารมณ์โมโหร้ายอยู่ด้วยพ้นมาแล้วคุณบุญรอดก็หาเก็บกุ้งหอยปูปลาต่อไปออกห่างมาแล้วก็ไม่อยากจะมองแกอีกเดี๋ยวแกจะด่าเอานะคุณบุญรอดไม่ค่อยได้ออกไปนอกทุ่งบ่อยๆเพราะย่ามักจะเข้มงวดไม่ยอมให้ไปไหนลำพังคนเดียวอยู่มาวันหนึ่งตอนสายๆไม่ได้ไปเรียนหนังสือมันเป็นวันหยุดคุณบุญรอดก็ออกไปนอกทุ่งมีย่าไปด้วยช่วยกันหากุ้งหอยปูปลาคุณบุญรอดก็ไม่เห็นตาคนหาแทงปลาไหลคนนั้นอีกอะ
1: ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
0: จนเช้าวันหนึ่งคุณบุญรอดได้ยินเพื่อนที่โรงเรียนเล่ากันถึงว่าตาคนแทงปลาไหลไม่รู้คนเดียวกันหรือเปล่าพวกเขาคุยกันเองว่าตะบู่ตายแล้วรู้หรือยังคนอื่นเขารู้กันแล้วเรื่องนี้ตะบู่ก็คือคนหาปลาไหลแหละคุณบุญรอดมารู้แล้วก็มาแน่ใจในภายหลังแกโดนซ่อมแทงปลาไหลแทงทะลุท้องทะลวงลึกเข้าไปยันโครงกระดูกสันหลังเลยแกตายเพราะบาดแผลนั่นน่ะแล้วหัวก็ยังทิ่มจมลงมาในดินโคลนอยู่ในคูน้ำอีกด้วยเขาว่าคนที่ผ่านไปเห็นเขาเห็นแกก้มก้นโด่งอยู่ที่แรกเขาก็นึกว่าแกกำลังแทงปลาไหลไม่นึกว่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับแกแต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆกำลังจะเอ่ยปากทัก

0: ก็เห็นว่าแกอยู่นิ่งไม่ไหวติงอีกทั้งหัวทิ่มลงไปในน้ำด้วยรีบเรียกแกไม่ขยับขยื่นก็รีบลงไปช่วยไอ้ที่ลงไม่ลงไปในทีแรกที่เห็นก็เพราะเข้าใจว่าแกดำน้ำลงไปงมหาอะไรสักอย่างคนนั้นก็ยังนึกสงสัยอยู่ว่าแกงมหาอะไรพองัดร่างแกขึ้นมาก็ยิ่งตกใจเพราะว่านอกจากหัวทิ่มจมโคลนจนหน้าตาปากคอเต็มไปด้วยขี้ดินขี้โคลนแล้วที่หน้าท้องของแกยังมีซ่อมแทงปลาไหลปักคาจมลึกฝังเข้าไปถึงข้างในอีกด้วยตาคนนั้นก็ป้องปากตะโกนร้องเรียกคนอื่นให้ช่วยกันอึดใจนึงถึงได้มีคนวิ่งไปช่วยเล่ากันว่าตอนที่คนเจอแรกๆนั้นหน้าซีดหน้าเสียวทำท่ามันกำลังจะเป็นลมตอนที่ตาคนนั้นไปเจอมันเป็นตอนบ่ายเหตุร้ายเกิดก่อนหน้านั้นน่าจะเพียงไม่นานแต่ก็ไม่เห็นตัวคนร้ายแล้วระหว่างนั้นคนในทุ่งนาก็มีน้อยก็เลยหาเบาะแสคนร้ายได้ลำบากไม่มีพยานยืนยันว่าใครเป็นคนลงมือแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่มีร่องรอยการต่อสู้ก็เลยได้แต่เดากันว่าแกคงจะลื่นแล้วซ่อมที่ถืออยู่ในมือก็ทิ่มเอาที่ท้องหัวก็เลยทิ่มลงน้ำไปด้วยบางคนก็เดาว่าแกคงเป็นลมแดดแล้วแกก็คงไม่ได้ถือซ่อมทางด้ามแต่จับทางด้านปลายแหลมของมันเข้าหาตัวก็เลยเกิดเหตุร้ายขึ้นต่อมาหลังจากนั้นอีกหลายวันป้าคนหนึ่งชื่อป้านวลมาหาย่าที่บ้านมาคุยกันแล้วก็มาให้ย่านวดด้วยป้าคนเนี้ยตัวผอมกระรองเยอะเดินมาหลังแอนบ่นปวดหลังมากย่าก็บอกให้นอนคว่ำแล้วก็รีบนวดให้ระหว่างนั้นก็คุยกันถึงเรื่องคนแทงปลาไหลว่าตัวแกเนี่ยรู้จักตะบู่คนตายเนี่ยเป็นอย่างดีเพราะว่าอายุอนามไม่แตกต่างกันนักแล้วว่าตะบู่เนี่ยเป็นคนชอบหาผักหาปลามาตั้งนานแล้วแผลเป็นที่หน้านั่นแกก็รู้ว่าโดนอะไรแกโดนมือดีฟันน่ะสิแล้วว่าคือตะบู่เนี่ยเป็นคนทำอะไรไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังเป็นคนหยาบหยาบทำอะไรไม่ค่อยระมัดระวังทำเร็วๆเนี่ยมันก็พลาดได้เสร็จแล้วปานวลก็ยังเล่าอีกว่ามีอยู่วันหนึ่งเพื่อนตะบู่ขอยืมซ่อมไปแทงปลาไหลแล้วก็ไปแทงโดนกิ่งไม้ที่มันจมโคลนจมน้ำอยู่มองไม่เห็นไอ้ง่ามแหลมๆมันก็เลยหักไปข้างนึงพอเอามาคืนตะบู่เห็นเข้าก็โมโหใหญ่เลยด่าเสียเสียหายหายไม่ยอมอภัยให้เพื่อนทั้งที่เพื่อนก็บอกว่าจะซื้อมาใช้ให้แต่แกก็ไม่ฟังชี้หน้าด่าแล้วก็เอาซ่อมที่เหลือซี่แหลมๆข้างเดียวนั่นแหละไล่แทงเพื่อนก็วิ่งหนีแกวิ่งตามไม่ทันก็เอาซ่อมพุ่งใส่ปักฉึกเข้ากลางหลังเพื่อนล้มแกก็เข้าไปชกต่อยกระทืบซ้ำสนามใจแต่ยังโชคดีที่เพื่อนไม่ตายถึงไม่ตายจะทำให้หลังเสียไปเลยเวลาเดินก็เดินแบบคนหลังคดๆไม่รู้ไปโดนเส้นโดนอะไรเข้ารักษายังไงก็ไม่หายตอนนี้ก็ยังเดินอย่างนั้นอยู่ส่วนตะบู่พอต่อมาอีกหลายปีหลังจากที่เอาซ่อมเงี้ยงเดียวนี่ปักกลางหลังเพื่อนก็โดนคนลักฟันหน้าโชกเข้าไปมันมืดๆแกมองไม่ชัดว่าเป็นใครดักรออยู่ควันชับเลยร้องลั่นไปหมดคนคนนั้นคงไม่ได้กะจะฆ่าถ้าอยากจะฆ่าให้ตายก็ต้องฟันคอแล้วเขาก็เดากันว่าน่าจะเป็นใครก็คงจะเป็นคนที่โดนซ่อมพุ่งหลังนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรต่อมันก็เงียบไปนะเล่าไปเล่ามาป้านวลก็พูดเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องเจ้ากรรมในเวรที่ว่าตะบู่ต้องตายอย่างนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องของเวรกรรมตามสนองเอาซ่อมแทงทั้งปลาไหลแทงทั้งหลังคนผลสุดท้ายก็โดนเขาบ้างนั่นเพราะเขาเชื่อกันว่าที่ตะบู่ตายนะไม่ได้โดนคนอื่นทำแต่จะเป็นตัวแกเองทำพลาดจนถึงกับทำให้ต้องสูญเสียชีวิตที่เกิดเหตุมันไม่มีร่องรอยการต่อสู้เนี่ยอีกอย่างก็ไม่มีใครรู้เห็นอะไรถ้ามีการต่อสู้กันเนื้อตัวหน้าตาตะบู่ก็น่าจะมีร่องรอยฟกช้ำอยู่บ้างแต่นี่ไม่มีอะไรที่จะทำให้สงสัยเลยหลังจากที่ตะบู่ตายย่าไม่ยอมให้คุณบุญรอดออกไปยังท้องทุ่งแถวๆนั้นอีกไม่ให้ไปคนเดียวเป็นอันขาดต้องมีย่าไปด้วยไปด้วยกันสองคนนะคุณบุญรอดก็ไม่กล้าไปคนเดียวอยู่แล้วเพราะกลัวผีตัวของย่าเองก็กลัวผีตะบู่เหมือนกันเวลาออกไปถึงต้องชวนไปด้วยไปเป็นเพื่อนกันย่าสอนว่าเวรกรรมมันมีจริงจะต้องเชื่อเอาไว้ใครทำอะไรก็จะได้อย่างนั้นถ้าชาตินี้ไม่โดนก็จะต้องไปโดนในชาติหน้าอย่างเช่นตะบู่ที่ตายนั้นถ้าชาตินี้ไม่โดนซ่อมปลาไหลแทงตายชาติหน้าก็ต้องไปโดนเข้าอย่างเนี้ยจนได้แหละฟังย่าพูดแล้วก็นึกกลัวจนไม่อยากจะไปหาปลาหาหอยหาปูอีกแล้วกลัวจะเป็นบาปติดตัวไปจนตายเกิดชาติหน้าอาจจะโดนทำเอาอย่างเขาบ้างอย่างกุ้งหอยปูปลาเหล่านั้นเป็นต้นล่ะครับ
1: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังกุตราแซนบุรีมาให้พ่อๆแม่ๆและท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
2: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงเยี่ยมยามถามข่าววันนี้เราอยู่กันที่บ้านม่วงตำบลบ้านดุงจังหวัดอุดรอยู่กับคุณแม่วันบุญหารค่ะ
2: แล้วแม่เป็นโรคประจำตัวอะไรร่วมด้วยไหมคะ
3: อันเด้อเบาหวานนั่นบ่ได้กินยา4ปีนี่เราเด้อเบาหวานบ่คือหมู่
2: จ้า
3: เบาหวานแห้งแม่นบ
2: ่อือใช
3: ่เขาว่าเบาหวานแห้ง
2: ค่ะแม
3: ่บัดนี้เฮาบ่ได้กินยาได้4ปีแล้วเด้กินแต่ยาไตเขาว่าเฮาเป็นไตนี่ล่ะแต่ว่ากินอันนี้เขาว่ามันไข้เด้ยาอันนี้แก้ไต
2: น้ำมังคุดแซมบุรีเนาะ
3: อือแต่ว่าเฮากินยานี่เฮาสิทายชูมือเด้
2: มันช่วยเรื่องลำไส้ค่ะแม่แต่ว่าแม่ปวดตอนทาครั้งแรกนี่แม่เป็นไข้เป็นอะไรไหมคะปวดตัวไหม
3: บ่ไข่กันยังว่าเป็นฝีแนวเดียวเนี่ย
2: เป็นฝี
3: บ่ได้ไข่ได้ป่วยยังเด้
2: ค่ะแล้วก็เป็นอะไรเกาะเป็นจุด
3: มันเป็นจุดนั่นมันเป็นจุดเข้าไปพามาแล้วมันเป็นจุดเป็น
2: กับผิวเนาะ
3: เลยมากินอันนี้มันเลยเศร้าเขาก็ว่าที่แรกแม่ซื้อสองขวดก่อนมันบ่
2: จ้าแม
3: ่ซื้อสองขวดแล้วมากินเบิ่งมาบาดีก็เลยมาซื้ออีก1,000ก็ดีจุดน้ำมูนีมันสิเป็นจุดเฮาพามาใหม่น่ะบาดนี้เอ้าจุดกูมันไปไสว่าซั่น
2: กับผิวเนาะ
3: ผิวมันก็เหลียงมากมันสิเป็นจุดเป็นจุดดิดำๆน่ะมันออกบ่ได้จุดดำๆนี่มันเฮาเป็นไตเด้แล้วบาดนี้การพูดได้มันเป็นจุดดำๆดำบานี้มากินอันนี้มันสิเศร้า
2: ค่ะ
3: ผิวเฮามันสิเหลียง
2: ค่ะ
3: หน้าแต่กี้หน้าแม่กับบ่ขาวปานนี้เด
2: ้อ๋อค่ะแล้วมันจะดูดี
3: เอ้ามันบ่ได้ทายแต่งตัวซื้อๆ
2: เดือนดีขึ้นเนาะ
3: ข้าไปเฮ็ดแนวกินแล้วกินข้าวแล้วไปปลูกหอมแล้วบ่ได้เฮ็ดอีหยังว่ามันบ่มาแล้ว
2: ลูกอยู่ลูกไปนู้บึงกาฬเพิ่งลงมาค่ะแม่เมื่อคืน
3: แต่เล่นบ่ได้บีผมบีไ
2: ผไม่เป็นไรค่ะแต่หนูว่าผิวแม่ก็ดีขึ้นนะ
3: มันก็ดีขึ้นเพราะว่าตะกี้มันดำมันเป็นจุดแล้วมันก็เศร้าม
2: ันค้ำเนาะคนเป็นไตผิวมันจะค้ำ
3: เนาะเอาขันข้นเป็นไตแล้วมันก็เป็นหน้านี่สีดำเป็นจุดเด้เป็นหน้าแม่นี่มันบกเป็นก็คิดว่าอันนี้แหละจะว่ากลับขึ้นไปซื้ออีกซื้อมาเราได้อันไส้ๆน่ะ
2: ค่ะ
3: ซื้ออันของโตนี่สองกวาดแล้วบ่
2: จ้า
3: บัดนี้ว่าอันใดมันสิดีกว่ากันมาซั่นก็เลยเอาไส้มาอีกวันนี้พันนึงเอามากินน่ะเอ้าจุดอันนี้มันเศร้าย้อนยาอันอุดเส้นบุรีตัวว่าสันดอก
2: ค่ะ
3: ก็เลยมากินมันกับบ่เป็นจังใดมันบ่ตื่นบ่หุจักรู้สึกกินอันนี้มันสิทายคู่มือเด้ทายถูกเว
2: ช่วยเรื่องลำไส้ครับแม
3: ่มันทายคู่มือ
2: ค่ะถ่ายยากก็กินแล้วถ่ายดีเนาะคนสูงอายุเป็นเยอะเรื่องถ่ายไม่ดีอะไรเงี้ยทานแล้วก็ถ่ายดี
3: คันกินยาเนี่ยทายคู่มือ
1: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่วันบุญหารแล้วก็รบกวนแม่วันบุญหารแค่เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปฟังรายการกันต่อค่ะน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอล ทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092 1275 89 092 81 275 89หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
4: เรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องนี้คนเล่าชื่อคุณประเทืองครับบอกว่าเมื่อแกอายุประมาณ11ปีเนี่ยมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นตอนนี้แก20กว่าแล้วถึงแม้เวลามันจะผ่านมาหลายปีแล้วแต่ว่าตัวแกก็ลืมเรื่องนี้ไม่ลงเลยคุณประเทืองเป็นลูกชายคนโตบ้านอยู่ที่หนองหูอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดหนองคายอยู่ติดกับแม่น้ำโขงซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวบ้านแกอยู่ตรงกลางหมู่บ้านพอดีมีบ้านอยู่หลังหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับบ้านแกนะครอบครัวในบ้านหลังนั้นมีอยู่ด้วยกัน3คนมีผัวเมียแล้วก็ลูกสาวคนหนึ่งคนเป็นผัวเนี่ยชื่อวัตวิทย์อายุประมาณสัก40เห็นจะได้เมียชื่อป้าแมวอายุประมาณ38ป้าแกเป็นคนลาวส่วนลูกสาวชื่อพี่เข็มเนี่ยอายุประมาณ16ปีตอนนั้นครอบครัวนี้ก็มีฐานะพออยู่พอกินตวิทย์หัวหน้าครอบครัวนี่เป็นคนขี้เหล้าเมายาแล้วก็ติดการพนันคนทั้งหมู่บ้านรู้จักแกกันดีเพราะวันๆไม่เคยเห็นแกทำงานอะไรวันหนึ่งคุณประเทืองกำลังเล่นกับเพื่อนๆ อยู่ที่หน้าบ้านก็ได้เห็นคน4คนเดินเข้ามาถามหาป้าแมวซึ่งเขาทั้ง4คนนี้เป็นญาติของป้าแมวเดินทางมาจากประเทศลาวแต่ละคนถือกระเป๋าคนละใบเป็นกระเป๋าสีดำตาวิทย์และป้าแมวออกมาต้อนรับคนทั้ง4พาเข้าไปในบ้านส่วนตัวคุณประเทืองเห็นแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรยังคงเล่นกับเพื่อนๆตามปกติเหมือนเดิมทั้ง4คนเข้าไปในบ้านนานมากไม่รู้ว่าเข้าไปทำอะไรแต่ในที่สุดก็เดินออกมาจากบ้านของตาวิทย์และป้าแมวแต่ว่าไม่ได้ถือกระเป๋าสีดำออกมาด้วยตอนนั้นคุณประเทืองก็ไม่ได้แปลกใจอะไรก็คิดว่าอาจจะเป็นของที่นำมาฝากก็ได้และหลังจากวันนั้นมาทุกๆวันคุณประเทืองก็เห็นพวกกลุ่มเด็กวัยรุ่นเดินเข้าเดินออกที่บ้านของตาวิทย์และป้าแมวนี่เป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นอย่างนี้มาตลอดจนพี่เข็มลูกสาวแกเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คุณประเทืองก็ได้ยินข่าวมาว่าตาวิทย์เนี่ยส่งพี่เข็มเข้าไปเรียนต่อที่กรุงเทพตอนนั้นคุณประเทืองยังเด็กมากยังไม่รู้ว่าตาวิทย์แกไปเอาเงินเอาทองมาจากไหนแต่สิ่งที่เห็นอยู่เป็นประจำก็คือมีวัยรุ่นมาหาตาวิทย์และป้าแมวอยู่ไม่ขาดสายเลยได้เห็นเหตุการณ์อย่างนี้มาเป็นระยะเวลา1ปีเต็มจนสังเกตเห็นครอบครัวนี้ร่ำรวยผิดปกติเพราะว่าป้าแมวแกเล่นกว้านซื้อที่ดินไว้เป็นจำนวนมากมีสร้อยคอทองคำเส้นเท่านิ้วโป้งใส่อีกต่างหากแถมยังปลูกสร้างบ้านขึ้นใหม่หลังใหญ่กว่าเดิมอีกหลายเท่าด้วย กระทั่งวันหนึ่งคุณประเทืองก็ได้ยินข่าวมาว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยมีการขายยาบ้าเกิดขึ้นคุณประเทืองก็รู้ได้ทันทีเลยว่าใครเป็นผู้ขายจะมีใครซะอีกล่ะก็ตาวิทย์กับป้าแมวนั่นแหละมีหน้าถึงได้มีเงินมีทองมากมายผิดปกติถึงแม้ผู้ใหญ่จะรู้และเคยไปตักเตือนแล้วแต่ว่าทั้งสองก็ไม่ยอมเลิกขายอยู่ดีทำให้วัยรุ่นในหมู่บ้านติดยากันงอมแงมมีวัยรุ่นคนหนึ่งดูท่าทางเหมือนจะติดยามากชื่อนายอารมณ์เป็นคนหนุ่มไฟแรงวันๆเขาต้องไปหาเงินมาซื้อยาสูบให้ได้ถ้าวันไหนหาเงินไม่ได้ก็จะไปอาละวาดขอเงินเอากับพ่อแม่แต่ถ้าพ่อแม่ไม่ยอมให้เงินมันก็จะดุด่าจนกว่าพ่อแม่จะยอมให้เขาทำอย่างนี้อยู่ทุกวันจนพ่อแม่คิดมากก็พากันล้มป่วยลงชาวบ้านที่พบเห็นเหตุการณ์ก็เกิดความสงสารก็ช่วยพาแกไปส่งโรงพยาบาลตั้งแต่นั้นมาเจ้าอารมณ์หรือว่านายรมเนี่ยก็เลยไม่มีเงินไปซื้อยาจนกระทั่งวันที่พี่เข็มปิดภาคเรียนกลับมาเยี่ยมบ้านพอลงจากรถที่ปากทางเข้าหมู่บ้านแล้ววันนั้นพี่เข็มก็เดินเข้ามาตามทางเรื่อยๆแต่แล้วก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อพี่เข็มเนี่ยเดินมาพบเจ้าอารมณ์เข้าซึ่งในเวลานั้นเขาเกิดอาการอยากยาแล้วก็ไม่มีเงินที่จะไปซื้อมาเสพเขาก็เลยเดินเข้าไปใช้มีดจี้ที่คอของพี่เข็มแล้วก็ขู่บังคับพาเดินเข้าไปในหมู่บ้านพอคนในหมู่บ้านเห็นเขาก็ร้องตะโกนห้ามบอกไอ้รมให้หยุดการกระทำแต่ด้วยความที่อยากยามากเขาไม่ได้สนใจเสียงชาวบ้านเลยแม้แต่น้อยเสร็จแล้วข่าวก็แว่วไปเข้าหูตาวิทย์กับป้าแมวพอแกไปถึงก็เห็นเจ้ารมในกำลังใช้มีดจี้คอลูกสาวตัวเองอยู่ด้วยความตกใจเป็นอย่างมากกลัวว่าลูกสาวจะได้รับอันตรายตาวิทย์ก็เลยบอกให้ผู้ใหญ่บ้านโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจและในระหว่างที่รอตำรวจมานั้นผู้ใหญ่บ้านและตาวิทย์ก็พยายามพูดเกลี้ยกล่อมให้เจ้ารมหยุดการกระทำแต่เจ้ารมกลับพูดบอกอย่าเข้ามานะไม่งั้นนางนี่ตายผู้ใหญ่บ้านและตาวิทย์ก็ช่วยกันพูดมึงหยุดนะมึงต้องการอะไรมึงบอกมากูต้องการยาแต่ไม่มีเงินซื้อมึงไปเอายาให้กูไม่งั้นนางนี่ตายสักพักใหญ่ๆตำรวจก็เดินทางมาถึงแล้วก็ล้อมเอาไว้เมื่อเจ้ารมเห็นท่าไม่ดีก็ใช้มีดฉวนที่คอของพี่เข็มทำให้หลอดลมขาดเสียชีวิตทันทีเมื่อตำรวจเห็นอย่างนั้นก็ลั่นกระสุนปืนยิงไปที่หัวเจ้ารมจนเขาเสียชีวิตคาที่ตายตามพี่เข็มไปอีกคนเมื่อตวิทย์กับป้าแมวเห็นลูกสาวตายต่อหน้าต่อตาป้าแมวก็เป็นลมหมดสติไปส่วนตาวิทย์เองก็ได้แต่เสียใจร้องไห้ฟูมฟายพวกชาวบ้านก็ช่วยกันนำป้าแมวไปส่งที่โรงพยาบาลแต่อาการของป้าแมวนั้นหนักมากเนื่องจากได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจอย่างแรงเพียงไม่กี่วันก็ได้ยินข่าวว่าป้าแมวเนี่ยเสียชีวิตเสียแล้วสร้างความโศกเศร้าให้กับตาวิทย์เป็นทวีคูณไม่มีกระจิตกระใจจะทำการทำงานอะไรพวกชาวบ้านก็เลยช่วยกันจัดงานศพของป้าแมวและพี่เข็มจนกระทั่งเผาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายตาวิทย์ก็เลยต้องอยู่คนเดียวถึงแม้ว่าจะมีเงินมากมายสักเท่าไหร่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันคงจะเป็นเวรกรรมของตาวิทย์ที่คิดทำชั่วหาเงินมาด้วยการทุจริตเวรกรรมก็เลยตามสนองทันตาเห็นอย่างที่คุณประเทืองเล่าให้ฟังกันนี่แหละครับ
1: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุตราแซมบุรีมาให้พ่อๆแม่ๆและท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
5: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะพ่อหนูซาร่าพาขวัญ นะคะมาจากน้ำมังคุดแจงบุรีค่ะพ่อชื่ออะไรคะ
2: พ่อพ่วง
1: พ่อพ่วงตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านอะไรคะพ
2: ่อหนองลาด
1: บ้านหนองลาดค่ะ
3: ตำบลหนองเม็กอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรนะคะ
1: ตอนพ่อก่อนที่จะมาทานน้ำมังคุดพ่อป่วยเป็นอะไรมาคะ
2: ป่วยว่าตันตวนแล้วครับไปหนูรับใส
1: ่เกี่ยวกับลำไส้ค่ะเป็นยังไงคะ
2: มีเคลียร์เมื่อหมอวันเป็นการพบไปที่ผ้าแล้วบ่อผ้าพออายุไปแก่แล้วเรียกว่าผ้าเป็นบ่อผ้า
1: ค่ะ
2: ไปเรื่อยๆผมกันนอนแล้วพ่ออยู่ไหนพ่อนอนหลับอันบ่กินยาบางคนก็นอนบ่หลับกินข้าวกับพ่อกินเยอะกินข้าวแซ่บอยู
1: ่อ๋อทานน้ำคุณแล้วกินข้าวแซ่บนะคะค่ะพ่อทานขวดแรกแล้วเป็นยังไงบ้างคะอาการตอนที่ทานครั้งแรก
2: ขวดแรกก็ดีเหมือนกันเพราะถ้าคุณยากันยังหลอกมันก็เปิดกินประจำเลยกินสมตัวกันอยู่กินเป็นมื้อยังการไม่ได้คิดเป็นเมื่อคิดเรื่องโดยไม่คิดแต่นิดนะ
1: ค่ะ
2: ต่อมาจะไปคิดว่าฟุตที่แรกว่าไม่ได้คิดยังห่างเขาเหมือนซับเหมือนคิดแต่นึง
1: จ้าพ
2: ่อฟุตสองมาเขาคิดมาจับกินหูเมื่อคิดไม่ได้อะไรต้องพกคุกกว่าเฉพาะอะไรคิด
1: จ้า
2: คือไข้กว่า
1: ค่ะ
2: เพราะว่าพ่อเป็นเล่าเป็นเขาก็แซ่บอยู่ไม่ได้หลายหรอกพ่อกินได้ไม่ค่อยป่วยเนาะ
1: จ้ะ
2: กินไปกินนั่นน้ำร้อนเถอะพ่อร้อนหิว
1: ตอนนี้พ่อเป็นยังไงบ้างแล้วคะทานแล้วมันดีขึ้นไหมมันเป็นยังไง
2: ก็ดีขึ้นว่าพ่อกินเขาได้นอนได้แน่ล่ะ
1: จ้ะ
2: แล้วปัญญามันคือว่าแล้วมันโลกขันทุทายแล้ว
1: ค่ะ
2: กินไปเรื่อยๆพออยู่ได้กินกับไข่อยู่กับกุยกับสวยก็กินของแซ่บไข่กับ
1: ข้า
2: เจอกับไทยยาข้าเจอกับไทยง่ายมันก็ตึ้งใส่ยาวัดน้ำแน่เพราะน้ำใส่ไว้ดีแล้ว
1: จ้าก
2: ็มันป่วยมัน
1: การทานน้ำคุดก็ดีขึ้นค่ะค่ะพ่อ
2: น้ำมังคุดก็ได้ดีขึ้น
1: จ้า
2: พ่อตัวเล่าไปเรื่อยๆ
1: ค่ะนี่วันนี้ลูกมาเยี่ยมพ่อเพราะว่าลูกเห็นพ่อสั่งน้ำมังคุดลูกเยอะนะคะ
2: ขอบคุณหลายๆ
1: ค่ะพ่อหนูขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะพ่อคะแล้วก็ทานน้ำมังคุดอยู่กับพวกหนูไปนานๆนะพ่อนะนี่แหละเดี๋ยวกินน้ำมังคุดก็จะแข็งแรง
2: นอนฟังพ่อเจ้ารับมือ
1: ค่ะ
2: ฟังกูเหนื่อยด้วย
1: ค่ะเห็นทีมเห็นว่าพ่อโทรสั่งเยอะแล้วพี่เขาโทรสั่งเยอะก็เลยหนูก็เลยได้มาหา
2: ทรัพย์สุดเลยล่ะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่ายังอีกหนึ่งวันนึง
1: จ้า
2: จะทรัพย
1: ์ค่ะพ่อ
2: ติดไปเรื่อยๆไปละถ้าพอนมือวัน
1: ทานไปเรื่อยๆเลยเน
2: า
1: ะเพื่อสุขภาพเราเนาะพ่อเนาะ
2: ไปเน
1: า
2: ะ
1: จ้ะนี่ค่ะวันนี้ลูกก็มารบกวนพ่อเท่านี้แหละค่ะ
2: อยาก
1: แวะมาหาค่ะพ่อขอบคุณนะคะ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์โท ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
4: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
3: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานยิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092 8 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
5: สวัสดีครับ
3: ค่ะ
5: น้ำมังคุด3ขวดมันส่งบ่ครับ
3: จ้าส่งจ้าพ่ออยู่ที่ไหนน้ออ
5: ยู่บ้านก้นสายตำบลก้นสายอำเภอกู่แก้ว
3: อ๋อกู่แก้วเนาะพ่ออันลูกจะส่งลูกจะส่งพัสดุไปให้นะคะพ่อรอบนี้ลูกยังไม่ได้ไปจะเป็นพัสดุวิ่งส่งตามบ้านวิ่งไปส่งพ่อเก็บเงินปลายทางนะคะ
5: 3ขวดเท่าไหร่ครับ
3: 3ขวด 1,000 บาทค่ะพ่อจ่ายแค่ 1,000 บาทนะคะ
5: ครับ
3: ค่ะเดี๋ยวลูกขอชื่อพ่อหน่อยค่ะพ่อชื่ออะไรคะ
5: ชื่อสุพจน์บุญศิษย์ครับ
3: ค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
5: บ้านเลขที่48ทับ9
3: จ้าหมู่ที
5: ่หมู่เก้าครับ
3: ค่ะเดี๋ยวลูกส่งให้วันนี้น่าจะถึงประมาณวันพุธหรือไม่ก็วันพฤหัสถ้าช้าหน่อยเดี๋ยวลูกจะรีบเร่งให้นะคะพ่อ
5: คร
3: ับ ค่ะพ่อรอรับสายพัสดุหน่อยนะคะเดี๋ยวถ้าเขาไปส่งเขาจะโทรหาพ่ออีกทีนึงนะคะ
5: ครับ
3: ค่ะพ่อขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
5: ครับครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะน้ำมังคุดครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: ค่ะ
7: ยังได้ยังได้อยู
6: ่จ้าคุณพ่อเอากี่ขวดดีคะ
7: สามสามขวดพันหนึ่งหัวได้
6: จ้า
7: ขวดน้อยบ่
6: จ้าพ่อแถมขวดน้อย3ขวดจ้า
7: ครับ
6: จ้าเดี๋ยวลูกขอชื่อพ่อหน่อยคะพ่อชื่ออะไรคะ
7: ชื่อพ่อดิษพี่ทอง
6: บ้านอะไรคะพ่อ
7: บ้านท่างาม
6: บ้านท่างามจ้าตำบล
7: ตำบลบ่อแก้ว
6: จ้าอำเภอ
7: ม่วง
6: จ้าจังหวัด
7: จังหวัดสกลนคร
6: จ้าเดี๋ยวลูกส่งให้วันนี้ประมาณวันสองวันนะคะพ่อเดี๋ยวมีพัสดุวิ่งส่งตามบ้านพ่อจ่ายเงินแค่ 1,000 บาทเด้อ
7: ครับครับ
6: จ้าเดี๋ยวหนูรีบจัดส่งให้ค่ะขอบคุณนะคะพ่อ
7: ครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: ฟังเงี้ยมขึ้นคือยิ่งส่งเขาตา
6: จ้า
7: เย็บเจ้าของอยู่สนอก
6: อืมจ้าพ่อค่อยๆทานนะคะถ้าพ่อได้น้ำมังคุดแล้วแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยเด้อมันไม่มีสารสเตียรอยมันต้องค่อยๆทาน
7: ครับครับ
6: ค่ะพ่อค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะ
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
8: ครับผม
3: ค่ะ
8: ขอสั่งน้ำมังคุดได้ไหมครับผม
3: ได้ค่ะรับกี่ขวดดีคะ
8: ไประยะที่4นี่กินได้ไหมครับผม
3: อ๋อทานได้ค่ะแต่ว่าอย่าทานเร่งเกินไปนะคะพี่ให้ทานแค่วันละแก้วหรือว่าครึ่งแก้วตอนเช้าแล้วก็ทานน้ำเยอะค่ะ
8: ท่านก่อนเขาครับ
3: ใช่ใช่ค่ะพี่ถ้าสมมติว่าพี่ตื่นนอนมาแล้วใช่ไหมคะพี่ก็ทานน้ำมังคุดเลยแล้วก็เว้นสักชั่วโมงนึงถ้ามีต้องทานยาคุณหมอก็ค่อยทานยาค่ะ
8: ครับผมครับผม
3: ค่ะลองสัก3ขวดก่อนใช่ไหมคะ
8: 3ขวดครับผม
3: ค่ะเดี๋ยวหนูขอชื่อหน่อยนะคะ
8: กัน
3: กันจ้านามสกุล
8: จันทฤษัย
3: จ้าบ้านอะไรคะ
8: บ บ้านแก่งครับผม
6: ค่ะตำบล
8: ตำบลศรีวิชัยอำเภอวานอนครับผม
6: ค่ะเดี๋ยวหนูจะส่งให้ประมาณวัน2วันนะคะรอบนี้หนูยังไม่ได้ขึ้นไปแต่จะมีพัสดุไปส่งให้นะคะ
8: คร
6: ับ
8: ครับผม
6: ค่ะรอรับสายพัสดุหน่อยนะคะจ่ายเงินแค่ 1,000 บาทนะคะ
8: ครับผมครับผม
6: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ามังคุดค่ะ
9: จ้า
6: จ้า
9: โอ้ยอยากใส่แม่มาส่งไหนบ่น้อ
6: จ้าแม่อยู่บ้านไหนน้อ
9: บ้านปอพาดจ้า
6: จ้าอันลูกจะส่งพัสดุไปให้เด้อเพราะว่าลูกยังไม่ได้ไปทางนั้นค่ะแม
9: ่จ้า
6: จ้าเดี๋ยวลูกขอชื่อแม่หน่อยค่ะ
9: ชื่อแม่เดง
6: นามสกุล
9: สิงพัน
6: จ้า
9: บ้านปอพาน
6: ตำบลค่ะแม
9: ่ตำบลบ้านดุง
6: ตำบลบ้านดุง
9: อำเภอก็บ้านดุง
6: จ้าอันแม่รับกี่ขวดคะ
9: อันนั้นขวดเท่าไหร่จ้า
6: 1ขวด360บาทถ้าซื้อ3ขวดนี่จะ 1,000 บาทค่ะแม่
9: จ้าจ้าเอา3ขวดเลยจ้า
6: จ้าลูกส่งให้น่าจะถึงประมาณวันศุกร์ถ้าช้าหน่อยอาจจะเป็นวันเสาร์นะคะแม่แต่ว่าเดี๋ยวลูกจะรีบเร่งให้นะคะ
9: จ้า
6: แม่รอรับสายพัสดุหน่อยนะ
9: ล้างอาหารบ
6: ่กินตอนเช้าตื่นนอนมาแม่ทานเลยค่ะแค่ตอนเช้าอย่างเดียวพอนะคะไม่ต้องทานตอนเย็นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปค่ะแม
9: ่จ้า
6: ค่ะเดี๋ยวรูปรีบส่งให้นะคะ
9: จ้า
6: ค่ะแม่สวัสดีค่ะ
9: จ้าสวัสดีจ้า
10: พ่อแม่ค่ะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะแนะนำให้ซื้อ3ขวดเลยเพราะว่า3ขวดจะในราคา 1,000 บาทและพ่อแม่ๆจะได้ทานต่อเนื่องด้วยบางท่านอยู่ไกลจากบริษัทใช้เวลานานในการส่งอาจจะขาดตอนได้ถ้าสั่งไปเพียงขวดเดียวหรือถ้าไปซื้อร้านลองทาน1ขวดก็จะขาดตอนได้เพราะว่าเราต้องออกไปซื้ออีกอะไรแบบนี้อยากจะให้พ่อแม่ๆลองซื้อ1ชุด3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี1ขวดเล็กค่ะเพื่อการเห็นผลที่ชัดเจนสาวล่าพาขวัญรับประกันได้เลยว่าพ่อแม่จะรู้สึกว่าร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีตั้งแต่ชุดแรกเลยลองดูค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีลองเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติดูนะคะวันนี้ก็ต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่กับรายการดีๆแล้วก็สาวล่าพาขวัญได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมพ่อแม่สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญก่อนได้นะเพื่อที่จะมาปรึกษาว่าเป็นโรคนี้พ่อแม่มีอาการแบบนี้จะสามารถที่จะทานได้ไหมอยากขอคำแนะนำสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาเลยโทรได้ที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญรอรับสายพ่อแม่ทุกท่านพร้อมให้คำแนะนำให้คำปรึกษาตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
11: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแฟนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอร์ไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซงบุรีส กัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
12: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 22:00 น.
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสีปลอดปองไปกับอ้ายบอ
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ 30-40 ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
8: ร้านพรประสิทธิก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
9: กลับมาได้ตลอดอ้ายสิกอดแบบบ่ทัน
10: ตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
11: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
12: บุญบังไฟ
13: พระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปาน
14: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
15: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
14: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซมบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็จะมีสาระดีๆจะมาแนะนำให้พ่อแม่ได้ฟังเหมือนเดิมเลยค่ะมีพ่อแม่ท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้หรือระบบขับถ่ายบ้างคะถ่ายยากเจ็บลำไส้หรือเจ็บที่ท้องน้อยเจ็บกระเพาะมีอาการอักเสบภายในสาวล่าพาขวัญได้รับสายจากพ่อแม่ที่โทรมาปรึกษาส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านลำไส้และการขับถ่ายมากๆเลยค่ะพ่อแม่บางท่านบอกว่ามีอาการเจ็บท้องร้อนท้องร้อนลำไส้ต้องทานยาเคลือบกระเพาะตลอดแต่ว่าอยากลองทานน้ำมังคุดตราแซมบุรีสาวล่าพาขวัญก็เลยแนะนำค่ะเพราะว่าน้ำมังคุดของเรานะคะจะมีสารแซนโทนสารแซนโทนจะช่วยบรรเทาอาการอักเสบภายในตรงไหนที่มีอาการอักเสบมีอาการเป็นแผลอยู่ภายในร่างกายของเรานะคะน้ำมังคุดตราแซมบุรีเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ไม่ผสมสารใดๆค่ะก็จะท่านผู้ฟังพ่อแม่จะได้รับสารแซนโทนที่สกัดจากเปลือกมังคุด 100% เลยในขวดค่ะสารแซนโทนจะบรรเทาอาการอย่างที่สาวล่าได้แนะนำไปบรรเทาอาการอักเสบภายในและช่วยระบบขับถ่ายให้เราถ่ายได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะบางท่านถ่ายยากเจ็บท้องต้องนั่งนานอันนี้ช่วยได้สาวล่าพาขวัญแนะนำค่ะถ้าพ่อแม่อยากที่จะลองทานน้ำมังคุดตราแซมบุรีสาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำวิธีทานในครั้งแรกว่าให้ท่านผู้ฟังพ่อแม่นะคะทานเพียงแค่ครึ่งแก้วก่อนเทแค่ครึ่งแก้วเท่านั้นนะคะวันที่2เราค่อยทานเพิ่มขึ้นจนเต็มแก้วเพราะว่า ต้องให้ร่างกายของเราได้ปรับสภาพปรับสมดุลก่อนไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบกันนะคะพ่อแม่ๆอย่าลืมดื่มน้ำตามด้วยนะคะและที่สำคัญน้ำมังคุดตราแซมบุรีไม่ผสมสารกันเสียพ่อแม่ๆจะต้องนำน้ำมังคุดที่เปิดแล้วแช่ตู้เย็นด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
12: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซมบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
16: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
17: การที่ผมมีโอกาสได้ไปทำบุญตามวัดวาอารามต่างๆก็ทำให้ได้มีโอกาสได้ไปพบกับบุคคลต่างๆซึ่งเรื่องราวของท่านเหล่านั้นผมก็ได้นำมาถ่ายทอดเล่าให้ท่านผู้ฟังในรายการนี้ได้ฟังกันมาโดยตลอดอย่างเช่นเรื่องของลุงแย้มหรือว่าปู่แย้มเนี่ยนะครับแกแล้ว76แล้วผมบนหัวนี่ขาวโพลนหมดแก้มตอบเบ้าตาลึกฟันบนฟันล่างหลุดไปหลายซี่แล้วหูก็ตึงด้วยตาพร่ามองไม่ค่อยจะเห็นแกก็เล่าให้ฟังแกบอกว่าเมื่อตอนที่แกยังหนุ่มเนี่ยที่บ้านแกเลี้ยงควายหลายตัวมีทั้งตัวผู้ตัวเมียควายเหล่านี้ปู่กับย่าเอาไว้ไถนาเพราะว่าเป็นครอบครัวใหญ่มาอาศัยกันอยู่เกือบ15ชีวิตก็เลยต้องมีควายไว้ไถนาหลายตัวถึงจะพอเพียงกับไร่นาที่มีเป็นจำนวนร้อยกว่าไร่ทุกคนก็ช่วยกันทำงานตามวัยตามหน้าที่ตัวแกก็มีหน้าที่ไถนาดำนาคนอื่นก็ช่วยเหมือนกันมีอยู่วันหนึ่งฝนตกพรำตลอดทั้งวันแกไถนาตั้งแต่เช้าตรู่จนกระทั่งสายถึงได้ปลดควายแล้วก็ไถให้หลานๆเอาควายไปเลี้ยงไปกินกันบนที่ดอนแกกับคนอื่นก็มานั่งกินข้าวแล้วก็พักให้ข้าวเรียงเม็ดในท้องซะก่อนถึงกลับไปดำนาที่เตรียมกล้าข้าวเอาไว้ถ้าไหนไม่รู้ก็เกิดม้อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเพราะว่าตรากตรำทำงานมาตลอดหลายวันชีวิตชาวนาเนี่ยลำบากเหน็ดเหนื่อยกับการทำนาตลอดแต่ว่าราคาข้าวเปลือกนี่แสนที่จะถูกถังหนึ่งไม่กี่บาทนะก็ทำให้วิถีชีวิตของชาวนาเนี่ยไม่มีวันร่ำรวยมีแต่พอมีพอกินปีชนปีเท่านั้นเวลานั้นคนอื่นก็พากันลงนากันไปหมดแล้วโดยที่ไม่มีใครกล้าจะปลุกให้แกตื่นคงจะเกรงใจที่เห็นแกเมื่อยล้าจากการทำนาก็เลยปล่อยให้ม้อยหลับไปไม่รู้หลับไปนานแค่ไหนแกสะดุ้งโหยงตื่นขึ้นมาปรากฏว่าที่แขนขวามีหัวงูเหลือมมันงับมันกัดไม่ปล่อยเลยลำตัวของมันทั้งยาวทั้งใหญ่แกยังโชคดีที่ลำตัวงูเหลือมมันไม่ได้พันรัดตัวแกไม่อย่างนั้นมีหวังถูกงูเหลือมรัดตายแน่ๆเพราะว่าพิษสงการรัดตัวงูเหลือมนี่เป็นที่เลื่องลือว่าถ้ามันได้รัดสัตว์ตัวไหนนี่ไม่มีทางรอดต้องตกเป็นเหยื่อให้มันกินเป็นอาหารแกตกใจกลัวตะโกนลั่นได้ยินไปถึงกลางทุ่งทุกคนได้ยินแกร้องก็พากันทิ้งต้นกล้าข้าวนี่วิ่งมาหาแกที่เถียงนานั่นแหละทันทีที่เห็นภาพของงูเหลือมตัวใหญ่กำลังงับแขนแกอยู่ก็พากันตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนงงแต่ว่าพ่อของแกนี่ตั้งสติได้ก่อนคนอื่นรีบคว้าจอบฟาดลงบนลำตัวงูเหลือมคมจอบก็ตัดลำตัวงูเหลือมตัวนั้นเกือบขาดแต่ไม่ขาดมันดิ้นพลาดเลยแต่ปากของมันยังงับแขนแกแน่นอยู่พ่อก็ดึงมีดปลายแหลมยาวสอกเศษฟันฉับลงใกล้บริเวณหัวงูจนขาดเป็นสองท่อนแต่เวรกรรมไอ้หัวงูเหลือมนี่มันยังงับแขนแกอยู่เหมือนจะจองเวรจองกรรมแกมาแต่ชาติปางก่อนหรือยังไงไม่รู้ลูกตามันทั้งสองข้างจ้องมองหน้าแกเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อชอบคน พ่อกับญาติก็ช่วยกันใช้ของแข็งงัดปากงูเหลือมตัวนั้นออกถึงออกท่อนแขนของแกมีรอยเขี้ยวงูเหลือมทั้ง4เขี้ยวเลยทั้งข้างบนข้างล่างแม้ว่ามันจะไม่ใช่งูพิษแต่มันกัด

หมอผีก็ฝนยาสมุนไพรที่เอามาจากว่านงูผสมกับน้ำพอกประกบลงบนบาดแผลที่งูกัดแล้วก็ให้กินยาสมุนไพรตามไปด้วยส่วนหลวงพ่อท่านก็ทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ปัดรังควานให้กับแกชาวบ้านทราบข่าวก็พากันมาเยี่ยมดูอาการของแกจนเต็มบ้านมีน้องอีกคนเอาซากงูเหลือมมาด้วยวางโชว์ไว้กลางบ้านให้เพื่อนบ้านดูบางคนถึงก็ตกใจพอมองไปเห็นหัวงูเหลือมที่ขาดค่อยๆ คลานกระดืบไปมาช้าๆบนผืนกระดานเนี่ยถึงกระแหกปากร้องเสียงหลงบอกผีหลอกแต่คนอื่นไม่เห็นอย่างที่เพื่อนบ้านคนนี้เห็นก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านกันใหญ่แกเล่าว่าแกรักษาตัวอยู่นานเป็นเดือนๆอาการถึงค่อยดีขึ้นแต่ว่าแขนยังรู้สึกปวดแล้วก็ชาอยู่พ่อกับแม่ต้องหาน้ำมันควางเนี่ยมานวดที่แขนให้นั่นแหละอาการปวดแล้วก็ชาถึงค่อยดีขึ้นจากนั้นก็พาแกไปอาบน้ำมนต์ที่วัดกับหลวงพ่อเพื่อตัดวิบากกรรมแล้วก็สะเดาะเคราะห์ล้างซวยที่แกโดนงูเหลือมกัดจนเกือบจะพิการเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ดีที่รักษาได้ทันซะก่อนไม่งั้นแกเป็นง่อยไปแล้วปู่แย้มบอกว่าที่แกถูกงูเหลือมกัดครั้งนั้นคงจะเป็นกงกรรมกงเควียนเพราะว่าเมื่อสมัยแกเป็นหนุ่มไปเลี้ยงควายแกจับงูเหลือมตัวผู้ตัวใหญ่ยาวเม็ดเศษเอามาฆ่าถลกหนังเอาเนื้อย่างไฟกินกับเพื่อนๆที่ไปเลี้ยงควายด้วยกันนั่นแหละสงสัยจะเป็นกรรมเก่าที่แกทำกับงูเหลือมตัวนั้นเอาไว้ถึงได้มีงูเหลือมมาจองเวรจองกรรมกัดแกแทบจะพิการนั่นเป็นบทเรียนที่แกต้องจดจำไปตลอดชีวิตแกสาบานไว้ว่าแกจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกแล้วแกก็ปฏิบัติตนมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แกยังเล่าให้ฟังว่าที่ใกล้ๆบ้านแกที่ชายป่านั่นน่ะตอนนั้นมีบ้านหลังหนึ่งเขาเรียกบ้านงูเออแปลกเชียวเป็นบ้านของลุงมีกับป้านาอาชีพแกเก็บของป่าขายไม่ว่าจะเป็นเห็ดเป็นฟืนเป็นสมุนไพรเดิมทีทั้งสองคนก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแล้วต่อมามีคนมาขอซื้อที่ดินที่ลุงมีกับป้านาอาศัยอยู่สองผัวเมียก็เห็นว่าเขาให้ราคาดีก็เลยยอมขายแล้วก็ย้ายมาปลูกบ้านหลังใหม่ในที่ดินซึ่งเป็นที่สวนของลุงมีเองบ้านใหม่ของลุงมีกับป้านาหลังเนี้ยเป็นบ้านปูนชั้นเดียวปลูกติดดินอยู่ติดกับชายป่าค่อนข้างจะห่างไกลจากหมู่บ้านไปสักหน่อยแต่ทั้งสองคนก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเพราะว่าลูกหลานก็ไม่มีแถมยังเข้าป่าหาของไปขายได้สะดวกขึ้นด้วยเพราะอยู่ติดกับชายป่านั่นเองวันไหนถ้าเผลอไผลเปิดประตูทิ้งไว้ก็มักจะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยเข้ามาเดินเล่นในบ้านโดยไม่ได้รับเชิญป้านาก็เลยต้องไล่ขวาดไล่ต้อนพวกมันออกไปเป็นประจำลุงมีจะออกไปหาของป่าแต่เช้าเมื่อได้ของตามที่ต้องการแกก็จะเอาไปขายในตลาดกลางของหมู่บ้านซึ่งเปิดขายตลอดทั้งวันส่วนป้านาก็จะหุงหาอาหารใส่บิณฑโตตามไปสมทบทีหลังสองผัวเมียจะช่วยกันขายของที่หาได้จนตกเย็นถึงได้กลับบ้านชีวิตของทั้งคู่ก็ดำเนินไปอย่างนี้เรื่อยมาจนวันเวลาผ่านไปเป็นเดือนจนกระทั่งลุงมีได้ลูกหมาตัวหนึ่งมาเลี้ยงป้านาก็ตั้งชื่อมันว่าไอ้หมีนะป้านาเนี่ยดีใจมากเลยที่ได้ลูกหมามาอยู่เป็นเพื่อนจะว่าไปลึกๆแล้วแกก็เหงาอยู่เหมือนกันยิ่งตอนที่ลุงมีเข้าป่าแล้วแกต้องอยู่คนเดียวมันก็เงียบเชียบวังเวงชอบคนไม่เหมือนกับตอนที่อยู่ในหมู่บ้านไอ้หมีก็ซุกซนตามประสาลูกหมาที่อยากรู้อยากเห็นมันมุดมุมนั้นมุมนี้ให้วุ่นไปหมดรวมทั้งใต้เตียงนอนที่ปิดตายเนี่ยเตียงนอนป้านาเป็นเตียงไม้ยกสูงใช้ไม้ปิดตายทั้งสี่ด้านเพื่อกันฝุ่นละอองกันแมลงเข้าไปอยู่อาศัยแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม้ที่ปิดอยู่ก็เริ่มผุจนกระทั่งแม้ไอ้หมีก็ยังรอดเข้าไปได้ไอ้หมีมุดเข้าไปใต้เตียงสักพักมันก็คาบเอาอะไรบางอย่างออกมาสิ่งนั้นทำเอาป้านาถึงกับเข่าอ่อนมันเป็นไข่ใบย่อมๆที่คาดว่าน่าจะมีอีกหลายฟองแม้จะเดาออกว่าเป็นไข่อะไรแต่ป้านาก็ยังไม่กล้าปักใจแต่แกก็ไม่ต้องเสียเวลาสงสัยเพราะอยู่ๆไข่ฟองนั้นก็เกิดร้าวเนื่องจากแรงกระแทกจากข้างในสิ่งที่โผล่ออกมาจากไข่ทำให้ไอ้หมีเห่ารัวแทบไม่ทันป้านาก็แทบจะเป็นลมทั้งยืนเมื่อเจ้าอสรพิษสีดำมาเมื่อมตัวเล็กแผ่แม่เบี้ยพังพานแล้วก็ลิ้นสีดำที่ตวัดไปมานะบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าพิษก็มันสามารถจะทำให้คนถึงตายได้ในขณะที่ป้านาแกตกตะลึงจนทำอะไรไม่ถูกลุงมีก็กลับมาพอดีแล้วจับลูกงูตัวนั้นไปปล่อยให้ห่างจากตัวบ้านจากนั้นก็ไปตามเพื่อนบ้านในหมู่บ้านมาช่วยคนนับสิบก็ช่วยกันงัดไม้ที่ปิดใต้เตียงแล้วก็หงายเตียงขึ้นทันทีที่หงายเตียงทุกคนก็พังอ่ะเพราะสิ่งที่เห็นนี่ไข่เป็นร้อยฟองเลยกองซ้อนกันเต็มใต้เตียงมีหลายฟองที่เริ่มร้าวและอีกหลายฟองตีแตกออกไปแล้วยั่วเยี่ยไปด้วยลูกงูพื้นใต้เตียงที่ราดด้วยซีเมนต์นั้นแตก

0: แยกลึกลงไปเป็นโพรงแม่งูคงจะใช้เป็นทางเข้าออกอีกทางหนึ่งหลังจากที่ตกตะลึงกันอยู่พักใหญ่ทุกคนก็เกิดความคิดที่แตกต่างกันบ้างก็ว่าให้เอางูแล้วก็ไข่พวกนี้ไปต้มยำทำแกงกินบ้างก็บอกให้ทุบหรือว่าเผาบ้านทั้งหลังนี้ทิ้งเสียเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์งูอีกต่อไปแต่ทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าลุงมีกับป้านาเนี่ยควรจะย้ายออกจากที่นี่ทันทีด้วยเหตุนี้สองผัวเมียก็เลยต้องเก็บของแล้วก็ไปอาศัยกับเพื่อนบ้านชั่วคราวก่อนส่วนเรื่องบ้านหลังนี้ใครจะรื้อถอนหรือจะเผายังไงสองผัวเมียก็ไม่คิดเสียดมเสียดายแล้วเพราะว่าการที่อยู่กินนอนกับอสรพิษมาเป็นเดือนโดยที่ไม่ได้รับอันตรายนับว่าเป็นบุญโขแล้วแค่คิดขึ้นมาก็ขนหัวลุกตั้งแล้ววันต่อมาเพื่อนบ้านคิดจะมาเอางูไปกินแล้วก็เผาบ้านหลังนั้นเสียแต่พอเปิดประตูบ้านเข้าไปพวกเขาก็ต้องเปลี่ยนความตั้งใจเพราะว่าเวลาเพียงชั่วข้ามคืนไข่นับร้อยเนี่ยมันกลายเป็นลูกงูยั่วเยี้ยเต็มบ้านซ้ำยังมีงูตัวใหญ่ยาวเฟ้ยชูคอแผ่แม่เบี้ยอีกนะและทันทีที่เห็นผู้บุกรุกพวกมันก็พร้อมใจกันพุ่งเข้ามาหาหมาจะฉกกัดไม่ใช่ตัวเดียวนะครับไม่รู้กี่ตัวใหญ่ทั้งนั้นทุกคนวิ่งหนีตายกันอย่างสุดชีวิตพอรอดตายมาได้เพื่อนบ้านต่างก็โจษจันถึงความดุร้ายของเหล่าอสรพิษแล้วก็รังงูที่น่ากลัวแล้วก็น่าขยะแขยงแห่งนั้นแล้วก็ไม่มีใครคิดจะไปทำลายบ้านไม่มีใครกล้าแม้แต่จะย่างกรายเฉียดผ่านบ้านหลังนั้นก็เลยกลายเป็นรังของงูโดยสมบูรณ์ท่านผู้ฟังคนและสัตว์ต่างก็รักชีวิตตัวเองสองผัวเมียคิดได้แล้วก็ปลงได้ยอมที่จะเสียบ้านเพื่อรักษาชีวิตตัวแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนชีวิตอีกนับร้อยนะก็ปล่อยบ้านหลังนี้ก็กลายเป็นบ้านงูไปเลยแกก็คิดว่าการอยู่ใกล้ป่าเนี่ยลุงมีอาจจะไปบุกรุกที่มันเคยอยู่มาก่อนก็เป็นได้แต่ไม่เป็นไรหรอกสักวันหนึ่งมันอาจจะเข้าป่าคืนสู่บ้านจริงๆของมันไปเองครับลุงมีแกคิดอย่างนั้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุตราแซมบุรีมาให้พ่อแม่ๆและท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
2: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าพขวานเป็นตัวแทนน้ำคุตราไซบุรีนะคะวันนี้อยู่กับ
2: แม่อมพรยศพานา
3: ค่ะอยู่บ้านอะไรนะคะแม่
2: อยู่บ้านหงสาวดีตำบลสร้อยพร้าวอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี
3: จ้าค่ะแม่ก่อนที่แม่จะทานน้ำมังคุดแม่เป็นอาการยังไงคะถึงได้มาทานน้ำมังคุด
2: แม่เก็บท้องลำไส้แม่ไปหาหมอนี่แม่หมอบอกแม่ว่าแม่เป็นลำไส้อักเสบ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: วันนี้แม่ไปหาหมอเที่ยวไปหาตั้มหมอกับพ่อทุเล่า
3: จ้าม
2: ันว่าเศร้าวันนี้แม่เลยได้ยินเว้านี่ละได้ยินนั่นได้อยู่เว้านี่ย่าอยู่ข้างบ้านย่าได้บอกว่าเสียนน้ำมันมังคุดมากินเบิ่งเปียงว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะ
3: จ้า
2: แม่ก็เลยไปสั่งอ่ะละสุดแรกน่ะแม่เลยสั่งมาก็กินกับพ่อทุเล่าเห็นบ่ก
3: ็
2: ได้อยู่
3: จ้า
2: บัดนี้แม่ก็สั่งสุด2มากินกับมันก็ดีกว่าเก่าขึ้นเรื่อยๆนะ
3: จ้า
2: บัดนี้ย่าแม่บ่มีเงินแม่ก็บ่ได้สั่งติดต่อกัน
3: ค่ะแม
2: ่บัดนี้แม่ก็เลยอันคันนี้เงินแม่ก็สั่งสุดที่3
3: จ้าก
2: ินแม่ก็ไข้อยู่แม่บ่ได้ไปหาหมอจักเทื่อเด้
3: อืม
2: จ้ะแม่นี่มาแม่ว่าได้ไปหาหมอ
3: จ้ะ
2: ก็เป็นคันแม่กินของทะแลงแบบกินส้มกินยางกินนั่นตําส้มตํายางกันมันนั่นทะแลงของทะแลงกินน้ําใหม่จังซี่
3: จ
2: ้ะแม่ก็เจ็บขึ้นมาเป็นหูบอาการมีอาการแม่นว่าแม่ก็เลยสั่งมากินอีกเลยกินกันจริงบ่เออกันกินต้องไปกับใครอยู่กินเมื่อแล้วก็แม่นมีเงินสั่งมากินติดต่อกันคือสิดีแม่ว่า
3: จ้ะ
2: แม่ก็เลยอันสั่ง3สูตร4สูตรเนาะแม่ได้สั่ง4สูตรพุ่นเนาะ
3: จ้าแม
2: ่สูตรที่4นี่แม่ก็กินข้าอยู่นี่ก็ไข่อยู่แม่แม่เป็นช่วงเก็บท้องนี่แม่เลยเสี่ยงมากินอีก
3: โอ้จ้าแม่แต่ว่าพอทานแล้วมันก็มันทุเลาขึ้นเนาะแม่เนาะ
2: จ้าจ้ามันแต่ว่าแม่ว่าบางงานนั่นสูตรที่3นี่แม่กินมันแม่ก็ไข่อยู่ดิ
3: จ้า
2: แม่บัดว่าจะคล้องไข่กินทุกอย่างบัดนี้แม่นบ่
3: จ้าก
2: ินทุกอย่างเลยบัดนี้เอาไปมามันก็สิกินน้ําใหม่อีหยังมันก็สิผิดตัวแม่ว่า
3: อืมจ้าแม่
2: ดูเนาะกินต้มน้ําใหม่กินซุปน้ําใหม่แม่นบ่
3: จ้าม
2: ันก็สิผิดมันเลยส้มเก็บอีกแม่เลยสั่งมากินนี่กินลงไปก็ไข้อยู
3: ่จ้า
2: อืมแต่บัดแม่กินยานี่มาแม่ก็บ่ได้ไปหาหมอสักเทื่อดอก
3: อืมค่ะแม
2: ่แม่ก็ว่ามันสิไข้อยู่ติแม่ว่า
3: เออจ้าแต่แปลว่าทานแล้วมันถูกกับตัวเราเนาะแม่เนาะ
2: จ้าจ้าพิษแต่ว่าแม่ก็อ้วนขึ้นดิน้ำหนักแม่
3: ของความเด็ก กินน้ำมังคุดเราอ้วนขึ้นทุกคนเลยเพราะกินข้าวแซ่บ
2: น้ำหนักแม่ขึ้นเฉยแม่ตะกี้ทั้งแม่60 62เด
3: ี๋
2: ยวกิน60มันมายังอยู่ตอนแม่กินต่อกัน2-3สูตรจังหัน
3: จ้าก
2: ินมา64
3: โอ้
2: 65มั้ย
3: จ้าแม่
2: เจ้านี่65ไปเดี๋ยวนี
3: ้โอ้จ้า
2: โอ้ยแม่ว่าบวชมาบัดนี
3: ้ค่ะ
2: อยากจะได้สั่งขอจะสั่งมากินเองนี่ก็พาไปตรวจดอก
3: อืมจ้าแม่เดี๋ยวลูกจะขอเอาไปออกในรายการวิทยุนะคะแม
2: ่โอ้เป็นแต่อยากอายเพราะละลูกแม
3: ่ไม่ต้องอายเผื่อแบบคนที่เขามีอาการเดียวกันกับแม่นะคะเขาจะได้ฟังแล้วเดี๋ยว
2: แม่คือตาที่แรกก็ซื้อมากินแม่ก็ว่าเอ้าคือเป็นจิตคือไข้ๆอยู่แม่ว่าเนาะ
3: จ้า
2: ตอนนี้มันก็คนคือว่าล่ะคนบ้านนอกบ้านนานบ่มีรายได้เนาะลูกมันก็บ่มีเงินเวลามีเงินแน่ก็จึงค่อยสร้างมากินนะแม่
3: จ้าแม่จ้า
2: จ้าถ้าว่านั่นก็กินดีอยู่เด้ออัน
3: จ้า
2: อันกวดน้อยๆนั่น
3: กวดโอ้น้ํากระชายเนาะแม่เน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะอันก็ดีอยู่
3: โอ้จ้าค่ะขอบคุณนะคะแม่ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: จ้า
3: ค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: จ้า
4: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นเจ จังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักแม่ชมบ้านปากดงอยู่สีแยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สีแยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
5: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
4: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
6: ทีนี้มาอีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้คุณรัชนีเล่าให้ฟังเรื่องผีบ้านเจ้านายของแกคุณรัชนีนี่เจอผีหลอกที่บ้านนายจ้างคือแกเคยไปทำงานเป็นคนใช้อยู่บ้านนั้นบ้านนั้นอยู่แถวแถวหัวหมากตอนนั้นคุณรัชนีอายุเพิ่งจะ13ปีเรื่องนี้ผ่านมาหลายปีแล้วแต่แกก็ยังจำได้ไม่ลืมหรอกแกเป็นเด็กต่างจังหวัดได้ทำงานเป็นสาวใช้ครั้งแรกในชีวิตเลยบ้านหลังนั้นหลังใหญ่เป็นบ้านตึกแน่นหนามากมันน่าอยู่แต่ความใหญ่โตก็ทำให้มองดูน่ากลัวอยู่บ้างแกก็พักห้องคนใช้ทางด้านหลังของตัวบ้านทีแรกก็ไม่เจออะไรอยู่ได้ 3-4 วันถึงได้เจอกับสิ่งที่ทำไม่คิดมากคือกลางคืนนี่นอนหลับไปแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าจนต้องตื่นขึ้นมาเปิดไฟค้นหาว่าหนูตายในห้องหรือยังไงก็ไม่เจออะไรพอกลิ่นจางแล้วก็เลยดับไฟนอนเช้าวันใหม่ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องกลิ่นอีกแล้วเพราะมันไม่มีแล้วคืนต่อมาจะเข้านอนก็เอาอีกได้กลิ่นเหม็นเน่าอีกคราวนี้ก็พยายามสูดดมออกไปถึงนอกห้องแต่ว่านอกห้องไม่เหม็นเหม็นแต่ในห้องก็เลยเชื่อว่าต้นตอของกลิ่นเหม็นมันจะต้องอยู่ในห้องอย่างแน่นอนก็รื้อค้นห้องจนทั่วก็ไม่เจออะไรกลิ่นก็ค่อยๆจางแกจะนอนก็นอนไม่หลับก็มารู้สึกว่ามีคนกำลังแอบมองอยู่ซึ่งไม่เคยเกิดความรู้สึกแบบนี้มาก่อนแต่ว่าในที่สุดก็ม้อยหลับไปเองคิดว่าหลับได้งีบเดียวเท่านั้นก็ต้องสะดุ้งตื่นรู้สึกมีใครก็ไม่รู้มานอนใกล้ๆรีบลุกขึ้นมาก็เห็นร่างนั้นนอนอยู่ในห้องมีแสงสลัวสลัวจากแสงไฟข้างนอกส่องเข้ามาเป็นผู้หญิงผมยาวนอนลืมตาอยู่สวมเสื้อผ้าเป็นกางเกงขาสั้นลายดอกๆแล้วก็เสื้อยืดคอกลมสีเข้มๆแกก็พยายามจะถามว่าเป็นใครแต่อ้าปากไม่ขึ้นจะขยับตัวก็ทำไม่ได้ก็เลยอยู่ในท่าที่ลุกขึ้นมานั่งอย่างนั้นเนี่ยรู้สึกกลัวมากคิดว่าต้องโดนผีหลอกเข้าให้แล้ว โอ้ยแล้วนี่จะทำยังไงดีแกก็พยายามจะร้องแล้วก็จะหนีแต่ก็ไม่ได้ผลพอดีผู้หญิงคนนั้นค่อยๆลุกขึ้นมาจากที่นอนตอนลุกขึ้นมานั่งในร่างแข็งทื่อแล้วเชียวได้ยินเขาพูดถามว่ามานอนห้องนี้ทำไมแกก็พยายามจะตอบแต่ไม่มีเสียงเขาก็ถามอีกว่าเป็นคนใช้หรือไงแกก็พยายามจะพูดก็พูดไม่ได้เขาก็พูดอยู่ฝ่ายเดียวเขาพูดว่าอย่าอยู่บ้านนี้เลยไม่ดีหรอกอันตรายไปเสียไปอยู่ที่อื่นย้ายไปเร็วๆก่อนที่จะสายเกินไปคุณรัชนีก็ไม่เข้าใจอะไรเลยว่าทำไมต้องสายเขาก็พูดบอกว่าเธอน่ะไม่รู้หรอกว่าบ้านนี้เป็นยังไงอย่าไปถามเจ้านายเป็นอันขาดให้ไปถามคนข้างบ้านแล้วจะรู้ป้านุชเนี่ยถามป้านุชเถอะแล้วจะรู้เขาพูดอย่างนั้นแล้วก็หายไปเหลือแต่ที่นอนว่างเปล่าแกก็เหมือนตื่นจากผวังก็เลยไม่แน่ใจว่าตะกี้มันเป็นความฝันหรือว่าความจริงกันแน่แต่ว่าแกก็จำที่เขาพูดได้หมดคือป้านุชเขาให้ไปถามป้านุชมีตัวตนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ตกลงแกก็ไม่ได้เล่าให้เจ้านายฟังพอตอนเช้าพวกเขาก็ออกไปทำงานกันหมดก็เหลือแต่คุณรัชนีคนเดียวทำงานบ้านอยู่คนเดียวทำงานเสร็จแล้วแกก็นึกถึงที่เขามาเตือนขึ้นมาได้ก็เลยไปมองหาข้างๆบ้านไม่รู้หรอกว่าบ้านแถบซ้ายหรือแถบขวาที่มีผู้หญิงชื่อป้านุชลองถามบ้านทางซ้ายก่อนผู้ชายแก่ๆบ้านนั้นก็บอกกับป้านุชอยู่บ้านโน้นคือบ้านแถบขวามือนั่นแหละแกก็ไปเรียกหาป้านุชเรียกอยู่สองสามคำก็มีผู้หญิงกลางคนโผล่มาจากประตูหลังก็เลยถามว่าป้านุชอยู่ไหมผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าตัวเองชื่อนุชมีอะไรเหรอรัชนีก็เดาว่าป้านุชก็คงเป็นคนใช้เหมือนกันก็เลยเล่าความฝันทั้งหมดให้ฟังป้านุชก็นิ่งอึ้งเนี่ยแล้วก็ตอบว่าเราหัวอกลูกผู้หญิงด้วยกันนะไม่ปิดบังหรอกนายผู้ชายบ้านเธอนะมันน่ากลัวคนใช้สาวๆไม่เหลือรอดมือเข้าไปได้คนที่มาบอกนั่นเหมือนกันชื่อจิตตายไปแล้วเพราะว่าเจ้านายทำจนท้องแล้วไม่ยอมรับอะไรเลยเสียใจมากก็กินยาตายในห้องพักก็คือห้องที่รัชนีพักแหละรัชนีก็ตกใจมากป้านุชก็บอกว่าไม่เป็นไรและป้านุชก็เตือนว่าออกไปซะเถอะก่อนที่จะโดนเขาข่มเหงแต่อย่าบอกนะว่านางเป็นคนเล่าสิ่งต่างๆให้ฟังรัชนีก็แอบเขียนจดหมายส่งไปทางบ้านให้รับกลับพ่อแม่ก็เสียดายมากที่แกคิดอย่างนั้นเสียดายที่จะได้เงินแต่เพื่อแลกกับความปลอดภัยของลูกพ่อแม่ก็ต้องตัดใจเรื่องเงินต่อมาแกก็ทำงานเป็นสาวใช้ที่บ้านอีกหลังหนึ่งก็ไม่มีอะไรน่ากลัวแกก็คิดว่าถ้าดวงวิญญาณของจิตไม่เตือนแกก็อาจจะตกเป็นเหยื่ออีกคนของนายผู้ชายบ้ากามคนนั้นเพราะว่าเขามองแกตาเป็นมันตั้งแต่แรกแล้วแล้วตัวรัชนีเองก็เป็นเด็กหน้าตาดีผิวขาวร่างอวบซะด้วยเออบุญยังดีนะบุญดีผียังคุ้มนะออกจากบ้านเจ้านายได้

พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดราแซนบุรีมาให้พ่อแม่และท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ

0: เจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านะบ่าวอาอาแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือนำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบัดเข้าควบเมื่อยล่าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าสันถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที่22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมะล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าพอขวานเป็นตัวแทนน้ำคุตราแซบุรีนะคะวันนี้อยู่กับคุณพี่ชื่ออ
2: นุรักษ์จันทลือชัย
1: อยู่บ้านอะไรคะ
2: บ้านแก้งค่ะ
1: บ้านแก้งนะคะค่ะ
2: ตำบลศรีวิชัยอำเภอนนทิวาสจังหวัดสกลนคร
1: พอดีคุณพี่สั่งให้คุณพ่อทานใช่ไหมคะ
2: สั่งทานเองค่ะ
1: เพราะว่าคุณพี่สั่งทานเอง
2: ค่ะเพราะว่าป้าน่ะเป็นหลายโรคความดันเบาหวานน้ำตาลไขมันเส้นเลือดเส้นเลือดหัวใจตีบเด็กไปทำบอลลูน3เส้นแล้วอะบอลลูนหัวใจอะค่ะ
1: เพราะว่า
2: ใช่เพราะว่าป้าก็กินยาหมอแต่ว่ายาหมอมันก็ช่วยอีกทางนึงแต่ยาเนี้ยมันก็คือช่วยให้อาการมันไม่เหนื่อยมันดีขึ้นแล้วทำงานบ้านทำขายของปกติอะค่ะเพราะว่าเพราะว่าต้องกินอะมีคนกินที่อาที่ในหมู่บ้านอ
1: ะ
2: เขาก็กินเขากินแล้วเขาก็เลยแนะนำป้าเพราะว่าแกก็เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นโรคไตเป็นโรคไตระยะที่3แกก็กินแล้วก็แกก็ดีขึ้นแล้วแกก็แนะนำให้อาอีกคนนึงอะผู้หญิงอะเป็นมะเร็งอาเขาก็กิน
1: ค่ะ
2: ก็มีแต่คนเป็นโรคเนาะก็ไปหาเยี่ยมหากันก็คุยกันว่าเออเป็นยังไงกินยาใดกินอะไรรักษายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองซื้อมากินแกก็บอกว่าอย่างเงี้ยพอดีป้าก็เลยลองสั่งมาชุดนึงชุดใหญ่เลย1,000อ่ะวันที่แกบอกอ่ะแกก็เอาเบอร์โทรให้ป้าก็เลยนั่นแหละก็เลยได้กินประจำก็เลยมันดีมันก็ดีตามที่แกบอกนั่นแหละมันก็ป้าก็เลยกินประจำป้าก็สั่งประจำหมดป้าก็สั่งอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะได้ทำมาหากินคล่องไงเราค้าขายไปขายน้ำอ้อยขายขนมป๊อปคอร์นตามตลาดนัดเพราะว่าเราต้องสู้ชีวิตไงเราก็ยังไม่ตายเราก็ต้องกินต้องใช้เนา
1: ะ
2: ยาอะไรที่ว่าดีๆเราก็ลองมากินกินแล้วมันดีเราก็กินต่ออย่างเงี้ย
1: ค่ะก็เป็นตัวช่วยไปเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่เริ่มทานน้ำมังคุดนะคะมันมีอาการเป็นยังไงบ้างคะในชุดแรก
2: พอกินปุ๊บใช่ไหมมันก็ไม่เหนื่อยไม่หอบเพราะว่าป้าเวลาอาการมันขึ้นมามันทั้งหอบ
1: โอ้ค่ะ
2: เออแล้วป้าก็เลยบอกว่าเออเราจะมีกำลังทำมาหากินเราก็ต้องกินแล้วเราก็ต้องเอาเงินที่เราทำมาหากินขายของอ่ะเราก็ต้องมาซื้อใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เออเพราะว่าเราไม่ขายเราก็ไม่มีกินเราต้องทำ
1: ก็แบ่งมาซื้อเนาะ
2: ใช่ต้องนั่นแหละ
1: ค่ะ
2: กินดีทุกอย่างนั่นแหละ
1: ค่ะ
2: ยาหมอก็ดียาเราก็ดีก็คือเสริมไปด้วยไง
1: ค่ะช่วยกันไป
2: มันจะได้ข้างในมันจะได้ดีขึ้นแต่พอกินแล้วมันก็ไม่เหนื่อยไม่หอบไม่เป็นอดอดแอดแอดบ่อยนะมันก็แข็งแรง
1: ค่ะแสดงว่าทานแล้วถูกกับเราเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะถูกกับป้าป้าก็นี่ก็เหลืออยู่ขวดนึงตอนนี้ก็อยู่ในตู้เย็นก็มีอยู่หน่อยนึงก็คือจะหมดพรุ่งนี้แหละป้าก็กินวันเว้นวันเพราะว่าป้าก็คือมันอยู่ตัวแล้วไงเพราะทานเยอะแล้วมันก็รักษาไปอยู่ข้างในแล้วแหละ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวถ้าหมดเดี๋ยวถ้าหมดเดี๋ยวป้าก็จะสั่งเพิ่ม
1: ขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณมากสาธุสาธุ
1: อยู่ทำกับน้ำมะขุดกินน้ำมะขุดหนูไปนานๆ
2: จ้าก็มีตัวช่วยเราก็คือป้าก็อาการดีขึ้นป้าก็กินควบคู่กับยาหมอก็เราก็สบายใจไม่คิดมากไงเราจะได้ดำรงชีวิตไปวันวันนะเนาะจะได้ยืดยาวไปอยู่กับลูกกับหลาน
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
4: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาล
3: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์09281 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
5: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะค่ะ
6: แป๊บนึงนะคะ
5: โลค่ะน้ำมังคุดค่ะแม่
7: แซมบุรีเหรอ
5: จ้าน้ำมังคุดแซมบุรีจ้า
7: แม่จักรยา
5: จ้าแม่รับกี่ขวดดีคะ
7: ฮะ
5: แม่รับกี่ขวดดีคะ
7: นั่งพ่ออยู่ทางเงิน
8: เงินยาก็สั่งแล้วเงินคลองมากก็ยังจ่ายแล้ววะ
7: บอกนะคะแม่เอาสักขวดเอาหมดถึง3รอบไม่ยังบ่นาน
5: เอา3ขวดใช่มั้ยคะแม่
7: เออ
5: 3ขวด 1,000 บาทนะคะ
7: นั่ง
5: 3ขวด 1,000 นะคะ
7: ฮะ
5: 3ขวด 1,000 บาทนะคะ
7: เออ
5: จ้าขอชื่อแม่นะคะ
7: แม่เสี่ยงไก่บุ๊ดนั่นเลย
5: อ๋อจ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะแม
7: ่อัน
5: จ้า
7: แม่มดจ้ากินแล้วเลย
5: โอ้จ้า
7: คนเท่ามาเลยมาเอานาวเป็นพันเสียวันนี้
5: จ้าแม่ได้เลยจ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งให้ค่ะแม
7: ่เออเอาเสือมาให้แม่เนอะ
5: จ้าได้เลยจ้า ค่ะแม่
7: เออ
5: ค่ะ
7: หูยักษ์สุริยวะบ้านนี้
5: จ้ารู้จักอยู่แต่มีข้อมูลอยู่ค่ะแม
7: ่อ๋อ
5: จ้าลูกบันทึกแม่ไว้อยู่จ้า
7: ฮะ
5: ลูกบันทึกที่อยู่แม่ไว้อยู่จ้า
7: แล้วก
5: ็ลูกมีที่อยู่แม่อยู่จ้า
7: เปิดหูยักษ์อยู่เนาะ
5: จ้า
7: เท่านี้เลยจ้าวะ
5: ค่ะแม่แม่รอจ่ายเงินเขา 1,000 บาทนะคะเดี๋ยวลูกรีบส่งไปให้ค่ะ
7: จ้า
5: ค่ะขอบคุณมากค่ะแม่ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะ
7: เออชมสุขภาพปูมาปรารถนาทั้งเอ้ยยังอยู่ดีแม่ง
5: ค่ะ
6: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ามังคุดค่ะ
9: อันจ้าส่งอันสร้างยาให้หลวงพ่ออีกเนี่ย
6: จ้าได้จ้า
9: เล่าว่าอันวิทยุเป็นอีหยังเล่าดีดีมาขึ้นจ้ะเสียงเงียบไปว่าสันเสียงมันเหมือนมีเสียงแซงเราบ่ได้ยินเลยว่าสัน
6: ฝนตกไหมคะทาง
9: บ่ดีบ่ตกเด
6: ้อยู่น่าจะขัดข้องค่ะ
9: บ่รู้เห็นว่าฟังเสียงสาวผ้ากวนอยู่ดีๆล่ะอันบ่มีอันนี้เลยมีแนวแสกขึ้นมาเลยว่าสันเราว่าเรา
6: น่าจะขัดข้อง
9: จ้ะกลับไปเล่าว่าลูกสาวลาเพิ่นว่าอยากพออันยามอง
10: ยามอง
6: จ้า
9: จ้าเพราะว่าลูกสาวเพิ่นว่าแล้วว่าเราบอกลูกเพิ่นว่าแม่งกันนั่นตรวจแล้วว่าถ้าเรามันดีเขาก็เลยว่าอยากได้ขอให้จะปลุกหน่อยๆแน่ว่าสัน
6: ใช่ได้ค่ะเดี๋ยวหนูใส่ไปให้นะคะ
9: แล้วว่าถ้าว่านั่นกับบดต้องปวดหน่อยมากก็ได้แต่ว่าขออย่ามองมาให้ลูกเดี๋ยวสันว่า
6: ได้ค่ะเดี๋ยวหนูคะไปให้นะคะทั้ง
9: จ้า
6: ขวดเล็กทั้งยามงด้วย
9: จ้าอันนั้นมาส่งวัดคือเก่าแหละเพราะว่าเอาเงินมาไว้น้ำเล่าแล้ว
6: ใช่ค่ะ
9: จ้าจ้าหลวงพ่อสอนนะจ้าจ้าจ้า
11: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
12: สั่งยาหน่อยค่ะ
11: ค่ะได้เลยค่ะรับกี่ขวดดีคะ
12: 3ขวดค่ะมีของแถมอะไรคะงวดนี้
11: รอบนี้จะมีเป็นยาหม่องค่ะ
12: ยาหม่องเหมือนเดิมใช่ไหมคะไอ้นั่นจะไม่มาใช่ไหมคะ
11: จ้าขวดเล็กยังไม่มาแต่ว่าถ้าเดี๋ยวหนูโทรเช็คกับพนักงานแพ็คให้ถ้าเกิดว่ามันยังเหลืออยู่หนูจะใส่ลงไปในกล่องให้นะคะ
12: จ้า
11: จ้าส่งที่อยู่เดิมได้เลยไหม
12: 25ตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานี
11: อ๋อทุ่งฝนหนูมีหนูมีร้านทุ่งฝนแล้วนะคะพี่ถ้าเกิดว่าพี่ไปอยู่ใกล้มันจะอยู่ตรงปากทาง4แยกนะคะทุ่งใหญ
12: ่เหรอเอาไม่ได้มาส่งตรงหน้าโรงพยาบาลแล้วเหรอ
11: ตรงนั้นพี่เขาไม่ได้ขายแล้วนะคะแต่ว่าหนูจะมีร้านอีกร้านนึงก็คือจะอยู่ตรงข้างหน้าถ้าเกิดว่าได้ไปซื้อเองก็ซื้อตรงนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าโทรสั่งกับหนูก็จะส่งให้เหมือนเดิมแต่ว่าของแถมเขาเป็นยาหม่องตอนนี
12: ้อ๋อ
11: จ้า
12: อันนี้ส่งมาเลยก่อนนะคะเน
11: ี่ยได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูขอทวนชื่อหน่อยค่ะชื่ออะไรคะ
12: บัวคายภูชัยชนะ
11: ได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งให้นะคะ
12: วันไหนถึงคะ
11: น่าจะถึงพี่ประมาณวันอังคารนะคะช่วงนี้ฝนตกหน่อยถ้าช้าอาจจะเป็นวันพุธนะคะ
12: จ้าแล้วก็โทรเข้าเบอร์นี้นะคะเขาจะโอน
11: ได้เลยค่ะ
12: จ้า
11: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
12: จ้า
3: วันนี้สาวล่าพาขวัญมีข่าวดีมาแจ้งพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าเก็บกล่องน้ำมังคุดเอาไว้นะคะเก็บครบ12กล่องจะแถมเสื้อฟรี1ตัวให้พ่อจ๋าแม่จ๋านำกล่องที่เก็บครบ12กล่องมาแลกตามจุดประกาศตามร้านค้าที่สาวล่าพาขวัญประกาศไว้นะคะสะดวกตรงไหนไปที่ร้านนั้นได้เลยส่วนท่านไหนที่โทรมาสั่งกับสาวล่าพาขวัญไม่ต้องกังวลไปว่าไม่ได้ไปซื้อร้านจะแลกยังไงสาวล่าพาขวัญมีข้อมูลไว้อยู่แล้วนะคะท่านไหนที่สั่งครบ12กล่องสาวล่าพาขวัญก็จะส่งเสื้อไปให้เลยจ้า1ตัว
13: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซมบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษภ านขบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัชเจอร์ไลท์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซมบูรีสกัดจากผลมังคุด 100%ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซนมูรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
14: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟัง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

0: ลูกน้อยไปลูกน้อยลูกน้อยอภัยคอยหนุ่ยแนบเป็นอย่างดอกนาในนาคนไทยในนาที่นาคนไทย
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา 5:00 น
3: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: ปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับอ้ายบอไอสิ
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว

0: ธรรมคือความจริงสรรพคุณต้องตรามือรับเหรียญทองเป็นที่เชื่อมั่นสุขภาพกายสุขภาพใจของคนไทยทั้งประเทศตรามือรับเหรียญทองบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อปซอฟตี้จำกัดขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ
1: ย้อมรอยเพลงดังกับทุกเพลงที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์

0: วไกลใจเหงาเพลงเพราะๆจากอรวีสัจจานนท์คุณผู้ฟังนะคะบางทีแฟนบางคนนะคะแต่งงานนะคะอยู่ด้วยกันหลายปี20 30ปีนะคะไปทำงานตอนเย็นก็เจอกันเสาร์อาทิตย์ก็มีหยุดเจอกันบ้างนะคะได้ใช้ชีวิตประจำวันทำกิจกรรมร่วมกันอยู่ในบ้านไปโน่นไปนี่ด้วยกันนะคะมันก็ทำให้ชีวิตมันผ่านไปเร็วนะเนาะมันก็จะทำให้เราคิดถึงกันได้นะคะใช่ไหมล่ะแฟนไปทำงานเมื่อไหร่จะเย็นเนาะจะได้เจอกันเงี้ยคุณผู้ฟังใช่ไหมล่ะหัวใจมันก็ได้ทำงานตลอดนะคะใช่ไหมแต่บางคู่เนี่ยนะทำนาก็ไปด้วยกันทำสวนก็ไปด้วยกันใช่ไหมไปตลาดทำกับข้าวดันกินข้าวด้วยกันทุกทั้งสามมื้ออีก ก่อนนอนก็เจอตื่นนอนก็เจอโอ้โหหัวใจไม่ได้ทำงานเลยไม่ได้คิดถึงกันเลยคุณผู้ฟังเซ็งนะคะ อ่ะรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของการโน้ตลูกทุ่งไทยดีเจพิมจันทร์กลับมาแล้วค่ะที่กับเวลาเดิมที่เรานัดหมายกันเอาไว้นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะบรรยากาศเช้าๆแบบนี้ค่ะเมื่อเอิญให้ลูกปูให้ตื่นเป็นเพื่อนคนตื่นเช้าคนขยันกันนะคะต้องขอบคุณทีมงานสถานีด้วยอำนวยความสะดวกในการออกอากาศนะคะอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปกี่ปีกี่เดือนก็แล้วแต่นะคะเนาะอายุอนามก็นั่นแหละนะคะไปพร้อมๆกันนะคะสถานีกับดีเจเนี่ยนะรวมไปถึงคุณผู้ฟังทั้งบ้านด้วยนะคะแต่เราก็รักกันดีนะคะเนาะทำมาหากินช่วยกันตลอดนะคะเนาะพร้อมๆกับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การอุปถัมภ์รายการตรงนี้นั่นก็คือสินค้าตรามือรับเหรียญทองค่ะจากบริษัทกาโน่ป๊อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกาโน่กล่องสีเหลืองขวัญใจคุณผู้หญิงขวัญใจคุณสุภาพสตรีนะคะรู้จักแล้วก็ใช้กันมาตั้งแต่โน่นเลยสมัยคุณแม่ยังสาวสมัยคุณยายยังสวยโน่นหนักคุณผู้ฟังนะคะบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่น40ปีแห่งความมั่นใจถ้าคุณอยากจะรู้ว่ากาโน่ทำไมถึงขายดีกาโน่ใช้ดียังไงถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยนะคะ40ปีแห่งความมั่นใจไม่เคยทำให้คุณผิดหวังภายใต้ตรามือรับเหรียญทองนะคะ
1: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
2: ้าวทำไมล่ะเธอ
1: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละทรมานจริง
3: ๆซื้อกาโน่หน่อยค่ะ
4: ซื้อกาโน่นะครับ
3: ซื้อกาโน่นะคะ
1: จะต้องรีบไปซื้อมาแล้วล่ะ
5: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
6: อายุมากขึ้นผู้หญิงอย่างเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นตายไม่กังวลค่ะความลับของตายคือยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซียาบำรุงร่างกายที่อยู่คู่ตายมา20ปีด้วยการคัดสรรอย่างพิถีพิถันตลอด40ปีศึกษาค้นคว้ารวมส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกายรักษาสติกรรมเดือนมาไม่ปกติอาการปวดท้องรอบเดือนให้ผิวพรรณสดใสชุ่มชื้นตายมั่นใจยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซีมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
0: จะสอบถามเรื่องของสินค้าของเราอ่ะไซซีหน้าตาเป็นยังไงทานยังไง

สั่งได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสั่งซื้อ3ก๊กดรับ500หรือจะเป็นไซซีมาดามมาดามไซซีอาหารเสริมไซซีคอลลาเจนได้เลยคุณผู้ฟังนะคะที่เบอร์ตรงนะคะดีเจพิมจันทร์และทีมงานเนี่ยพร้อมคุณผู้ฟังพร้อมที่จะส่งความสุขสุขภาพที่ดีถึงหัวกระไดบ้านท่านเลยนะคะ09814662960981466296นะคะ

ข้างเธอโอ้มันมีจริงหรือเปล่าหรือว่ามีแค่ในฝันนะฮะจริงๆแล้วคนรักกันนะคะคนรักกันจริงๆเขาก็ต้องฝ่าฟันต่อสู้เคียงข้างกันเคียงบ่าเคียงไหลไม่ยอมให้อีกฝ่ายจนหรือลำบากแน่นอนนะคะเคียงข้างกันตลอดแหละนะคะใช่ไหมล่ะโดยเฉพาะคุณผู้ชายเนี่ยเขาถ้าเขารักใครเนี่ยเขาจะให้คนนั้นสุขสบายไม่ต้องทำงานทำการใช่ไหมล่ะนะคะเนาะไม่ต้องลำบากลำบนไม่ต้องอดหลับอดนอนไม่ต้องตื่นตีสี่ตีห้าจัดรายการเนี่ยผู้ฟังนะคะถ้าเขารักกันนะใช่ไหมล่ะนะคะเออนะคะยอม

คนข้างเธอเพลงเพราะๆนะคะจากแคทรียามารสีกับช่วงเวลาของการโน้ตลูกทุ่งไทยค่ะดีเจพิมจันนะคะอยู่เป็นเพื่อนใจนะคะพร้อมๆกับสินค้าตราเมื่อรับเหรียญทองจากบริษัทกาโนบ็อกฟาร์มาโซติคอนจำกัดนะคะเรื่องราวของไซซีมาดามสำหรับคุณผู้หญิงหลัง45คำว่าหลัง45เนี่ยไม่ใช่แค่46นะคะไม่ใช่แค่50นะคะแต่หมายถึง60 70บางท่านที่อยากจะฟื้นฟูดูแลสุขภาพอยากจะสดใสเปล่งปลั่งจากภายในสู่ภายนอกอยากจะกระชับกลับเป็นสาวสดใสอีกครั้งหนึ่งสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกนะคะเลือกไซซีมาดามมาดามอาหารเสริมไซซีคุณผู้ฟังเพื่อฟื้นฟูดูแลสุขภาพเพราะคำว่าวัยทองเนี่ยพูดเบาๆก็เจ็บนะคะวัยทองนี่เวลาเป็นมันนี่โอ้โหคุณผู้ฟังนะคะมันมีความทุกข์ทรมานนั่นคือปัญหาของคุณสุภาพสตรีนะคะและมันไม่ได้ทรมานคนเดียวนะทรมานกันทั้งบ้านเพราะเธอจะหงุดหงิดเวียงวีนอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีคุณผู้ฟังนะคะอารมณ์สุนทรีไม่มีเลยนะเนาะฉะนั้นเนี่ยบ้านไหนถ้าวัยทองเข้าคุณแม่วัยทองเข้าคุณยายแล้วก็หงุดหงิดกันทั้งบ้านคุณผู้ฟังนะคะอารมณ์ก็จะไม่ดีสุขภาพก็จะแย่นะคะพูดถึงลึกๆข้างในภายในจะขาดความกระชับกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หูรูดหย่อนไอทีจามทีนะคะปัสสาวะเล็ดอย่างนี้คุณผู้ฟังกลั้นไม่อยู่นะคะเห็นเขาเป็นบางคนหัวเราะขำเขาจริงๆแล้วมันคือความทุกข์ทรมานเขานะฉะนั้นอยากจะฟื้นฟูดูแลสุขภาพนะคะแก้ปัญหาวัยทองเรื่องราวของผู้หญิงนะคะหลัง45ปีขึ้นไปใส่สีมาดามมาดามสมุนไพรพรีเมียมนะคะของคุณสุภาพสตรีและไซซีพลัสอาหารเสริมทานคู่กันนะคะส่วนคุณผู้ชายก็มีปัญหาวัยทองเหมือนกันคุณผู้ฟังค่ะผู้ชายวัยทองแต่เขาจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นช้ากว่าผู้หญิงนะส่วนใครมีคู่อย่าลืมซื้อแมนดาราน168ไปให้คุณผู้ชายนะคะชีวิตคู่ที่มันดูเงียบเหงาวังเวงนะคะ นะคะไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้แบบเจอหน้าก็ไม่ค่อยคุยกันกินข้าวก็ไม่ค่อยคุยกันนะคะหมดเรื่องจะคุยกันละเนี่ยเห็นไหมจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะเป็นเพราะความเฉยเป็นเพราะวัยทองคุณผู้ฟังนะคะเกิดจากภาวะฮอร์โมนที่ผิดปกติฉะนั้นอยากจะคืนความกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระฉวยอะไรๆมันก็จะดีขึ้นคืนชีวิตคู่คุณให้ชมพูอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมทานคู่กันนะคะแมนดาราน168ทานคู่ไซซีคอลลาเจนได้ผู้ชายก็สมควรจะทานไซซีถ้าคุณอายุ50ปีขึ้นไปนะคะแมนดาราน168 1เดือน990 2เดือน 1,500 3เดือน 2,000 บาทนะคะ3เดือน3กล่อง 2,000 บาทคุณผู้ฟังยกเว้นคุณเคยซื้อแล้วไม่ว่าจะเป็นซื้อแมนดาราหรือเคยซื้อมาดามหรือมีประวัติการสั่งซื้อมาแล้วนะคะจะนานแค่ไหนนะคะนานมาแล้วเป็นปีมาแล้วอยากจะกลับมาใช้ใหม่ถ้าคุณมีรายชื่อมีประวัติการสั่งอยู่แล้วคุณจะมีสิทธิ์รับโปรโมชั่นอย่างดีเลยคือ4กล่อง 2,000 บาทนะคะเฉพาะคนที่มีรายชื่อเฉพาะคนที่เป็น VIP นะคะเคยใช้เคยสั่งมาแล้วเราทำประวัติไว้เรียบร้อยขอให้คุณเอ่ยชื่อมาเราจะเช็คประวัติทันทีนะคะคุณมีสิทธิ์รับ4กล่อง 2,000 บาททั้งแมนดาราทั้งมาดามรวมกันคละกันได้ทุกสูตรเลยนะคะ098 146 6296ถ้าวันนี้ชีวิตคู่คุณไม่ชมพูจุกรูนะคะเพราะบางคนเนี่ยโอ้โหหน้าบึ้งหน้าโบดใส่กันแยกเขี้ยวใส่กันยังกับประกัดคุณผู้ฟังนะคะจ้องจะกัดอย่างเดียว นะคะเนาะวันนี้คุณสร้างครอบครัวให้เป็นชมพูอีกครั้งหนึ่งนะชีวิตคู่นะคู่ละ 1,500 ทั้งชายทั้งหญิงนะหรือจะเป็น2เดือน 1,500 คนเดียวก็ได้เพราะบางคนก็โสดไงเออ70 80โสดอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเยอะนะคะแฟนรายการเรามีแต่สดๆทั้งนั้นแต่ขอโทษทีนะ70 80โสดนะเออนะคะอิจฉาคนโสด098 146 6296 098 146 6296โสดแล้วไงโสดแล้วใช้ไซซีโสดแล้วใช้แมนดารานะเนาะสุขภาพดีจากภายในเลยทีเดียวนะคะ

คิดดูให้ดีคิดดีๆอีกทีคิดยังไงก็คิดไม่ออกอ่ะลืมไงวัยทองไงนะเนาะคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกเอ๊จะไปซื้อสมุนไพรอาหารเสริมกับดีเจพิมจันเนี่ยนะอะไรนะอะไรนะอยู่นั่นแหละนะคะบางทีเอ่ยชื่อไปคนละอย่างคุณผู้ฟังนะคะจะซื้อสามก๊กเนี้ยเอ่ยชื่อกาโน่เงี้ยคุณผู้ฟังใช่ไหมนะตกใจนะบางคนจำเบอร์โทรไม่ได้สักทีจดไว้ได้วันละตัวสองตัวลืมอีกนะคะหรือบางคนจำชื่อดีเจไม่ได้เหมือนกันนะคะอะไรนะอะไรจันจันนะนะดีเจพิมจันนะคะพิมจันจังหวัดเลยอะพิมจันขวัญกระเจิงอะนะคะเนาะอ่ะทานเถอะค่ะคุณผู้ฟังสำหรับปัญหาวัยทองทั้งชายทั้งหญิงปัญหาวัยทองพูดเบาๆก็เจ็บนะคะถามว่าผู้ชายมีปัญหาวัยทองไหมมีทำไมจะไม่มีจะเหลือเหรอนะแต่ผู้ชายเขาจะช้ากว่าผู้หญิงประมาณ5ปี6ปีนู่นนะบางคนอาจจะ10ปีด้วยซ้ำถ้าแข็งแรงนะคะถ้าสุขภาพดีนะถ้าไม่สูบไม่ดื่มแล้วก็โอ้โหแข็งแรงยาวๆ60ยังไม่เจอปัญหาวัยทองเลยแต่ก็ต้องเจอจนได้เพราะภาวะฮอร์โมนมันจะค่อยๆลดลงผู้ชายเขาจะลดลงแบบเชือดนิ่มๆ คือแบบช้าๆนะคะแต่ไม่ใช่ช้าๆแล้วได้พระเรียบงามนะช้าๆยังไงก็เจอคุณผู้ฟังใบทองนะคะบางท่านอยากจะเช็คนะไอ้ชั้นทองหรือยังเนี่ย นะก็มาเช็คดูนะ1คุณเริ่มปัสสาวะบ่อยขึ้นกระปิบกระปรอยนะคะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะแล้วก็ปัสสาวะไม่สุดไม่พุ่งมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากนะคะมีปัญหาเรื่องร้อนหงุดหงิดอารมณ์เสียขี้ลืมแล้วก็แหมเนี่ยเวลาที่เขาจะให้พูดอะไรก็เอออาอยู่นั่นแหละขี้ลืมนะคะมันเป็นเองนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เฉื่อยเคยแต่งตัวออกกำลังอยากจะไปเที่ยวไปนั่นง่วงเหงาหาวนอนทั้งวันนะคะง่วงเหงาหาวนอนตลอดเห็นไหมคุณผู้ฟังเป็นซะอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นเนี่ยวัยทองหรือยังจ๊ะเข้าข่ายหรือยังนะคะเนาะเริ่มจะไม่อยากแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วเริ่มเฉื่อยนะคะพูดทีหาวทีอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะนอกจากนั้นคุณอาจจะมีลงพุงคุณผู้ฟังนะคะเอวขยายใหญ่ขึ้นกระเป๋าขยายกระเป๋าสตังค์ขยายใหญ่เนี่ยมันเท่าไหร่นะคะคุณผู้ฟังนะคะเนาะขี้ลืมขี้ลืมอยู่แล้วให้ตังเมียสามรอบสี่รอบวันหนึ่งโอ้ยลืมคุณผู้ฟังลืมนะคะอันนั้นก็มันก็ดีแหละแต่มันไม่ควรจะลืมอ่ะนะคุณผู้ฟังควรจะให้ด้วยความเต็มใจใช่ไหมล่ะไม่ใช่ให้ด้วยขี้ลืมอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะฉะนั้นเนี่ยคุณเข้าขายกี่ข้อแล้วก็เช็คดูนะคะแมนดาร์ล168คืนความมั่นใจคืนความสุขคืนความกระฉับกระเฉงให้คุณสุภาพบุรุษและที่สำคัญถ้าคุณมีภรรยานะคุณมีครอบครัวนะคุณมีแฟนนะชีวิตคู่คุณน่ะจะชมพูอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากจะรู้ว่าทำไมเขาถึงขายดีโดยเฉพาะกลุ่มผู้ชายที่50บวกนะคะลองดูค่ะแมนดาร์ล168 1เดือน990 2เดือน 1,500 3เดือน 2,000 บาทนะคะ3เดือน3กล่อง 2,000 บาทคุณผู้ฟังยกเว้นคุณเคยซื้อแล้วไม่ว่าจะเป็นซื้อแมนดาราหรือเคยซื้อมาดามหรือมีประวัติการสั่งซื้อมาแล้วนะคะจะนานแค่ไหนนะคะนานมาแล้วเป็นปีมาแล้วแล้วอยากจะกลับมาใช้ใหม่ถ้าคุณมีรายชื่อมีประวัติการสั่งอยู่แล้วคุณจะมีสิทธิ์รับโปรโมชั่นอย่างดีเลยคือ4กล่อง 2,000 บาทนะคะเฉพาะคนที่มีรายชื่อเฉพาะคนที่เป็น VIP นะคะเคยใช้เคยสั่งมาแล้วเราทำประวัติไว้เรียบร้อยขอให้คุณเอ่ยชื่อมาเราจะเช็คประวัติทันทีนะคะคุณมีสิทธิ์รับ4กล่อง 2,000 บาททั้งแมนดาราทั้งมาดามรวมกันคละกันได้ทุกสูตรเลยนะคะ098 146 62 96 098 146 62 96

0: รักหมดอารมณ์เพลงเพราะจากยุ้ยญาติเยอะคุณผู้ฟังค่ะเวลารักกันเนี่ยโอ้ยดอกไม้ก็สวยงามหมั่นพรวนดินรดน้ำนะมีอารมณ์มีกระจิตกระใจที่จะดูแลตกแต่งตัดกิ่งใช่ไหมล่ะแมวหมาก็ดูอ้วนท้วนนะคะเนาะไม่มีลูกก็ไปหาแมวหาน้องหมาหาน้องแมวมาเลี้ยงเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะแต่ขออย่างเดียวนะแต่เวลาเลิกกันเนี่ยเอาไปด้วยนะคะแบ่งกันไปนะคะไม่ใช่ทิ้งไว้ให้อีกคนหนึ่งเลี้ยงไม่ได้นะหรือบางคนก็นั่นแหละหอบไปให้พ่อให้แม่เลี้ยงคุณผู้ฟังนะคะเนาะเออนะคะหมดรักหมดอารมณ์แต่ถ้ายังมีคู่อยู่ไม่ควรจะปล่อยให้มันหมดนะคะเพราะว่าความรักมันต้องใส่ใจวันละเล็กละน้อยนะคะทำตัวเหมือนจีบกันอะตั้งแต่เหมือนสมัยจีบกันอะทำยังไงถึงจะเป็นแบบนั้นถ้ามันไม่มีอารมณ์ก็แสดงว่าคุณฮอร์โมนลดและมีปัญหาความเบื่อหน่ายนะคะมีอารมณ์เบื่อหน่ายหงุดหงิดเวียงวินไม่เข้าตาสักเรื่องสักอย่างเห็นไหมนะคะมันต้องมีสาเหตุคุณผู้ฟังนะคะอย่าไปโทษอายุนะถึงมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เป็นแบบนั้นฟื้นฟูดูแลสุขภาพใส่ซีมาดามและท่านชายก็แมนดาลา168นะคะนะเดือนละ990กล้ากล้าหน่อย2เดือน 1,500 นะคะ3เดือน 2,000 บาทและถ้าคุณเคยมีประวัติการสั่งซ้ำพิมพ์ย้ำโปรโมชั่นนะคะถ้าคุณเคยซื้อแมนดาราหรือมาดามมาก่อนคุณมีสิทธิ์ซื้อ4กล่อง 2,000 บาทเฉพาะคุณคนพิเศษเท่านั้นนะคะที่จะมีสิทธิ์รับโปรโมชั่นนี้ค่ะ0981466296 0981466296
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
0: ท้องผูกมันเป็นอะไรที่ทรมานมากๆคุณผู้ฟังคือถ่ายไม่ออกอ่ะกินเข้าไปเท่าไหร่ก็อัดแน่นเข้าไปในท้องในไส้ของเราคุณผู้ฟังลำไส้เรามันยาวนะคะ 6-7 เมตรเลยนะขดๆม้วนๆในช่องท้องนี่แหละมันจึงมีผลทำให้เรานั้นสามารถเก็บของเสียค้างในลำไส้ได้เยอะมากบางทีปวดมาแล้วก็ยังนั่งเป็นชั่วโมงก็ยังไม่ถ่ายคุณผู้ฟังนี่มันเป็นปัญหาสำคัญนะท้องผูกมันเป็นปัญหาโรคแตกนะคะบางคนเก็บของเสียของค้างไว้เยอะๆลำไส้เกิดพองมีลมเยอะทำให้ลงพุงทำให้ท้องใหญ่คุณผู้ฟังแต่เวลาขับถ่ายออกมาดีๆออกมาเยอะๆแล้วเนี่ยมันรู้สึกท้องแฟบลงอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะเป็นเพราะว่าคุณถ่ายไม่สุดถ่ายไม่หมดอาจจะถ่ายทุกวันค่ะแต่มันกระปริบกระปรอยนะคะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าเราอาจจะเร่งรีบหรือเครียดไม่มีเวลาที่จะเข้าห้องน้ำนะคะแม้กระทั่งการนอนดึกแล้วตื่นสายมันเลยเวลาถ่ายอย่างนี้ก็ไม่ได้คุณผู้ฟังนะคะหรือบางท่านก็อาจจะเป็นคนที่กินยาบางตัวที่มีผลข้างเคียงจากยาก็มีนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยทำไมถึงท้องผูกเกือบทั้งหมดก็เพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องความหย่อนยานในระบบร่างกายในลำไส้ในทวารจึงทำให้มันมีปัญหาเบ่งไม่ออกคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าฟันฟางไม่ค่อยมีแล้วเคี้ยวยากทานผักผลไม้ได้เยอะๆเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ละนะคะก็จะเกิดปัญหานี่แหละนะต้องเคี้ยวน้อยๆหรือว่าทานอาหารได้น้อยลงขาดการออกกำลังดื่มน้ำน้อยสารพัดที่จะเกิดปัญหาได้ทำให้เราท้องผูกไปโดยปริยายนะคะท้องผูกเฉยๆเนี่ยก็ทรมานอยู่แล้วยังเป็นฤทธิ์สีดวงอีกคุณผู้ฟังมันเริ่มแรกมันมี4ระยะนะคะฤทธิ์สีดวงเนี่ยคือที่แรกก็อาจจะคันขอบรูทวารถ่ายเป็นเลือดบางครั้งปีละครั้ง2ครั้งคุณก็เฉยเพราะว่ามันแค่ปีละครั้ง2ครั้งคงไม่เป็นอะไรหรอกประมาณนั้นนะคะทีนี้ถ้าเป็นแรกๆเนี่ยจะต้องไปส่องกล้องถึงจะรู้ว่าเป็นฤทธิ์สีดวงนะคะคุณผู้ฟังบางคนก็ไม่ได้สนใจเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรกับชีวิตประจำวันนะคะพอระยะที่2ก็จะเป็นติ่งเป็นเดือยไก่ออกมาทีนี้เวลาคุณถ่ายเสร็จมันก็จะหดเข้าไปนะคะก็จะเริ่มปวดบ้างทานของแสลงปวดแสบปวดร้อนเวลาที่คุณทานอาหารรสจัดนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีปัญหาเรื่อยๆหนักขึ้นถ่ายเป็นเลือดบ่อยกว่าเดิมนะคะทีนี้พอระยะ3เนี่ยคุณต้องใช้มือดันนะคะรุ่นกีบมาเฟืองเดยไก่เข้าไปมันถึงจะเข้าไปมันจะหย่อนออกมาได้สีดวงเนี่ยคุณผู้ฟังและถ่ายเป็นเลือดมากขึ้นและปวดแสบอักเสบได้บ่อยกว่าเดิมทรมานกว่าเดิมขนาดจะไปเที่ยวไหนยังไม่อยากจะไปเลยนะเขาบอกว่าจัดเที่ยวฟรียังไม่ไปเลยคุณผู้ฟังห่วงฤทธิ์สีดวงนะคะห่วงกับเรื่องท้องผูกเนี่ยนะทีนี้พอระยะที่4คุณดันเข้าไปมันก็ไม่ไปแล้วนะคะมันก็จะหย่อนอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ทรมานทีนี้เลยยุ่งเลยคุณผู้ฟังบางทีฤทธิ์สีดวงแตกก็มีนะคะแล้วปัญหาถ่ายออกเป็นเลือดสดๆนั้นทำให้เราเป็นคนเลือดจางได้บั่นทอนสุขภาพคุณผู้ฟังนะคะ ฤทธิ์สีดวงถึงจะไม่ทำให้คุณเป็นอันตรายเข้าขั้นวิกฤตแต่มันทำให้คุณอยู่ยากในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนนะคะสามก๊กดรับ500แน่นอนคุณผู้ฟังทาน 2-3 แคปซูลหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอนก็ได้นะคะแต่พิมพ์แนะนำนะคะถ้าทานก่อนนอนเนี่ยให้ทานพร้อมกับดื่มน้ำอุ่นตามสักแก้วหนึ่งประมาณนั้น2หรือ3แคปซูลนะคะเพื่อความโปร่งโล่งสบายนะคะอย่าลืมนะคะว่าเรากินอะไรต่อมีอะไรมาหลายปีดีดักมันต้องมีการดีท็อกซ์ขับของเก่าของเสียออกมาอยากให้มันสะสมเพราะมันจะกลายเป็นกรดเป็นแก๊สเป็นกรดไหลย้อนอย่างที่เราเป็นๆกันเยอะๆอ่ะคุณผู้ฟังนะคะส่วนมากก็จะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็คือไปทานยาลดกรดแก้เสียดท้องอะไรก็ว่ากันไปนะคะที่จริงแล้วมันต้องเอาของเก่าออกเพื่อความโปร่งโล่งสบายสามก๊กดับ500คุณผู้ฟังครับเป็นยี่ห้อเดียวที่กล้าการันตีว่าคุณจะไม่ปวดมวนท้องนะคะไม่ถ่ายเรื้อรังถ่ายครั้งเดียวจบนะคะและเป็นซูเปอร์ไฟเบอร์บางท่านอาจจะสรรหาไฟเบอร์มาช่วยในการขับถ่ายนี่ไม่ต้องหาเลยสามก๊กตัวเดียวจบนะคะไม่ปวดมวนท้องเป็นซูเปอร์ไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายด้วยคุณผู้ฟังมีสมุนไพรถึง12ชนิดเหมาะกับฤทธิ์ดวงทวารหนักทุกระยะแม้ว่าตอนนี้ท่านกำลังปวดหรือว่าอักเสบของฤทธิ์ดวงนะคะ3ก๊กดรับ500ค่ะ1กล่อง350บาท30แคปซูลนะส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยคุณผู้ฟัง
2: แต่ถ้าคุณต้องการซื้อโปรโมชั่น2กล่อง600 4กล่อง 1,000 6กล่อง 1,200 ค่ะเฉพาะตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังรีบโทรนะเพราะว่าโปรเนี้ยมีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะ0981466296 0981466296
0: 0981466296นะคะ
1: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานสามก๊กมาแล้วเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่ว

0: โรคฤทธิ์ที่ดูทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ทุกวันนี้สมัยเนี้ยคนท้องผูกเยอะคุณผู้ฟังคนท้องผูกเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็น 70-80% แล้วมั้งเนาะและกว่าครึ่งเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักวัยรุ่นก็เป็นนะคะที่โทรมาสั่งบางครั้งเนี่ยมีคุณแม่คุณยายโทรมาสั่งให้ลูกให้หลานด้วยคุณผู้ฟังเพราะเด็กสมัยนี้เขานอนดึกนะนอนดึกตื่นสายมันทำให้เลยเวลาขับถ่ายทีนี้บางคนก็นึกว่าเขาทำงานดึกมันตื่นสายมันควบคุมเวลาถ่ายให้ตีห้าถึงหกโมงถึงเจ็ดโมงเนี่ยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้คุณขับถ่ายภายในวันนั้นนะคะคือขับถ่ายภายในวันนั้นอย่าให้มันเลยไปอีกวันนึงเลยเนาะอย่าสะสมเลยของเสียกดแก๊สเน่าอยู่ในลำไส้เนี่ยนะคะแต่ทีนี้เวลาถ่ายทุกวันก็จริงบางคนนั่งเป็นชั่วโมงนะคะเพราะอัดเอาไว้แน่นเอาไว้นะคะอัดแน่นเข้าไปในลำไส้จริงๆแล้วถ่ายนะคะไม่ตรงเวลาตีห้าถึงเจ็ดโมงก็ยังไหวถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ทำงานดึกตื่นสายนะคะมันทำยังไงได้มันประกอบอาชีพทำมาหากินเนาะคุณผู้ฟังเนาะทีนี้ที่สำคัญคุณผู้ฟังจะต้องขับถ่ายง่ายโดยที่โอ้โหไม่ได้นั่งเบ่งหน้าดำหน้าแดงนั่งเป็นชั่วโมงไอคนที่เขาจะรอเข้าคิวเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาเป็นลมแล้วคุณผู้ฟังนะเขาลาดแล้วทนไม่ไหวละเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะมันมีทางแก้มันมีทางออกนะคะคือหาไฟเบอร์มาใช้ในการขับถ่ายหรือนะคะไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำเยอะๆนะทานอาหารที่มีกากใยนะคะนี่เหล่านี้ก็คือปัจจัยที่ทำให้คุณขับถ่ายง่ายได้ทุกวันนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้ทั้งสองอย่างผักฉันก็ไม่กินผลไม้ฉันก็ไม่ทานนะคะน้ำฉันก็ไม่ค่อยดื่มเนี่ยต้องมีตัวช่วยนี่คือซูเปอร์ไฟเบอร์3ก๊กดรับ500นี่คือยาระบายช่วยในการขับถ่ายและเป็นยาบรรเทาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักทุกระยะท้องผูกกันจะแย่อยู่แล้วไม่ซื้อ3ก๊กคุณผู้ฟังนะคะอายที่จะคุยกับดีเจนะไม่ต้องอายขนาดพิมพ์ยังไม่อายเลยนะฉะนั้นไม่ต้องอายโทรมาได้นะ1กล่อง350 3ก๊กนะ1กล่อง350คุณจะทานได้กี่วันขึ้นอยู่กับน้ำหนักคุณด้วยนะคะผู้ชายบางคนต้องทาน4เม็ดเลยนะยกเว้นคนที่ลงพุงมีพุงนะคะน้ำหนักเยอะเริ่มต้นที่5แคปซูลคุณผู้ฟังนะคะหรือเริ่มต้นมาตรฐานเลยคือ3แคปซูลประมาณหัวค่ำหน่อยอย่าไปทานดึกมากสำหรับ3ก๊กถ้าจะให้ดีนะถ้าจะให้ดีจริงๆทานคู่กับน้ำอุ่นนะคะคุณผู้ฟังจะดีกับสุขภาพของคุณด้วยนะคะ0981466296 0981466296ช่วงนี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณบริษัทกาโนป็อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีให้เวลาตรงนี้กับดีเจพิมจันนะคะทีมงานสถานีด้วยค่ะอำนวยความสะดวกในการออกอากาศนะคะตั้งแต่ตีห้าจนถึง6โมงเช้าแล้วก็บางสถานีก็ช่วงหน้าเราจะมีรายการต่อเนื่อง6โมงถึง7โมงคุณผู้ฟังคะเรามาทิ้งท้ายกันที่ล่องเรือหารักเป็นเพลงส่งท้ายชั่วโมงนะคะคลื่นไหนที่รับสัญญาณต่อช่วงหน้าก็พบกันอีกช่วงนึงส่วนสถานีไหนที่รับสัญญาณเฉพาะช่วงนี้ก็จากลากันที่บทเพลงนี้ล่องเรือหารักจากยอด

0: อายุมากขึ้นผู้หญิงอย่างเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นตายไม่กังวลค่ะความลับของตายคือยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซียาบำรุงร่างกายที่อยู่คู่ตายมา20ปีด้วยการคัดสรรอย่างพิถีพิถันตลอด40ปีศึกษา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
3: โรคฤทธิ์ที่ดุมทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
1: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
2: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเข็นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องพร้อมสิกลอดตองไปกับไอ้บอไอ้สิ
5: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
6: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
5: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
7: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
8: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
9: เ คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวัยยินดีต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการลูกทุ่งไบโอฟาร์มดำเนินรายการโดยดีเจต้องศิลาชัยโดยการสนับสนุนของร้านไบโอฟาร์มและสินค้า

ปรับรับร้องน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข่าห้วงแน่นผู้เลี้ยนลูกใหญ่ผืดผักเคี้ยวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฝืนฟู่ผืดผักล้างเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโนทูเวผลผลิตกระเต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโนทูเวโดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโนทูเวเร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอด

0: จ้ามีทุกวันคุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132
1: ลูกทุ่งไบโอฟาร์มรายการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรบ้านเฮา

0: อมกลมกล่อม
1: อร่อย
0: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกูจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสน L-arginine และใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
2: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง0894222936ย้ำ0894222936
3: เกษตรกรยุคใหม่ทุกท่านครับบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดภูมิใจเสนอความครบครันทันสมัยของสินค้าคุณภาพในเครือเบทาโกรไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์คุณภาพบาลานซ์พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพหมูพันธุ์ดีไก่เนื้อไก่ไข่พันธุ์ดีจากเบทาโกรเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เคมีเกษตรอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดอุปกรณ์โรงสีและคำปรึกษาดีๆสำหรับการเลี้ยงสัตว์การเกษตรและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดหรือร้านไบโอฟาร์มตรงข้ามสน.บ้านดุงสอบถามเพิ่มเติม0816705262อย่าลืมนะครับนึกถึงปุ๋ยอาหารสัตว์ยาพืชยาสัตว์และก็พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพนึกถึงบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัด
4: เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์7:30 ถึง 17:30
3: ไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

แตงกระเช้าเข้ากับบ่งามทั่วกับใบเหลืองใหญ่ซ่าอย่างพาราก็หน้าแห้งตายหนึ่งกรีดแล้วน้ำยางก็บ่ค่อยไหลผลผลิตตกต่ำเป็นไผเจอแบบนี้ก็เครียดครับหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเครียดแล้วใส่อะมิโนทูเวตราไบโอฟาร์มจีเนียสที่อัดแน่นด้วย3พลังเข้มข้นลดอะมิโน 70% ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B1 ถ้าปุ๊บฉีดปั๊บรับรองน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข่าห่วงแน่นทุเรียนลูกใหญ่พืชผักเขียวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฟื้นฟูพืชผักหลังเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโนทูเวผลผลิตก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโนทูเวโดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโนทูเวเร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอด

0: เกษตรกรยุคใหม่ทุกท่านครับบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดภูมิใจเสนอความครบครันทันสมัยของสินค้าคุณภาพในเครือเบทาโกรไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์คุณภาพบาลานซ์พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพหมูพันธุ์ดีไก่เนื้อไก่ไข่พันธุ์ดีจากเบทาโกรเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เคมีเกษตรอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดอุปกรณ์โรงสีและคำปรึกษาดีๆสำหรับการเลี้ยงสัตว์การเกษตรและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดหรือร้านไบโอฟาร์มตรงข้ามสน.บ้านดุงสอบถามเพิ่มเติม0816705262อย่าลืมนะครับนึกถึงปุ๋ยอาหารสัตว์ยาพืชยาสัตว์และก็พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพนึกถึงบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัด
1: เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์7:30 ถึง 5:30
0: ไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
2: ก่อนสิ้นแสงดาวทงหน้าบ้านเฮาฟ้าคอนสิแจ้งลมเศร้าพัดใบขาว
3: โอ้ยแต่งกระเช้าเข้ากับบ่งามทั่วกับใบเหลืองใหญ่ซ่าอย่างพาราก็หน้าแห้งตายหนึ่งกรีดแล้วน้ำยางก็บ่ค่อยไหลผลผลิตตกต่ำเป็นไผเจอแบบนี้ก็เครียดครับ
4: หยุดเครียดแล้วใส่อะมิโน2เวตราไบโอฟาร์มจีเนียสที่อัดแน่นด้วย3พลังเข้มข้นลดอะมิโน 70% ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B1 ถ้าปุ๊บฉีดปั๊บรับรองน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข่าห้วงแน่นทุเรียนลูกใหญ่พืชผักเขียวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฟื้นฟูพืชผักหลังเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโน2เวผลผลิตก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโน2เวโดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโน2เวเร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอด